0: กลมเกลียวและยืนยงต้นไม้ที่นำมาปลูกในครั้งนี้มีต้นไม้อุตสาหกรรมเป็นต้นไม้ดูดอกคูณและไม้อื่นๆอีกจำนวนหนึ่ง
1: พิธีปิสุสัมมนาเกี่ยวกับพลบทบาทและหน้าที่ของสภาแห่งชาติให้สมาชิกสภาแห่งชาติ40จัดขึ้นในวันที่18พฤษภาคมนี้ที่นครหลวงจันทน์มีทานกองแก้วชัยสงครามรองประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยสมาชิกสภาแห่งชาติ40ห้องว่าการสภาแห่งชาติห้องว่าการสภาประชาชนขันแกร่งวิทยากรและภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วมท่านกองแก้วชัยสงครามกล่าวว่าการสัมมนาครั้งนี้ได้ดำเนินไปเป็นเวลา4วันซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศฟูฟื้นฮาวหันและความรับผิดชอบสูงของบรรดาผู้เข้าร่วมได้สำเร็จผลตามจุดประสงค์และระดับคาดหมายที่วางไว้ตลอดระยะการสัมมนาได้รับฟังการนำเสนอบทเรียนด้านทฤษฎีและพฤติกรรมตัวจริงจากบรรดาวิทยากรที่เป็นอดีตการนำคันสูงของสภาแห่งชาติวิทยากรจากกระทรวงองค์การทั้งภายในและต่างประเทศในหัวข้อต่างๆบรรดาเนื้อในที่วิทยากรได้เสนอนั้นล้วนแต่มีความสำคัญและมีผลประโยชน์ต่อการเอามามุนไส้เขาในการจะตั้งปฏิบัติเรื่องงานตัวจริงบรรดาสมณกรได้เอาใจใส่คุณครัวประกอบคำเห็นยกให้เห็นสภาพความเป็นจริงเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันพร้อมทั้งได้รับการชี้แจงอธิบายอย่างมีเหตุผลภาวะวิสัยจากวิทยากรเพื่อให้ความกระจ่างแจ้งแก่ผู้แทนกองประชุมโดยรวมแล้วเห็นว่าบรรดาสมณกรมีความรับรู้เข้าใจอย่างลึกซึ้งและเป็นเอกภาพต่อเนื้อในต่างๆของกองประชุมและบทเรียนในครั้งนี้เห็นว่าสอดคล้องกับความไม่ห้องต้องการของสภาแห่งชาติก็คือสภาประชาชนขันแขวงทั่วประเทศในสภาพปัจจุบันและในระยะใหม่ท่านกองแก้วชัยสงครามยังเน้นหนักให้บรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติรายงานผลการเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ให้คณะนำของตนเพื่อรับทราบและให้ทิซี่นำโดยนำเอาบทเรียนประสบการณ์และพฤติกรรมตัวจริงที่ได้จากการเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ไปสรุปถอดถอนบทเรียนเพื่อดัดปรับเข้าในการจะตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตัวจริงของตนโดยเฉพาะนำไส้เข้าในการกาเกียมคนคว้าและประกอบคำเห็นต่อบรรดาเนื้อในสำคัญที่จะนำพิจารณาหับห้องเอาในกล่องประชุมสมัยวิสามัญครั้งที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบที่จะได้จัดขึ้นในไวๆนี้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสมาชิกสภาแห่งชาติและสภาประชาชนขันแขวงจงสืบต่อโฆษณาเผยแพร่ผลสำเร็จกล่องประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบและสภาประชาชนขันแขวงสุทธิ5ให้สำเร็จตามคำแนะนำของคณะประจำสภาแห่งชาติและเวลากำหนดไว้เพื่อให้ประชาชนลาวบรรดาเผ่ารับรู้เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางนโยบายของพรรคทิศทางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐอย่างลึกซึ้งกว้างขวางและถูกต้องงานระลึกวันงดสูบยาแห่งชาติและวันงดสูบยาลูกวันที่31พฤษภาคมภายใต้คำขวัญปี2016เปิดเผยกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบในการโฆษณาสวนเสือกลุ่มเด็กน้อยเยาวชนและวัยหนุ่มให้เข้าสู่วงจรการเสพติดนิโคตินและยาสูบจัดขึ้นในวันที่30พฤษภาคมนี้ที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น1ห้องหมอมโหสถนครหลวงจันทน์มีท่านนางใบคำคัทยะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขศาสตราจารย์ไมฟองไมซ้ายผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วมท่านนางใบคำคัทยะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมีคำเห็นว่ายาสูบแมนผลิตภัณฑ์พิเศษเป็นสินค้าเสพติดอันเดียวที่ยังถูกกฎหมายเหตุให้เครื่องหนึ่งของผู้ที่สูบยาเป็นประจำกลายเป็นพิการและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรในแต่ละปีทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตย้อนพยาธิที่เกิดจากยาสูบถึง8ล้านคนและคนลาวเสียชีวิตถึง 6,700 คนหรือ18คนต่อมือกว่าเอา15ส่วนห้อยของการเสียชีวิตทั้งหมดในลาวการเสียชีวิตย้อนสาเหตุนี้สามารถป้องกันได้ถ้ามีมาตรการควบคุมยาสูบอย่างมีประสิทธิภาพหนึ่งในบรรดามาตรการแม้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลให้ที่เกิดจากการสูบยาและการได้รับควันยาสูบให้สังคมได้รับรู้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงผ่านหลายรูปแบบหลายช่องทางหลายวิธีเพื่อถูกกลุ่มคนในสังคมได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารรู้จักภัยอันตรายของยาสูบแล้วบ่อยากทดลองบ่อยากสูบยาเฮ็ดให้ผู้กำลังสูบยาเสาะวิธีเพื่อหยุดเสาการสูบยาควันยาสูบเป็นอันตรายต่อทั้งผู้สูบและบุคคลอ้อมข้างหรือเอิ้นว่าผู้สูบยามือ 2 มือ 3
2: และมาเฮาปัจจุบันเนาะบรรดาท่านบรรดาน้องๆนักเรียนเนาะด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยผู้ผลิตพยายามปิดบังความน่าย่านกลัวของผลิตภัณฑ์ยาสูบด้วยการนำเสนอยาสูบรูปแบบใหม่ทางยาสูบไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์นิโคติน พวกเฮาหรือพวกเขาผสมกินหรือว่ารสชาติเนาะที่หลากหลายดึงดูดความสนใจของเด็กน้อยและวัยหนุ่มอ่ะเนาะเพื่ออยากทดลองเนาะและเคียงคู่กันนั้นเนาะพระเจ้ายังปรับปรุงรูปแบบการหุ้มห่อที่ทันสมัยเพื่อสักส่วนและดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามามีความสนใจและก็อยากทดลองสูบยาอันนี้เป็นเป้าหมายและที่ประสงค์ต้นโตของผู้ผลิตและฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นกลยุทธ์ของผู้ผลิตยาสูบก็คือผลิตสิ่งที่ดึงดูดให้แก่สาวนุ่มและเยาวชนของพวกเราตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดเว้ารวมว่าเฉพาะกับยาสูบนี้
1: ท่านนางใบคำคัทธิยะมีคำเห็นเติมว่าผ่านมากระทรวงสาธารณสุขต่างนารัฐบาลได้กำหนดมาตรการควบคุมอย่างเข้มขัดเช่นการห้ามสูบยาในสถานที่สาธารณะการห้ามโฆษณาส่งเสริมการขายยาสูบการให้ความรู้ถึงผลให้ยาสูบผ่านคำเตือนสุขภาพการเพิ่มอากรเพื่อให้ราคายาสูบแพงขึ้นรวมทั้งการปกป้องนโยบายสาธารณสุขจากการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบห้ามขายยาสูบให้เด็กน้อยเยาวชนสาวหนุ่มที่บ่ถึงอายุเกษียณห้ามจำหน่ายยาสูบอยู่บริเวณใกล้กับสถานการศึกษาทุกประเภทเพื่อปกป้องเด็กเยาวชนและสาวหนุ่มจากการลิเริ่มสูบยาบ่ให้ตกเป็นทาสของยาสูบและตกเป็นทาสของนิโคตินเฮ็ดให้คนลาวยุคใหม่บ่สูบยากลายเป็นวัฒนธรรมใหม่และค่านิยมใหม่ของสังคมลาวการบ่สูบยาเป็นคนที่ก้าวหน้าทันสมัยเตรียมพร้อมเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ
0: เดือนพฤษภานี้ลาวเฮาสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศได้เกือบ 500,000 คนเนื่องจากรัฐบาลได้เอาใจใส่เวียกงานโฆษณาและส่งเสริมการท่องเที่ยวติดพันกับการเผยแพร่วัฒนธรรมเอาใจใส่การเคลื่อนไหวเวียกงานต่างประเทศอย่างมีผิดไหวโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวเยี่ยมยามบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและเข้าร่วมกองประชุมสากลต่างๆได้ติดตามและอำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้แทนขั้นสูงต่างประเทศที่มาเคลื่อนไหวอยู่ลาวในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลสำเร็จกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาปี2016จัดขึ้นระหว่างวันที่27และวันที่28พฤษภานี้ท่านคำภาพิมมาสอนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าเคียงคู่กับผลสำเร็จที่ญาติมาได้นั้นยังมีเวียกงานจำนวนหนึ่งที่จะต้องได้สืบต่อปรับปรุงแก้ไขให้มีการหันเปลี่ยนดีขึ้นกว่าเก่าเป็นต้นปัญหาสแกมเมอร์การปุ้นจี้ชิงทรัพย์และการสร้างความบ่สงบในสังคมปัญหาการสนองไฟฟ้าไฟฟ้าตกไฟฟ้ามอดและการสนองน้ำประปายังบ่ทันเพียงพอและปัญหาอื่น
3: เคียงคู่กับผลสำเร็จดังกล่าวก็ยังมีเวียกงานจำนวนหนึ่งที่ต้องได้สูงสืบต่อปรับปรุงแก้ไขให้มีการหันเปลี่ยนดีขึ้นกว่าเก่าเป็นต้นปัญหาสแกมเมอร์การปุ้นจี้ชิงทรัพย์และการสร้างความบ่สงบอยู่ภายในสังคมปัญหาการสนองไฟฟ้าไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับและการสนองน้ำประปาบ่เพียงพอความเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติทิศที่นำของรัฐบาลการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางการคุ้มครองและแก้ไขปัญหาข่าวบิดเบือนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้แข็งแรงรวมทางการโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลให้กว้างขวางการเคารพปฏิบัติระเบียบกฎหมายและอื่นๆ
0: ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้เต็มว่าสำหรับแผนเรียกจุดสุ่มในเดือนมิถุนายนนี้รัฐบาลจะสืบต่อสุ่มใส่พันขยายและจะตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคมติว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ปี2016-2030ที่ทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติปี2016ที่สภาแห่งชาติได้รับรองและสืบต่อจะตั้งปฏิบัติบรรดาคาดหมายที่วางไว้ในมติสภาแห่งชาติที่พัวพันกับรัฐบาล
1: งบประมาณการลงทุนของรัฐในกระทรวงโยธาธิการและขนส่งปี2016เฉพาะงบประมาณภายในบ่รวมประเภททุนสำหรับโครงการทดลองก่อสร้างซ่อมแปลงฟื้นฟูเส้นทางในระยะใหม่เพราะเป็นโครงการมีงบประมาณเฉพาะ 2,000 ตึกกีบต่อปีและทุนต่างประเทศถ้าแบ่งตามสัดส่วนโครงการใหม่10ส่วนห้อยโครงการสืบต่อ18ส่วนห้อยโครงการหนี้สิน54ส่วนห้อยและงบประมาณสมทบ8ส่วนห้อยซึ่งเห็นว่าพวกเฮาสุ่มใส่การชำระหนี้สินเป็นหลัก ในโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศประจำปี2025-2026และพันธนาแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2026-2030จัดขึ้นเมื่อบดุลมณีที่นครหลวงจันทน์ท่านเดชสงครามธรรมวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งฮู้ว่าสำหรับงบประมาณลงทุนของรัฐปี2026ทั้งงบประมาณภายในและทุนต่างประเทศส่วนหลายแม่นสุมใส่เวียกงานขวาทางหลายกว่า60%เวียกงานทางน้ำหลายกว่า13%เวียกงานเคหะพังเมืองหลายกว่า11%และเวียกงานน้ำประปาหลายกว่า300%หมายความว่างบประมาณบ่ได้กระจายอย่างทั่วถึง
4: โครงการสืบต่อจะตั้งปฏิบัติมี514โครงการบ่รวมโครงการ ODA ในนั้นมี19โครงการได้ไกลกำหนดเวลาในการจะตั้งปฏิบัติแผนที่สภาหับห้องเกิน5ปีซึ่งพวกเขาจำเป็นต้องได้มีการประเมินคืนการจะตั้งปฏิบัติโครงการเหล่านั้นรวมกับกลุ่มประเมินผลและจะซื้อจัดสร้างของกระทรวงการเงินหมายความว่าต้องได้ประเมินคืนตัวใดสิได้เฮ็ดต่อหรือบ่ได้เฮ็ดต่อโครงการไม่ที่ได้นำใส้งบภายใน 100% บ่รวมประเภททุนสำหรับโครงการทดลองก่อสร้างซ่อมแซมฟื้นฟูทางระยะใหม่พอเป็นโครงการมีงบประมาณเฉพาะแล้วมีอายุ5โครงการมูลค่าทั้งหมด 1,496.49 ตื้อกิเมื่อเทียบกับงบประมาณภายในที่ได้รับทั้งหมดปี2016จำนวน 187.33 ตื้อกิถึงว่าเกินความสามารถของการสนองงบประมาณ8เท่า
1: ท่านเดชสงครามธรรมวงศ์ฮู้เติมว่าสำหรับโครงการใหม่ที่นำใช้งบประมาณภายในห้อยสนห้อยมี25โครงการมูลค่ารวมโครงการ 1,496 ตึกกว่ากีบเมื่อเทียบใช้งบประมาณภายในที่ได้รับทั้งหมดในปี2016จำนวน187ตึกกว่ากีบแม่นเกินความสามารถของการสนองงบประมาณประจำปี8เท่าหมายความว่าพวกเขาจะไม่หนีต้องได้สำลักในอนาคต
0: เพื่อเฮ็ดให้การปลูกต้นไม้ในปีนี้บรรลุตามแผนการที่วางไว้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของแขวงอัตปือโดยเฉพาะของการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อม5เมืองต้องเป็นเจ้าการอย่างแข็งแรงจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐเข้าสู่แผนเวียกตัวจริงท่านกงใจศรีดาวงศ์หัวหน้าแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือให้สัมภาษณ์ว่าคะแนนการที่เกี่ยวข้องต้องได้ร่วมมือกันเพราะว่าการปลูกต้นไม้บ่แม่นหน้าเวียกของแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมภาคส่วนเดียวเท่านั้นแต่เป็นหน้าเวียกของทุกภาคส่วนประชาชนบรรดาเผ่าฮงเฮียนทุกภาคธุรกิจควรกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนมีความรับผิดชอบปลูกต้นไม้เป็นการลงทุนระยะยาว
5: เราจะใช้สุกลูกที่ตามและเฮ็ดให้เวียกงานดังกล่าวนี่ให้สำเร็จตามระดับขาดหมายที่วางไว้นะอีกปัญหาหนึ่งนี่ข้าพเจ้าเห็นว่ามีความสำคัญแล้วก็เหยียบห้องให้ผู้ประกอบการเราโดยเฉพาะแม่นผู้ที่พัฒนาลุ่งทุนพัฒนาอยู่ทางแขวงของพวกเขานี้ที่ได้มีการพัฒนาแล้วหรือว่าได้เซ็นสัญญาพัฒนาถูกต้องแล้วก็ขอให้เร่งในการจัดตั้งปฏิบัติในการแผนพัฒนาบรรดากิจกรรมส่งเสริมต้นเพื่อเฮ็ดให้บรรดาตัวเลขดังกล่าวที่ข้าพเจ้าได้งานให้มันสำเร็จทั้งหมดนั้นแม่นเป็นการประกอบส่วนของทุกภาคส่วนเพื่อเฮ็ดให้แขวงของเฮามีบาทก้าวในการขยายตัวทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเอาร่วมเอาเฉพาะก็คือการประกอบส่วนในแขนงกสิกรรมของพวกเฮานี้มีบาทก้าวหาไม้นอกรับประกันด้านเสบียงอาหารรับประกันการผลิตเป็นสินค้าที่มีทางแห่งของแขวงของเฮาก้าวไปถึงการติดพันกับการสร้างเป็นอุตสาหกรรมทันสมัยเถื่อนละก้าว
0: ท่านกงใจศรีดาวงเน้นนักเติมว่าแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมอัตปือและห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อม5เมืองควรเป็นแบบอย่างรวมกิจกรรมและแสดงเห็นถึงความตั้งใจเพื่อเป็นแรงจูงใจให้สังคมต้องสุ่มใส่คุณภาพบ่แม่นปริมาณบ่ให้ถือสำคัญแต่จำนวนต้นไม้ที่ปลูกแต่ต้องให้อยู่รอดเติบใหญ่และมีการดูแลอย่างต่อเนื่องจัดสรรการปลูกอย่างเป็นระบบกำหนดขอบเขตอย่างชัดเจนเพื่อให้ประชาชนรับรู้และเชื่อถือถึงระยะเวลายาวและยืนยงการปลูกต้นไม้บ่แม่นเฮ็ดแต่มื้อเดียวแต่เป็นแผนเวียกต่อเนื่องหลายปี
1: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่น เมื่อบุรุษมณีพันโทคำเกิดพรหมวงศ์ศรีประธานสาพันธ์69แขวงหลวงพระบางพร้อมด้วยคณะได้ต้อนรับคณะผู้แทนสาพันธ์169แขวงทางเวียนของเวียดนามที่เดินทางมาเยี่ยมยามแขวงหลวงพระบาง
6: โอกาสนี้พันโทคำเกิดพรหมวงศ์ศรีได้แสดงความยินดีต้อนรับการมาเยี่ยมยามแขวงพระบางของคณะผู้แทนสาพันธ์169แขวงทางเวียนซ่อซ่อเวียดนามในครั้งนี้เป็นการหัดแน่นและเสริมขยายสายพ่อพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการฮ้อมมือฮ้อมดันระหว่างซ่องพักซ่องรัฐประชาชนซ่องสัตว์ลาเวียดนามวอสพอก็คือระหว่างสะพานนครเก่าทางซ่องแขวงหันดับมือเก่าสู่หลวงเล็กและงอกงามขึ้นเรื่อยๆพร้อมนั้นทานใดกล่าวเตือนว่าการมาเยี่ยมจามแคว้นพะบังเปรียบดังการมาเยี่ยมจามท้องถิ่นเก่าที่คณะผู้แทนสะพานนครเก่าแขวงไทยเงวียนเคยดำรงชีวิตในระยะการซวยเลือดซอปอปอเหล่าปฏิบัติภารกิจการต่อสู้กูซาดนำเมื่อก่อนพร้อมนั้นทานได้อวยพรแด่คณะผู้แทนจงมีสุขภาพแข็งแกร่งซืบต่อในการดำรงชีวิตถ้ามีความเบิกบานมั่นซื่นและเทียสมบัติสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมศาสตร์และประวัติศาสตร์ของแขวงพะบังถ้ามีความประทับใจจ้านันได้มอบเครื่องเทเลเนอร์ค่ากับคณะสะพานนครเก่าแขวงไทยเงวียนและหัวพักเข้าสามัคคีด้วยความเบิกบานมั่นซื่นจารุณีดวงมณีรายงานข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแขวงลุกพะบัง
1: ท้ายเดือนพฤษภาคมนี้คณะสาวนมเวียดนามได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกร่วมกับคณะสาวนมแขวงอัตปือที่องค์การคณะบริหารงานสาวนมแขวงมีท่านไสยละครอินทวงศ์ห้องเลขาคณะบริหารงานสาวนมแขวงท่านนางไทยทิพย์หวยเซินห้องผู้อำนวยการจัดหางานให้สาวนมนครโฮจิมินห์พร้อมด้วยคณะส่งไฟคำห่วม
7: โอกาสดังกล่าวสหายไสยละครอินทิวงศ์กล่าวต้อนรับและตีราคาสูงต่อการมาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกของคณะสาวนมคอมมูนิสต์โฮจิมินห์ในครั้งนี้แม้นเป็นการประกอบส่วนที่สำคัญของคณะสาวนมของสองฝ่ายในการเพิ่มทวีและหัดแน่นความสามัคคีสายพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมุ่นเสือความสามัคคีและการหัวมือหอบด่านที่สองพรรคสองรัฐประชาชนสองศาสตร์ลาวเวียดนามได้พร้อมพากันเพิ่มพูนคุณสางให้งอกงามและมั่นคงมาหอดทุกวันนี้ซึ่งจุดประสงค์ในการมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้ของคณะสนุมคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ก็เพื่อลงสำรวจในการกักเก็บความพร้อมและจัดตั้งบรรดากิจกรรมการเคลื่อนไหวของอาสาสมัครและดูแลประจำปี2006ที่แข็งอัตเปือข้าวให้อู่อีกว่าในวันที่19พฤษภาคม2006ทางคณะสนุมประชาชนปฏิวัติลาวแขวงอัตเปือคณะสนุมคอมมิวนิสต์นครโฮจิมินห์ยังได้ร่วมกันเข้าวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ความสัมพันธ์สู่ฮบลาวเวียดนามเพื่อแสดงความเคารพหักความกตัญญูหูบุญคุณอย่างเลิศซึ้งและไหวอาลัยถึงดวงวิญญาณของบรรดานักขบวิลาซนนักขบเจสลาสวิตและบรรพบุรุษของทั้งสองศาสตร์ลาวเวียดนามที่ได้อุทิศสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อภารกิจปลดปล่อยศาสตร์ยัดเอาเอกราชและอิสรภาพมาให้แก่ประชาชนของสองศาสตร์ในอดีต
8: สิทธิพรสุวรรณวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
1: ระยะผ่านมาตาแสงขวางคำเมืองน้ำหมอกแขวงอุดมไซสุ่มไซพันขยายแผนพัฒนาสิทธิสังคมติดพันกับการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติอย่างตั้งหน้าเฮ็ดให้ญาติได้ผลสำเร็จหลายด้านอย่างต่อเนื่อง
9: ในระยะผ่านมาตาแสงขวางคำได้สุ่มไซการหันเอาแนวทางการเปลี่ยนแปลงใหม่ของผักเข้าสู่การพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าภายใน16บ้านให้มีความเข้มแข็งตาแสงขวางคำประกอบมี2,611 หลังคาเฮือนพลเมืองกว่า 9,200 คนซึ่งประกอบมี7สนเผ่าในระยะไต่มาส1ผ่านมาคณะปกครองตาแสงได้เอาใจใส่ที่นำนำพาแยกงานการเมืองแนวขีดอย่างตั้งหน้าโดยการลุ้งเผยแพร่บรรดานิติกรรมสำคัญโดยเฉพาะแมนคำสั่งเลขที่11ทับนย.ว่าด้วยการเพิ่มทวีการคุ้มครองการต้านบุกลุกป่าไม้เพื่อสร้างความตื่นตัวให้แก่ชาวบ้านในการเฝ้าระวังไฟไหม้ลำป่าผลงานที่พ้นเด่นในด้านความสงบได้มีการลุงกวดกาสายแดนระหว่างเมืองน้ำหม่อและแขวงหลวงน้ำทาพร้อมทั้งแก้ไขปรากฏการณ์ยาทอในสังคมและน้ำทรงผู้เสพสิ่งเสพติดเข้าหับการบำบัดด้านเศรษฐกิจได้สุกยู่การเก็บกู้ผลผลิตระดูแรงอ้อยและยาสูบพร้อมนี้ยังได้มีพิธีประกาศหับห้องเอา6บ้านเป็นบ้านแห่งงานและสวัสดิการสังคมและมีการพัวพันหัวมือกับต่างประเทศโดยการต้อนรับเยี่ยมยามจากคณะทีมงานตาแสงบอหานสปจีนเพื่อสร้างสายพัวพันมิตรภาพและแลกเปลี่ยนบทเรียนไซสมอนผิวทศรรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
1: เมื่อบุรุษมณีทานโพธิญาวงจมศรีหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแปลงสารวันพร้อมคณะได้ลงเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่ของการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองสมวยมีทานสมหมายน้อยดวงดาราหัวหน้าของการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองสมวยเข้าร่วม
10: ในการลงเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกครั้งนี้ท่านได้รับฟังการรายงานโดยย่อเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติการเคลื่อนไหวเวียกงานของการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองสมวยระยะ3เดือนผ่านมาซึ่งสามารถจัดเก็บรายรับค่าธรรมเนียมและค่าบริการได้ทั้งหมด4ล้านกว่ากีบเท่ากับ13กว่าส่วนห้อยในนั้นค่าธรรมเนียม1ล้านกว่ากีบเท่ากับ11กว่าส่วนห้อยและค่าบริการ3ล้านกว่ากีบเท่ากับ11ส่วนห้อยระยะ3เดือนผ่านมามูลค่าจราจรสินค้าภายในเมืองสามารถปฏิบัติได้31ตึกกว่ากีบหัวหน่วยวิสาหกิจทั่วเมืองมีทั้งหมด90หัวหน่วยอุตสาหกรรมปรุงแต่งที่เมืองคุ้มครองและออกใบอนุญาตดำเนินกิจการมีทั้งหมด6หัวหน่วยการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจและหัตถกรรมในระยะต้นปี2006กลุ่มหัตถกรรมทักฟอยบ้านอาวาวและบ้านปันไตใหญ่มีจำนวนสมาชิก77ครอบครัวยิง17ครอบครัวในนั้นสมาชิกกลุ่มหัตถกรรมทักฟอยบ้านอาวาวมีสมาชิกทั้งหมด33คนยิง5คนและสมาชิกกลุ่มหัตถกรรมทักฟอยบ้านปันไตใหญ่มีสมาชิกทั้งหมด44คนยิง12คนจากนั้นท่านหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงก็ได้แสดงความยินยอมสมเสริญต่อการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองสมวยในระยะ3เดือนผ่านมาซึ่งมีผลสำเร็จหลายด้านและท่านยังได้เน้นให้เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตื้มโดยเฉพาะแม้นอยู่ในโครงเขตเวียกงานอุตสาหกรรมและการค้าที่ตนเองคุ้มครองเอาใจใส่ทางด้านการคุ้มครองในแต่ละหน้าเวียกเอาใจใส่ในการจัดเก็บรายรับค่าธรรมเนียมและค่าบริการและการคุ้มครองการจราจรสินค้าภายในเมืองและเวียกงานนั้นอื่นๆให้มีผลสำเร็จแก้วเว้นคอนดอกฟางแดงผู้สื่อข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแข่งสารวันรายงาน
1: ต่อไปเส้นหานฟังข่าวอากาศประจำวัน
11: ความกดดันตามของอากาศร้อนยังมีกำลังอ่อนจะสืบต่อปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเกณฑ์ให้อากาศยังร้อนอยู่ทั่วไปพร้อมจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง18หา30องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง22หา33องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง25หา31องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง24หา33องศาสำหรับแข่งไซสมบูรณ์อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง21หา29องศาภาคใต้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง24หา36องศาสำหรับเขตภูเพียงบริเวณอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ20ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง19หา26องศาพันวิไลเทพสุบรรณรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์
1: ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวจากต่างประเทศองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ออกแถลงการในวันศุกร์ผ่านมาว่าปัจจุบันพบผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีปูนเกียวในกงโกแล้วอย่างน้อย900คนขณะเดียวกันยังพบผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลา17คนและพบผู้เสียชีวิตที่สงสัยว่ามีสาเหตุมาจากเชื้ออีโบลาหลายกว่า200คน WHO ยืนยันว่าการกวดพบเชื้ออีโบลาสายพันธุ์ บันดีปูเกี้ยวได้ไวและการระดมความหัวมือของคนในชุมชนยังเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยชีวิตของผู้คนส่วนขั้นตอนการปิ่นปัวและซักวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาให้มีประสิทธิภาพยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการประเมินผล
1: ตามข่าวต่างประเทศกระทรวงวิทยาศาสตร์อินเดียแจ้งว่าปริมาณน้ำฝนในฤดูฝนของอินเดียปีนี้จะอยู่ระหว่าง90ส่วนร้อยของค่าเฉลี่ยระยะยาวซึ่งต่ำกว่าระดับปกติ96ส่วนร้อยถึง104ส่วนร้อยของค่าเฉลี่ยในระยะ50ปีผ่านมาเนื่องจากเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญที่เริ่มส่งผลกระทบต่อฤดูฝนของอินเดียระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนปีนี้ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับผลผลิตเกษตรกรรมของประชาชนฤดูฝนมีความสำคัญหลายต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจอินเดียเนื่องจากปริมาณน้ำฝนในฤดูฝนประมาณ70ส่วนร้อยแม่นนำใช้เข้าในการปลูกฝังและเป็นปัจจัยสำคัญต่อปริมาณน้ำสำรองของประเทศ
0: ตามข่าวจากต่างประเทศสภาต่ำของรัสเซียได้ผ่านทางกฎหมายฉบับใหม่อนุญาตให้ธนาคารกลางและสถาบันการเงินต่างๆสามารถใช้ระบบป้องกันตนเองเพื่อตอบโต้โดรนโจมตีได้โดยจะเปิดสองทางให้เจ้าหน้าที่ธนาคารรัสเซียสามารถคุ้มครองอาวุธและควบคุมระบบยิงโดรนหรือเครื่องบินที่บ่มีคนขับได้ทันทีโดยบ่ต้องล้อทากำลังป้องกันพิเศษของรัฐบาลกฎหมายฉบับดังกล่าวได้รับความเห็นดีจากสภาต่ำในวันที่26พฤษภาคมนี้ในขณะที่รัฐบาลรัสเซียพร้อมหับมืออย่างหนักกับโดรนอูเกนที่บุกลุกเข้าไปยังดินแดนของรัสเซียนอกจากธนาคารกลางแล้วหน่วยงานที่ได้รับสิทธิควบคุมระบบป้องกันโดรนของตนเองยังรวมถึงซาเบอร์แบงค์ซึ่งเป็นธนาคารใหญ่ที่สุดของรัสเซียสมาคมขนส่งเงินสดแห่งรัสเซียและแขนงการบริการไปรษณีย์พิเศษซึ่งรับผิดชอบส่งเอกสารลับที่สุดของรัฐบาลเนื่องในกฎหมายฉบับใหม่ของรัสเซียระบุว่าเจ้าหน้าที่สถาบันดังกล่าวจะมีอำนาจเต็มในการสกัดกั้นเฮือบินมีคนขับยานพาหนะถึงหน้าน้ำยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติรวมทั้งระบบพาหนะที่บ่มีคนขับอื่น
1: ๆท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจบข่าวภาคนี้จะสรุปหัวข้อข่าวที่ท่านฟังผ่านไปแล้วนั้นขึ้นอีกเทื่อนึงดังนี้ห้องว่าการศูนย์กลางพักปลูกต้นไม้หับต้นวันที่1มิถุนาเดือนพฤษภาคมนี้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวได้เกือบ 500,000 คนงบประมาณการลงทุนของรัฐในกระทรวงโยธาธิการและขนส่งปีนี้ส่วนหลายแม่นสุ่มใส่เวียกงานขวทางปัจจุบันพบผู้สงสัยติดเชื้ออีโบลาสายพันธุ์ดิบูเกียวในกงโกแล้ว900คนปรากฏการณ์เอลนีโญเริ่มส่งผลกระทบต่อฤดูฝนของอินเดียระหว่างเดือนมิถุนาถึงเดือนกันยาปีนี้ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศ์สาและสมภวันมวงไซอ่าน
12: อ้าวสบายเดียววังมารอซื้อเครื่องบ
13: ่โอ้อยู่บ้านละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
12: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
13: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกหับบำนาญเลยดิ
12: บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
13: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
12: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
13: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
12: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
13: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนําอีกได้หลานเลย
12: โดยถ้าหลานอยากฮู้หยังเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
13: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
12: โดยขอบใจเด้ออ่าวสลัดบ่รบกวนอ่าวแล้ว
13: เจ้าโชคดีเด้อหลานเด
14: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
15: รายการผู้แทนประชาชน รายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 น. หา 8:00 น.ในระบบ AM ด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์6130กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าลมยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการผู้แทนประชาชนพบพ่อทานในมื้อนี้แม่นอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปุงสุนลาวทั้งชาติพร้อมบกแห้งแข่งขันสร้างผลงานคำนำฮับต้นวันสำคัญต่างๆของชาติและอยู่ที่สภาแห่งชาติก็พร้อมอยู่ในบรรยากาศสุมเสยและเผยแพร่ผลสำเร็จของกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชาชนขันแขวงสุดที่5มีคุณภาพมีประสิทธิผลและบรรลุตามแผนการที่วางไว้ขอเฮียงห้องมายังบรรดาทานที่เข้าร่วมกองประชุมจงยกสูงความหาวิสอบในการสุ่มใส่ค้นคว้าแลกเปลี่ยนบทเรียนให้รับรู้เข้าใจจะแจ้งและลึกซึ้งเพื่อรับประกันการเฮ็ดหน้าที่การเมืองของตนให้นับมือนับดีขึ้นกว่าเก่าสมกับความไว้วางใจในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนลาวปันดาเผ่าท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั่นก็เป็นข่าวยกระดับความรู้ความสามารถให้สมาชิกสภาแห่งชาติและเพื่อเป็นการระดมแนวความคิดใส่นิติกรรมของคณะประจำสภาประชาชนขันแขวงได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่25หา26พฤษภาคมพันมานี้ที่เมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านเวียงแก้ววรรณจักรห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติมีบรรดาท่านห้องประธานและหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาประชาชนแขวง18แขวงคณะกรมและอดีตการนำอาวุโสของสภาแห่งชาติพร้อมด้วยแขกถึกเชิญเข้าร่วมหลายกว่า80ท่านจุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้แม้นเพื่อปรึกษาหารือระดมแนวความคิดใส่บรรดาหางนิติกรรมของคณะประจำสภาประชาชนขันแขวงให้มีในสมบูรณ์ครบถ้วนชัดเจนสอดคล้องกับกฎหมายสภาพความเป็นจริงเหตุให้การกำหนดพาราบทบาทสิทธิหน้าที่ในการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะประจำสภาประชาชนแขวงบรรดาคณะกรรมการห้องว่าการคณะสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงประจำเขตเลือกตั้งขันเมืองรวมทั้งการกักเกี่ยมและดำเนินกองประชุมสภาประชาชนขันแขวงให้มีความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติในทั่วประเทศท่านเวียงแก้ววรรณจักรกล่าวว่าเนื่องในกองประชุมแม้ได้ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติมาแล้วแต่ฮอดสภาประชาชนขันแขวงสุดที่5เนื่องจากว่าได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสภาประชาชนขันแขวงและการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งของสภาประชาชนขันแขวงฉะนั้นกองประชุมครั้งนี้ถือโอกาสที่ดีที่ได้ทบทวนคืนให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายและสภาพความเป็นจริงที่ผ่านมาการจัดตั้งปฏิบัติระยะผ่านมามีอันใดต้องได้เอาใจใส่เสริมขยายและมีอันใดที่จะพร้อมกันปรับปรุงแก้ไขให้มีความชัดเจนอุดมสมบูรณ์เป็นเอกภาพและเป็นบอนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติในทั่วประเทศกองประชุมได้รับฟังการเสนอหางมติของคณะประจำสภาประชาชนขันแขวง7ฉบับคือ 1. การจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงประจำเขตเลือกตั้งขันเมือง 2. การจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะประจำสภาประชาชนขันแขวง 3.การจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบและยุติธรรม 4. การจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการวัฒนธรรมสังคมบรรดาเผ่าและศาสนา 5. การจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการเศรษฐกิจการเงินและสิ่งแวดล้อม 6. การจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของห้องว่าการสภาประชาชนขันแขวง 7.ระเบียบการกักเกี่ยมและดำเนินกองประชุมสภาประชาชนแขวงนครหลวงจากนั้นผู้เข้าร่วมก็ได้พร้อมกันยกสูงความรับผิดชอบสุมสติปัญญาในการค้นคว้าประกอบคำคิดคำเห็นปรึกษาหารือถอดถอนบทเรียนต่อประดาเนื้อในเหล่านี้อย่างลึกซึ้งกว้างขวางเห็นให้กองประชุมดำเนินไปด้วยบรรยากาศฟุดฟื้นท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั่นก็เป็นข่าวระดมความคิดความเห็นใส่นิติกรรมของคณะประจำสภาประชาชนแขวงและโดยปฏิบัติตามการตกลงของกรมการเมืองศูนย์กลางภาคในระหว่างวันที่22หา24พฤษภาคม2566ท่านนางสุนทรสัญญจักรเลขาธิการศูนย์กลางภาครองประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไปเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่แขวงเสกองโดยได้รับฟังการรายงานเกี่ยวกับการซีนำนำพาของคณะพรรคแขวงอำนาจการปกครองแขวงโดยมีสหายเลขาพรรคแขวงห้องเลขาพรรคแขวงและบรรดาคณะประจำแขวงโดยเฉพาะแมนสภาพการจัดตั้งพันธขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคก็คือมติกองประชุมองค์คณะพรรคครั้งที่11และสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงสหายห้องประธานสภาแห่งชาติได้พบปะอบรมพนักงานรักแรงอยู่สมุทรสาครใหญ่ของแขวงเพื่อรับฟังการรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งพันธขยายบรรดาเอกสารสำคัญของกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคเป็นต้นมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12โครงการการเมืองฉบับที่3ของพรรคบทรายงานการเมืองกฎระเบียบของพรรคสมัยที่12
ผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีในปี2026หา2030ขั้งที่10บทคำเห็นของสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวข้างวันที่25กุมภาพันธ์2026และเอกสารสำคัญอื่นๆอันเห็นให้ประดาสมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรที่สังกัดอยู่คงเขตต่างๆภายในแขวงมีความหำหู้ความเข้าใจกำแน่นเป็นเอกภาพตัวแนวทางนโยบายของพรรคในระยะใหม่สหายห้องประธานสภาแห่งชาติได้เน้นหนักให้คณะพรรคสืบต่อมีการชี้นำนำพาการจัดตั้งเผยแพร่เสื่อมซึมเอกสารสำคัญของพรรคให้ทั่วถึงเป้าหมายต่างๆโดยมีการแบ่งงานแบ่งความรับผิดชอบอย่างจะแจ้งมีการหันเปลี่ยนใหม่วิธีการรูปการการเผยแพร่เสื่อมซึมตามความเหมาะสมและจุดพิเศษของแต่ละของเขตเวียกงานแต่ละเมืองแต่ละตาแสงเฮ็ดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดตั้งปฏิบัติมาที่ดังกล่าวเอาใจใส่สร้างให้มีขบวนการในการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนโดยเฉพาะแม่นการสร้างวิชาอาชีพการฝึกอบรมเทคนิคการปลูกการเลี้ยงโดยอาจสมทบกับผู้ประกอบการในการสร้างตัวแบบในการผลิตกสิกรรมสินค้าโอดอปของแขวงสมทบแน่นและกลมเกลียวระหว่างการเผยแพร่เสื่อมซึมเอกสารของพรรคบรรดามติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ขององค์คณะพรรคแขวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงโดยใช้ทางแห่งบุ่มซ่อนของแขวงให้มีประสิทธิผลโอกาสลงเคลื่อนไหวครั้งนี้สหายห้องประธานสภาแห่งชาติยังได้เยี่ยมยามเมืองดักจึงพบปะเหตุเวียกกับคณะนำของกลุ่มบริษัทเวียดเฟืองบริษัท VPG ลาวเวียดนามจำกัดผู้เดียวเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการผลิตอลูมิเนียมในตอนหน้านอกนั้นยังได้เยี่ยมยามโรงงานผลิตตะพันจากโสมดักจึงและพื้นฐานการผลิตปลูกโสมอยู่เมืองตึมอีท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั่นก็แม่นข่าวสหายนางสุนทรสัญญาจักรเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่แขวงเสกองต่อไปทางรายการใจบัตรทานได้รับฟังข้อมูลคมซื่นและหลังจากนั้นมาฟังเนื้อในข่าวจากทางรายการตื่มอีก

านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการผู้แทนประชาชนจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปทางรายการใจบรรดาทานได้รับฟังข่าวในวันที่25พฤษภาคมผ่านมานี้สภาแห่งชาติลาวได้ปิ่นเจ้าภาพจัดกองประชุมพบปะระหว่างสภาแห่งชาติลาวกับรัฐสภาเอโรปหรือ EP โดยการเป็นประธานร่วมของทานโพไซไข่คำพิทูลประธานกรรมการการต่างประเทศและทานวูเทอร์บักประธานคณะสมาชิกรัฐสภาที่รับผิดชอบพัวพันกับประเทศอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนของ EP ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเบี้ยงอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระหว่างวันที่24หา28พฤษภาคม2026ผ่านมานี้กองประชุมพบปะครั้งที่7ระหว่างสภาแห่งชาติลาวกับรัฐสภาเอโรปได้ร่วมกันทบทวนคืนการพัวพันร่วมมือตลอดระยะ5ทศวรรษผ่านมานับแต่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสหภาพเอโรปหรือ EU ได้สร้างตั้งสายพัวพันการทูตน้ำกันในวันที่21พฤศจิกปี1975ทั้งสองฝ่ายได้มีการพัวพันและร่วมมือที่ดีน้ำกันตลอดมาแสดงออกในการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนซึ่งกันและกันมีการร่วมมือในแขนงกันและในกองประชุม2ฝ่ายได้ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นและบทเรียนประสบการณ์ที่ดีในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเวียกงานด้านสิทธิมนุษย์การพัวพันการค้าและการลงทุนรวมทั้งสภาพพื้นดินของภาคพื้นและสากลและปัญหาอื่นๆที่2ฝ่ายมีความสนใจแนใส่ประกอบส่วนและเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือที่ดีน้ำกันระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสหภาพเอโรปก็คือระหว่างสภาแห่งชาติลาวกับรัฐสภาเอโรปการเยี่ยมยามครั้งนี้คณะผู้แทนรัฐสภาเอโรปยังได้เข้าเยี่ยมคำนับฐานไซสมพลพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติซึ่งได้แสดงความย่องยอสมเซยและตีราคาสูงต่อการพบปะเฮ็ดเวียกแลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณ์น้ำกันในหลายบัญหาเป็นต้นแมนการปฏิบัติภาระบทบาทขององค์การนิติบัญญัติการเป็นตัวแทนของประชาชนการยกสูงคุณภาพการเคลื่อนไหวเรื่องงานของสภาแห่งชาติการตีราคาพัวพันหัวมือระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสหภาพเอโรปทั้งได้แจ้งสภาพการที่พ้นเด่นของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสภาแห่งชาติลาวให้คณะผู้แทนรับทราบอีกด้วยในการพบปะเฮ็ดเวียกอยู่สภาแห่งชาติลาวทานวูเทอร์บักส์ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและอำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้แทนรัฐสภาเอโรปทางได้แลกเปลี่ยนทิศทางการร่วมมือในต่อหน้าและจะสืบต่อจัดกองประชุมพบปะแลกเปลี่ยนในลักษณะดังกล่าวนี้ตืมอีกเพื่อเสริมขยายสายพัวพันร่วมมือระหว่างรัฐสภาเอโรปกับสภาแห่งชาติลาวให้นับมือนับดีขึ้นกว่าเก่านอกจากนี้คณะผู้แทนรัฐสภาเอโรปยังได้เข้าเยี่ยมคำนับทานรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศทานรองรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารทานรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเคลื่อนไหวเยี่ยมยามห้องการกองเลขาคณะกรรมการแม่น้ำของสากลและสถานที่ทางวัฒนธรรมจำนวนหนึ่งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์รวมทั้งเข้าเยี่ยมคำนับทานประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพะบางเยี่ยมยามวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพหลวงพะบางและบรรดาโครงการภายใต้การสนับสนุนของ EU เป็นต้นแมนโครงการปฏิรูปลาวยืนลาวโครงการมาคาลาและโครงการอื่นๆที่แขวงหลวงพะบางท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั่นก็เป็นข่าวกองประชุมพบปะครั้งที่7ระหว่างสภาแห่งชาติลาว

ซานจากสองแขวงคือแขวงหลวงพะบางและแขวงขมวนต่างนามูลนิธิเวสต์มินเตอร์เพื่อประชาธิปไตยและทีมงานครูฝึกจากบริษัทมันมิติมีเดียแอนด์เทคโนโลยีโซลูชั่นจำกัดเข้าร่วมหลายกว่า60ท่านท่านนางธุมณีวงศ์พจันทร์กล่าวว่าการฝึกอบรมครั้งนี้แม่นเพื่อสร้างความพร้อมความรับรู้และความเข้าใจเป็นเอกภาพในการนำใช้ระบบการคุ้มครองสถิติคำร้องขอความเป็นธรรมที่เป็นระบบทันสมัยเพื่อเก็บกำสั่งรวมข้อมูลคำร้องขอความเป็นธรรมให้แก่สภาแห่งชาติเพื่อมีความรับประกันและสะดวกในการนำใช้ทั้งตอบสนองให้แก่การสั่งรวมคำร้องขอความเป็นธรรมของคณะประจำสภาแห่งชาติก็คือสภาแห่งชาติกองประชุมได้รับฟังการเสนอเกี่ยวกับวิธีการนำใช้ฐานข้อมูลคุ้มครองคำร้องขอความเป็นธรรมของคณะประจำสภาแห่งชาติฝึกการนำใช้เกี่ยวกับการเข้าระบบตามแต่ละประเภทบัญชีการยืนคำร้องผ่านระบบออนไลน์บันทึกข้อมูลคำร้องเข้าระบบขั้นตอนการติดตามคำร้องและซอกข้อมูลขั้นตอนการสรุปและรายงานและการรับโอนคำร้องจากนั้นผู้เข้าร่วมก็ได้เอาใจใส่ศึกษาเรียนรู้การนำใช้ฐานข้อมูลและประกอบคำคิดคำเห็นอย่างกงไปกงมาด้วยเหตุผลโดยเฉพาะแม่นปัญหาที่ยังบ่ทันเข้าใจเพื่อให้มีความเป็นเอกภาพกันท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั่นก็เป็นข่าวฝึกอบรมการนำใช้ฐานข้อมูลคุ้มครองคำร้องขอความเป็นธรรมท่านผู้ฟังที่เคารพในวันที่15พฤษภาผ่านมานี้ท่านพลจัตวาสุริไซพิจิตรประธานกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคมนับของท่านจองยองชูเอกอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านประธานกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบได้แสดงความยินดีต้อนรับและชมเชยต่อการปฏิบัติหน้าที่อยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของท่านเอกอัครราชทูตนับแต่ปี2022หาปัจจุบันซึ่งเห็นได้ว่ามีความหาวหันในการสุกยู่ด้านต่างๆโดยเฉพาะเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบก็เป็นการเอาใจใส่และก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญที่สองประเทศได้ร่วมมือกันการพบปะครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีจะได้ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเพื่อสุกยู่เสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐเกาหลีว่าวรวมว่าสภก็คงเขตป้องกันชาติป้องกันความสงบให้นับมือได้รับการขยายตัวยิ่งขึ้นท่านเอกอัครราชทูตได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อสายพัวพันธุ์และการร่วมมือที่ดีระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มีมูลเสื้ออันดีงามมาแต่ดุนนานและได้รับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องซึ่งแสดงออกในการเลขเปลี่ยนเยี่ยมยามของคณะผู้แทนขั้นสูงและขั้นต่างๆระหว่าง2ประเทศมีการร่วมมือที่ดีในหลายด้านเฉพาะคงเขตป้องกันชาติป้องกันความสงบก็มีหลายด้านเช่นกันการร่วมมือต้านอาชญากรรมข้ามชาติและความปลอดภัยทางไซเบอร์การช่วยเหลือด้านอุปกรณ์เก็บกู้ระเบิดบ่อทันแตกให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสภาแห่งชาติลาวและสภาแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีได้มีการพัวพันและร่วมมือกันในหลายด้านเป็นอย่างดีซึ่งมีการพบปะแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนขั้นต่างๆในหลายระดับแลกเปลี่ยนสารสมเสยและอวยพรในโอกาสสำคัญต่างๆพร้อมนี้สองฝ่ายยังมีการร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีรัฐสภาพักพื้นและสากลท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั่นก็เป็นข่าวประธานการป้องกันความสงบหับการเข้าเยี่ยมคำนับของทูตสาธารณรัฐเกาหลีมาฮอดนี้รายการผู้แทนประชาชนได้หมดเวลาเพียงเท่านี้หวังว่าประธานจะรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาระบทบาทและการเคลื่อนไหวของสภาแห่งชาติก็คือสภาประชาชนขันแขวงไหลขึ้นไซโซภพลมิงมงคุณหับหน้าที่ดำเนินรายการวิไลเงินดีวันไซในสร้างบันทึกเสียงขอลาทานผู้ฟังไปก่อนเอาไว้พบพ่อกันใหม่ในทิศหน้าขอความผาสุกโชคดีสดชื่นสมหวังจงเกิดแด่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการประเทศจีนที่สวยงามซึ่งรายการนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวร่วมกับวิทยุอ่าวเปยปูเขตปกครองตนเองพ่อจวงกวงซีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผลิตขึ้นมาร
0: ายการประเทศจีนที่สวยงามแม้นจะได้นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่ลือซือฮีดของประเพณีที่เป็นมูลเสื้อข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมข้อมูลข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจที่ล่าสุดเรื่องอาหารการกินของจีนให้บรรดาท่านได้หับฟังทำอิทของรายการขอเชิญท่านฟังข่าวพิธีเปิดโครงการปี2016ของศูนย์แลกเปลี่ยนข่าวสารสากลจีนจัดขึ้นอยู่นครหลวงปักกิ่งพิธีเปิดโครงการปี2016ของศูนย์แลกเปลี่ยนข่าวสารสากลจีนได้จัดขึ้นอยู่นครหลวงปักกิ่งในวันที่21พฤษภาคมนี้นักข่าว98คนที่มาจาก90ประเทศในนั้นรวมทั้งประเทศสมาชิกอาเซียนเช่นลาวไทยอินโดนีเซียเวียดนามมาเลเซียกัมพูชีและฟิลิปปินส์เป็นต้นจะได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและฝึกอบรมเป็นเวลา3เดือนอยู่จีนโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยการซี้นำจากกระทรวงการต่างประเทศจีนและมีสมาคมการทูตสาธารณจีนเป็นเจ้าภาพเพื่อเพิ่มทวีการร่วมมือระหว่างสื่อมวลชนสากลสุขยู่การแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและช่วยเหลือนักข่าวต่างประเทศรับผู้การพัฒนาของจีนอย่างเลิศซึ่งท่านหงเหลยผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีนยืนยันว่ากิจกรรมครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและการร่วมมือระหว่างประเทศเขตโลกใต้อย่างมีชีวิตชีวา
1: จีนส่งยานอวกาศเซินโจว23ขึ้นสู่อวกาศด้วยผลสำเร็จอันจบงามห้องการโครงการการบินอวกาศบรรทุกคนจีนแจ้งให้ฮู้ว่าเวลา 23:08 นาทีของวันที่24พฤษภาคมนี้ตามเวลาปักกิ่งจรวดส่งยานสางเจิง 2FW23 ที่บรรจุยานอวกาศบรรทุกคนเซินโจว23ได้ถูกปล่อยออกจากศูนย์หญิงส่งดาวเทียมจิวส่วนจีนจากนั้นประมาณ10นาทียานอวกาศได้แยกตัวออกจากจรวดส่งยานอย่างสำเร็จผลแล้วเข้าสู่วงโคจรตามที่ได้กำหนดไว้จุนักบินอวกาศมีสภาพสมบูรณ์ดีเฮ็ดให้ภารกิจส่งยานขึ้นสู่อวกาศครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างจบงามเวลา 5:13 นาทีของวันที่25พฤษภาคม2026ตามเวลาปักกิ่งจุนักบินอวกาศยานอวกาศเซินโจว21ที่กำลังปฏิบัติภารกิจอยู่อวกาศได้เปิดประตูยานเพื่อต้อนรับจุนักบินอวกาศยานอวกาศเซินโจว23เข้าสู่สถานีอวกาศจีนเทียนกงนี่เป็นเทื่อที่8ที่จุนักบินอวกาศส่งจุพบกันอยู่ถึงอวกาศในประวัติศาสตร์การบินอวกาศจีนและเป็นเทื่อทำอิฐที่มีนักบินอวกาศฮ่องกงเข้าประจำการอยู่สถานีอวกาศเทียนกง
0: ศูนย์ AI จีนอาเซียนได้รับการสร้างตั้งขึ้นกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของมูลข่าวสารจีนแจ้งให้ฮู้ว่าวันที่24พฤษภาคม2016นี้พิธีสร้างตั้งศูนย์นวัตกรรมอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์จีนอาเซียนหรือศูนย์ AI จีนอาเซียนได้จัดขึ้นอยู่นครหลวงปักกิ่งของจีนท่านเคอจี้ซินห้องรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารจีนและท่านกาวคิมฮุนเลขาธิการใหญ่อาเซียนได้เข้าร่วมพิธีและกล่าวคำปราศัยศูนย์ AI จีนอาเซียนจะสุ่มใส่เวียกงาน4ด้านคือ 1. สุขยู่การร่วมมือด้านการค้นคว้าพัฒนาเทคโนโลยีและการประดิษฐ์สร้างเร่งยกระดับการหันเป็นอัจฉริยะของอุตสาหกรรม 2. สร้างสภาพการร่วมมือด้านอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน2ฝ่ายหรือหลายฝ่าย 3. ลงลึกพฤติกรรมตัวจริงในการบริหารปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างขอบและหลักการบริหารที่มีความเห็นเป็นเอกภาพกันหลายกว่าเก่าและ 4. ช่วยเหลือการสร้างความสามารถของภาคพื้นร่วมกันสร้างพื้นฐานโครงรางอัจฉริยะและร่วมกันสมไส้ผลประโยชน์จากการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพต่อไปพวกเฮาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงก่อนจักหน่อยจึงกลับคืนมารับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันต่อ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการประเทศจีนที่สวยงามจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้เชิญท่านรับฟังข่าวเส้นทางขนส่งสินค้าข้ามแดนระหว่างจีนเวียดนามเพิ่มอีกสายหนึ่งวันที่3พฤษภาคมนี้ขบวนรถไฟบรรจุตู้บรรจุแคลเซียมไฮดรอกไซด์น้ำหนัก170ตันได้ออกจากสถานีกุ้ยกางไปต่ออยู่สถานีรถไฟสากลหนานหนิงเขตปกครองตนเองพ่อจวงกงซีจีนและขนส่งไปสู่สถานีเย็นเวียนประเทศเวียดนามนี่แม่นเส้นทางขนส่งสินค้าข้ามแดนใหม่ระหว่างจีนเวียดนามภายหลังเปิดช่องทางจราจรสินค้าข้ามแดนผ่านทางรถไฟหลิวโจหนานหนิงเวียดนามอย่างเป็นทางการเส้นทางสายใหม่ดังกล่าวได้เสริมขยายให้โครงสร้างแหล่งสินค้าของขบวนรถไฟจีนเวียดนามอุดมสมบูรณ์ขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพเฮ็ดให้ช่องทางการส่งออกสินค้ากวางซีจีนมีความรุ่งเรืองขึ้นเติมเป็นการเพิ่มช่องทางจราจรสินค้าข้ามแดนใหม่ที่มั่นเที่ยงและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับการแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกวางซีจีนกับเวียดนาม
1: อิงตามแหล่งข่าวจากห้องการโครงการการบินอวกาศบรรทุกค้นของจีนแจ้งให้ฮู้ว่าเวลา 23:08 นาทีของวันที่24พฤษภาคม2016ตามเวลาปักกิ่งยานอวกาศบรรทุกค้นซินโจ23ได้ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศด้วยจรวดทรงยานสางเจิ้ง 2F-23 จากศูนย์ทรงดาวเทียมจิ๋วส่วนของจีนหลังจากนั้น10นาทียานอวกาศบรรทุกคนเซินโจ23ได้แยกตัวออกจากจรวดทรงยานอย่างสำเร็จผลแล้วเข้าสู่วงโคจรตามที่กำหนดไว้ปัจจุบันจุบินยานอวกาศอยู่ในสภาพที่ดีและภารกิจส่งสัญญาณขึ้นสู่อวกาศครั้งนี้ได้ประสบผลสำเร็จอย่างจบงามจุนักบินอวกาศที่ปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ประกอบด้วยทานจูยางจูทานจางจือหยวนทานนางหลี่เจียหญิงในนี่ทานจูยางจู้เป็นผู้บรรษาการท่านผู้ฟังที่หักแพงมือนี้รายการประเทศจีนที่สวยงามได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจีนให้ท่านได้หักฟังตอนท้ายของรายการมือนี้ผู้ดำเนินรายการจะขอมอบเพลงมวลๆให้กับทุกท่านได้หักฟังหวังว่าบรรดาท่านจะมักบทเพลงนี
0: ้ท่านผู้ฟังที่เคารพเวลารายการประเทศจีนที่สวยงามหมดเวลาแล้วขอขอบใจทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและท่านสามารถฟังรายการนี้ได้ทุกๆวันอาทิตย์เวลา 8:15 น.หา 8:30 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สำหรับมื้อนี้มนุลีแก้วคุณบริษัทและอินทวรวงจันทร์ดีพร้อมด้วยทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันได้ใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี

โอ้ยเถ้าไอ้ลูกเฮาจักอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือบ่ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเถื่อจักอยู่จังได๋กินจังได๋

0: น้อย
1: ฮะ
0: ได้ยินว่ายุงเฮียนพวกเฮาสิมีการบริจาคเลือดว่ะ
1: แม่นแล้วเด้พอแต่เว้าก็เห็นรถศูนย์บริจาคเลือดมาหันเด
0: ้โอ้ข่อยก็อยากบริจาคเลือดอยู่เด้แต่ข่อยย้านเจ็บ
1: บ่เจ็บดอกตามเฮาเคยบริจาคผ่านมาก่อนบริจาคเลือดเพิ่นก็มีแบบฟอร์มสอบถามเด้ตามเงื่อนไขแมนผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลสุขภาพแข็งแรงบ่เป็นพยาธิและพฤติกรรมเสี่ยงติดพยาธิทางเลือดเช่นพยาธิเอสตับอักเสบและพยาธิกลับมาโรคอื่น
0: ๆโอ้เพิ่นถามแบบนั้นว่ะ
1: แมนแต่ก็มีขอยกเว้นระยะผู้หญิงมีประจำเดือนถือพาและแม่หญิงที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม
0: ่คันสั้นข่อยก็สิไปบริจาคเลือดคือกัน
1: ดีๆไปบริจาคเลือด
2: ร่วมใจบริจาคเลือดเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่

องค์การกาแดงแห่งชาติลาวสร้างตั้งขึ้นในปี1955แม้นองค์การจะตั้งทางสังคมมีหน้าที่ช่วยเหลือรัฐบาลในเวียกงานมนุษยธรรมโดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยให้ทันเวลาตามความต้องการขั้นพื้นฐานเพื่อแก้ไขบรรเทาทุกข์ชีวิตการเป็นอยู่สุขภาพให้มีความปลอดภัยและมีเกียรติศักดิ์ศรีของมนุษย์ช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นเช่นน้ำท่วมไฟไหม้อุบัติเหตุทางถนนการพัดภาคจากกันพยาธิระบาดสร้างความเข้มแข็งเพื่อลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติป้องกันสุขภาพสนองเลือดให้คนเจ็บที่ขาดเลือดน้ำสะอาดวิตไทยและเสบียงอาหารโดยได้รับการช่วยเหลือจากภายในและต่างประเทศท่านสามารถประกอบส่วนเข้าในเวียกงานมนุษยธรรมสิ้นการบริจาคเลือดสิ่งของทุนฮอนและการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครกาแดงเพื่อช่วยเหลือสังคมองค์การกาแดงแห่งชาติลาวโทรศัพท์021 250 000หรือองค์การกาแดงแขวงทั่วประเทศ

องค์การกาแดงแห่งชาติลาวเคลื่อนไหวยังเป็นเอกราชที่มีการเข้าร่วมของสังคมอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญกฎหมายและ7หลักการพื้นฐานของขบวนการกาแดงและซีกวงเดือนแดงสากลให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นปลุกระดมคนควายบริจาคเลือดและการสนองเลือดที่ปลอดภัยส่งเสริมสุขภาพขั้นพื้นฐานปฐมพยาบาลกู้ภัยสุขเสริญโฆษณาคนควายแรงถึงสร้างสมาชิกและอาสาสมัครกาแดงสืบเท้าหาญาติพี่น้องและพัวพันห่วมมือสากลองค์การกาแดงแห่งชาติลาวมีเครื่องหมายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแมนกากบาทสีแดงเทิงพื้นสีขาวเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของความมีน้ำใจมนุษยธรรมและใช้เฉพาะการเคลื่อนไหวเวียกงานขององค์การกาแดงแห่งชาติลาวเท่านั้นท่านใดที่สนใจประกอบส่วนเข้าในเวียกงานมนุษยธรรมติดต่อได้ทีองค์การกาแดงแห่งชาติลาวโทร021 250 000หรือองค์การกาแดงแขวงทั่วประเทศ

องค์การกาแดงแห่งชาติลาวเสนอรายการเพื่อนมนุษยธรรมรายการนี้ออกอากาศทุกๆวันอาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: สิ่งที่เงินซื้อบ่ได้ก็คือน้ำใจและชีวิต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพง
0: สบายดีมารายการที่คิดท้องคิดถึงทุกท่านพอถึงเวลา 9:50 นรายการเพื่อนมุชธรรมจากองค์การกระเด็งสัตว์ลาววิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาว FM 37 MHz วันนี้ทั้งอนุรักษ์
1: เจ้า
0: ปัจจุบันมาช่วย
1: แมนมาดำเนินรายการคิดฮอดคิดถึงมีรายการโดนละบ่ได้มาดำเนินรายการเน
0: า
1: ะ
0: โอ้หลายปีแล้วเนาะ
1: แมนแต่ว่าเฮ็ดเวียกอยู่เบื้องหลัง
0: อยู่เบื้องหลังเจ้าเอาพอรายการวันนี้ก็คงกับมือวันอาทิตย์เวลานี่ก็ไว้ไว้ปุ๊บปั๊บเดียวเนาะ31พฤษภาคมได้มื้อนี้มื้อสุดท้ายเดือนพฤษภาคมแล้ว
1: แมน
0: วันนี้ก็คงกับมือเพลง15คำเดือน7ปีมาเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569เอาเตือนก่อนซะมื้อนี้วันศีลไหน
1: แมนวันศีลเนาะเห็นหลายคนไปใส่บาตรอยู่แต่ว่าบางคนนี่จุดธูปเทียนบูชา
0: แม่นล่ะ
1: อยู่ตามห้านผ่าอยู่เฮือนอยู่ตลาดหรือว่าสำนักงานของการ
0: เจ้า
1: ก็ต้องมีสติประทานเพราะว่าในระยะนี้เฮาบ่ติว่าฮ้อนว่าฝนว่าแดด
0: อ
1: ัคคีภัยมันเกิดขึ้นได้ตลอด
0: ถูกต้องแล้วก็ขอแจ้งเตือนมีรายการทุกท่านนั่นแหละผู้ใดบูชาก็ขอให้เบิ่งให้ดีเด้
1: เจ้า
0: บ่แม่นบูชาแล้วไปทางอื่นเซ้ยจากธูปจับเทียนจังหยังใหม่อันตรายอันนี้ก็ขอฝากไว้เตือนไว้แท้ๆเนาะสําหรับรายการเฮาทุกๆท่านฟังรายการเพื่อนวัฒนธรรมองค์การกระเด็งสัตว์ลาวร่วมกับวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวที่อาจารย์ทำรายการนี้มานี่ก็หลายปีแล้ว
1: แมน
0: ในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวหน้าเวียกต่างๆขององค์การกระเด็งสัตว์ลาวที่สังคมได้รับทราบ
1: เจ้าแต่ละหน้าเวียกพวกเฮาสับเปลี่ยนกันเก้าหน้าเวียกเสนอให้บรรดาทานได้เฮาฟังเพื่อให้เข้าใจลงลึกเกี่ยวกับเวียกงานของพวกเฮาหลายขึ้นถ้าว่าเข้าใจแล้วก็อยากให้มีส่วนร่วมเพราะว่าเวียกงานใดๆก็สําคัญคือกัน
0: เจ้าส่วนวันที่แต่วันนี
1: ้เป็นแนวใด
0: จะได้พักประมาณ 3-4 เดือนบ่ได
1: ้เจ้าเจ้า
0: เพิ่นเกิดลูกเด
1: ้อ
0: ือหาซาสิบ่จื้อนะโอ้อันนี้สิได้วันอันถือพาตอนใดบ่สิวันน่ะเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เดี๋ยววันเพิ่นพักเกิดลูกก็สิแม่นพุ่นละอีก 5-6 เดือนข้างหน้าแล้วสิได้มาพบกันดี
1: เจ้าให้แข็งแรงไวๆเน
0: า
1: ะ
0: แข็งแรงไวๆเด้อที่แต่วันเพิ่นก็ฟังรายการนี่สบายดีทักทายสบายดีอยู่ห้องหมดตอนนี้ก็ขอให้แข็งแรงทั้งแม่และลูกเน
1: า
0: ะเจ้าสําหรับทั้งโฆษกจากรายการเพื่อนวัฒนธรรมองค์การกระเด็งสัตว์ลาวของพวกเขาก็สิมีหลายคนออกสลับซับเปลี่ยนก็สิได้มาฝอยในแต่ละอาทิตย
1: ์
0: สลับซับเปลี่ยนครูกับสมบัติได้อดิศักดิ์ได้กับสุขเล่นแดงทั้งอนุรักษ์นี่แหละช่วยกัน
1: เจ้าเจ้ายินดีเจ้า
0: เจ้า
1: แล้วก็เมื่อนี้วันที่31พฤษภาคมมีรายการวันหยุดสูบยาโลกปีนี้ครบรอบ39ปีทานซ้ายที่มักสูบยาเป็นอาเจนเลยก็อยากให้ลดพรลง
0: ลดพรลงแล้ว
1: อ่านบทเฉพาะแต่มื้อนี้สมลาถ้าว่าลดลงจาก3กอกตัวมือเป็น2กอกตัวมือ1กอกตัวมือแล้วก็ลดพรไปถ้าว่าหยุดเศร้าได้ก็เป็นการดีหั่นแหละ
0: ประหยัดเงินทั้งเงินเนาะ
1: แมน
0: ซื้อยาสูบนี่หลายแสนเด
1: ้
0: บางคนนี่ขอโทษเด้อเบิดเป็นซองมื้อ1 2 2ก็มี
1: แมนบ
0: ่เออโอ้เงินคำกำแก้วนะไปซื้อยาสูบไปซื้อข้าวกินบ่ดีก
1: ็เห็นได้สมลาบางบางคนเนี่ยกินข้าวครับได้มันสูบยาครับนั่น
0: เป็นว่าจังซี่ถาม
1: เป็นแนวใด
0: เป็นอย่างกินข้าวแล้วต้องฟ้าไปสูบยาเพิ่นว่ามันบ่อิ่มกินข้าวก็บ่อิ่มนี่แหละว่าซ
1: ั่นเจ้า
0: ๆต้องสูบยาใส่ว่าซั่นดิโอ้
1: อาจจะแม่นความลึ่งเนาะความลึ่งแล้วก็เฮาเคยเฮ็ดแล้วก็ปฏิบัติแบบนั้น
0: เจ้าเอ้าบางคนว่ากินข้าวแล้วนี่บ่ได้อิ่มเลยว่าซั่นถ้าไปสูบยาซั่นแล่นออกไปนอกรถเอออันนี้ก็สิแม่นบ่ว่ามันคมเสื่อบ่รู้ว่าเป็นจังได
1: ๋เสียสุขภาพมีรายการเนาะอยากให้หยุดหั่นแหละทําลายสุขภาพของผู้ที่สูบแล้วก็ควรอย่าสูบมือ2เด้ไปให้คนอ้อมข้าง
0: ถูกต้องตามได้อ่านข้อมูลวิจัยของนักวิทยาศาสตร์คนความมานะควรอย่าสูบมือ2อ่ะนะ
1: เจ้า
0: ผู้ที่สูบดม20กอกซ้ําเฮาสูบกอกนึง
1: เด้แฮนบ่ทั้งที่ว่าเขาเจ้าบ่ได้มีส่วนร่วมเลยแต่เขาเจ้าได้มารับผลกระทบนํา
0: จ้ะก็คือเป็นว่าสังคมรังเกียจเน
1: า
0: ะสูบยานี่โธ่บ่ได้ก็จะ
1: คิวได้สมละอนุรักษ์นี่พบบ่ได้ก็คือเจ็บหัว
0: เจ็บหัว
1: เจ็บหัว
0: มีสารคือว่าสารเคมีเด้
1: เจ้า
0: สารเกินว่าพวกเกินว่าเป็นก่อนเขาชื่อว่าจังได๋พวกสารนิโคตินบ่ค
1: นแม่นๆๆแ
0: ล้วสูบเข้าไปแล้วก็ทําลายสุขภาพเนาะอันนี้ก็คือว่าประหยัดเช้าได้ก็ดีประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งสุขภาพดีต่อสุขภาพของท่านเนาะที่เดียวกันเน
1: า
0: ะ
1: อนุรักษ์เจ้า
0: ว่าหลงที่เดียวกัน
1: เลย
0: เอาก็เชิญๆเรื่องมีข่าวท่านผู้ฟังก็เชิญชวนร่วมบริจาคเลือดเพื่อเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคเลือดโลก1หยอดเลือดเพื่อมนุษยธรรมให้เลือดให้ชีวิตนี่11มิถุนา2016นี้เริ่ม 8:00 น. 5 16:00 นที่ไอติกหม้อสั้น5นครินทร์ ผู้ใดอยากไปร่วมบริจาคเลือดมีกิจกรรมมาได้ทุกท่านได้
1: เจ้า
0: เนาะก็คือแล้วเงื่อนไขผู้สมัครบริจาคเลือดผู้หญิงต้องเป็น17-60ปีส่วนผู้ชายนี่17-65ปีน้ำหนัก45กิโลขึ้นไปผู้หญิงต้องบุอยู่ในระยะเป็นประจำเดือนถือพาเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตนเองแล้วก็ผู้บริจาคเลือดต้องมีสุขภาพแข็งแรงผู้ใดสนใจอยากถามข้อมูลโอ้ก็ไปบริจาคเลือดได้บ
1: ่
0: ต้องเฮ็ดจังได๋เฮ็ดแบบใดมีโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์เนาะ021-214763 021-214763
1: เจ้าโทรสอบถามก่อนก็ได้เนาะบางคนนี่จิตใจพร้อมละแต่ว่าบางเทื่อน้ำหนักบ่ฮอดหรือว่าสุขภาพมื้อนั้นบ่พร้อมก็ถามเติมเพื่อว่าเป็นข้อมูลโอกาสหน้าทานจะได้ไปร่วมบริจาคเลือดนำพวกเฮาเลือดนี่สำคัญอีหลีท่านผู้ฟังอนุรักษ์นี่เห็นความทุกข์ความยากละเวลาที่ไปเอาเลือดเลือดบ่มีเพราะว่าพบกับครอบครัวเอื้อยผ่าตัดแล้วไปเอาเลือดอยู่สถาบันเลือดแห่งชาติของพวกเราบ่มีระยะนั้นสมราต้องการเลือดกรุ๊ปบี้นี่เพียงแต่2ถุงเท่านั้นแต่ว่าบ่มีให
0: ้
1: มื้อนั้นได้นางท่าหมดมื้อเพราะว่าทางพนักงานเพิ่นให้คำตอบว่าหน่วยงานของพวกเราออกเคลื่อนที่ไปรับบริจาคเลือดอยู่ทางเมืองหาดไสฟองอันนี้ก็มีความหวังว่าทางประชาชนทางเมืองหาดไสฟองเพิ่นให้เลือดก็เลยว่ามีให้ตอนแรงมื้อนั้น
0: เจ้าก็คือบ่แหละเลือดมันขาดแท้ๆแต่ละมื้อแต่ละวันนี่นะไปหาบริจาคเลือดนี่บางบ่อนนี่ไปงานนึงบางเทื่อได้แต่ 2-3 ถุง
1: แม่น
0: คนหลายอยู่แต่เพิ่นเลือดบ่ผ่านบ่หรือว่าบ่อาสาสมัครในการบริจาคเลือด
1: เจ้า
0: แต่ว่าคนมารอถ่ายเอาเลือดไปใส่ให้พี่น้องพ่อแม่อ้ายน้องลุงป้าเอาอานี่น่ะ
1: เจ้าม
0: ื้อนึงเพิ่นเสลี่ยมานี่ประมาณ200ถุงต่อวันความต้องการแต่ว่าบริจาคเลือดนี่บ่ฮอด100บ่ฮอด50แต่ละมื้อ
1: เจ้า
0: ฉะนั้นเพิ่นจึงระดมว่าให้พี่น้องที่มีเสื้อสายลายลงเลือด
1: เ
0: ด
1: ีย
0: วก็ครบเดียวฮะนะ
1: เ
0: นาะพุ่นระดมให้พี่น้องเนี่ยไปบริจาคเลือดออกแบบผ่านมาหลายครอบครัวก็เฮ็ดจังซั่นเด้
1: แม่นๆ
0: ระดมกันพี่น้องป้องปลายสายเลือดให้พวกไปบริจาคเลือดเนาะหรือว่ามีหมู่ครูเลือดกลุ่มนั้นก็ไปช่วยกันในการเอาเลือดออกให้แล้วระดมจังซั่นแหละกวนบ่มีเด้อจะมาแต่ใส่ให้เนาะดังนั้นก็คือพวกเขาได้เว้าตลอดว่าการบริจาคเลือดนี่นะขอให้ทุกท่านเห็นความสำคัญเลือดเฮาก็ป้าไปก็ตายแล้วล่ะ
1: แม่นๆๆ
0: เนาะก็คือพอเลือดเอาออกนี่มันก็บ่ได้ถึงขั้นว่าบางคนว่าโอ้ต้องเจ็บต้องป่วยต้องตุ้ยต้องจอยต้องพยาธิแนวนั้นแนวนี้น่ะมันบ่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยอันนั้นน่ะบ่มีเลยว่าความเข้าใจผิดว่าบางคนโอ้ค่อยไปแล้วบางคนไปเห็นจอยโซ
1: เจ้า
0: บ่สบายได้ก็เปล่าเลือดออกว่าซั่นบ่แม่น
1: อันนั้นเป็นความคิดที่ท่านคิดไปเองแล้วก็เข้าใจผิดทุกอย่างท่านต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
0: ตาม
1: ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบรรณาธิการโดยเฉพาะแม่นหน่วยงานแพทย์ของพวกเฮาเพิ่นให้คำตอบที่ชัดเจนบางเทื่อนี่นะการที่เฮาไปเอาเลือดออกนั้นมีผลดีต่อเฮาอีกซ้ำ
0: อ
1: ันที่หนึ่งเลยได้บุญมีความสุขทางใจเพราะว่าเฮาได้ให้เด
0: ้ถูกต้องเอาทักทายสบายดีสำนีก่อนเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็เข้าสู่รายการนี้ก็คือว่าระยะนี้ยามฝ้ายามฝนเด้อบางบ่อนบางที่ฝนตกโอ้ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องยุงลายแค่แหละอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเขาได้เตือนเป็นประจำบางคนใครยุงก็ต้องการเลือดคือกัน
1: อ
0: ย่าว่าเลยเลือดบ่พอไปใส่เลือดอีก
1: เจ้าน
0: ี่ใครยุงก็ยังต้องการเลือดฉะนั้นยามฝนขอให้เบิ่งให้ดีกวดกาให้ดีกระโปกกระป๋องบ่ได้มันหกเหือดยุงกันแจงกันซาดเอาไปทิ่มอย่าเสียดายง่วมทิ่มรถเนาะอันนี้ก็สิ่งที่ต้องได้ฝากที่สุดก็เป็นเรื่องใครยุงลายนี้
1: เจ้า
0: ตอนในมุ้งเนาะเป็นใครยุงมาจะเป็นด็อกเตอร์ด้วยตัวเอง
1: อ
0: ย่าเป็นทันหมอด้วยตัวเองบางคนเบิ่งบงมาติตัวเองโอ้ข่อยคือสิเป็นไข้หวัดจะซื้อดอก
1: เดา
0: เดาไปแล้วกินยาปลาใช่กับเช้ามันบางคนน่ะ
1: เจ้า
0: โอ้บางเทื่อเอาบ่ทันขึ้นสมองมีแล้วไข้ขึ้นสมองเสียชีวิตย้อนไข้ยุงลาย
1: แม่นๆ
0: ดังนั้นอย่าเบิ่งครับ
1: เจ้าเพราะว่าอาการมันคล้ายคือไข้หวัดนี่แหละเมลการหลายคนอาจจะเข้าใจว่าตัวเองเป็นไข้หวัดซื้อยามากินเองอันนี้อันตรายถ้าว่าระยะนี้แหละยิ่งต้องได้เอาใจใส่เริ่มซะเพราะว่าฝนตกลงมาแล้วเด
0: ้
1: วันเสาร์แดงเด้มีรายการเขตบ้านใดมีบ่การจัดตั้งเป็นขบวนถ้าว่าบ้านบ่เฮาเป็นเจ้าการเฮ็ดอยู่ในครอบครัวเฮาก็ได
0: ้ถูกต้องเนาะเอ้าอันนี้ก็เว้าเพื่อส่วนป้องกันไว้ยามฝนเรื่องไข้ยุงลายก็ต้องได้เป็นเจ้าการแท้ๆและก็มื้ออื่นนี้วันเด็กน้อยสากลแล้วก็วันปลูกต้นไม้แห่งชาติโอ้มื้อวานนี้ไปศูนย์การค้าเราไอ้เด็ก
1: เป็นอะไร
0: ป้าหายใจฝืดผู้ใดที่มาคล้องคอยนะมักท่าจะสู้ไปขอแนะนำย่านใจฮ้อนย่านอย่างชี้ได้ต่ำลดตำล้างให้เป็นง่วงบางคนใจฮ้อนได้เมื่อวานนี้ไปท่าต่อแถวยาวแต่ไฟแดงปนเข่งไปคอยตูดไปตูดไปต
1: ูดกว่าสิได้เข้าสถานที่บ่แม่นฮอดสมงบ่สมราก
0: ายสมงอีก
1: โอ้เจ้าร
0: ถนั่นน่ะ
1: ฮอดมื้อใดเพิ่นจัดกิจกรรมอยู่เขตนั้น
0: หลายมื้อเลยเพิ่นแก่ยาวหลายมื้อเลย
1: เจ้าเจ้า
0: ดังนั้นก็มื้อนี้แหละคนสิหลายนี่นะมันอาทิตย์เป็นมื้อพักเด้มื้อนก็พักคือกัน
1: เจ้า
0: เนาะแต่ว่ามื้อนี้นี่คนสิหลาย
1: เจ้า
0: เมื่อวานนี่นะบ่จอดรถ เลี้ยวไอ้เต็กกลับไปกลับมาสี่ห้าหอบกันยังมุยหม่องจอดไปซอกจอดอยู่วัดพุทธะ
1: เบิ่งได้ยาง
0: ไปได้ยางกลับเข้ามาไอ้เต็กเบิ่งรถหลายออกเมื่อนะขนาดว่าออกเมื่อ18อ่ะ19โมงกับ20โมงละรถยังเข้ามา
1: โอ้ยเจ้า
0: ๆเอ้ามื้อนี้ก็คือว่าว่าแหละบางคนก็มีแผนพาลูกไปไอ้เต็กหรือว่าไปบ่อลิ่นบ่อนเที่ยวต่างๆก็ขอให้มาเป็นเจ้ากาดนอกก็คือบ่เฮาได้เว้าแหละหลายครอบครัวได้พ่อแม่ครอบสําคัญลูกหลานไปเบิ่งก็เห็นพ่อแม่ดีใจและเห็นลูกตัวเองได้ลิ่นนะเอออันนี้ก็เห็นหมู่เห็นครูหลายโอ้ยแลลิ่นแล้วเล่นเลาะเที่ยวเลาะม่วนซื่นอยู่ไอ้เต็กก็คือว่าแหละให้ความสุขแก่ลูกแก่หลาน
1: เจ้า
0: แล้วก็คือว่าลูกหลานเฮามันบันเด็กน้อยดิเฮ็ดได้ให้มีความสําคัญต่อเด็กน้อยแล้วก็ส่งเสริมสิทธิการศึกษาดิเรื่องสุขภาพบ่คุณภาพชีวิตของเด็กแดงก็คือเพิ่นว่าสําหรับหลายประเทศนี่จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆการแสดงของเด็กน้อยแจกของขวัญบ่กิจกรรมด้านการศึกษาส่งเสริมสิทธิแล้วก็การคุ้มครองเด็กแดงวันเด็กน้อยสากลจึงเป็นวันที่สังคมให้หันมาสนใจหลาย
1: เจ้าน
0: ะต่อเด็กน้อยนี่แหละเพราะว่าเป็นกําลังสําคัญในอนาคตของชาตินะนอกจากนั้นก็ยังแม่นมันปลูกต้นไม้แห่งชาติตื้มกับเคียงคู่ก็คือว่าแหละ2อย่างไปพร้อมกัน
1: แม่น
0: ปลูกจิตสํานึกให้ลูกหลานรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมตื้ม
1: เจ้าเมื่อคืนกับพาลูกพาหลานไปปลูกต้นไม้ท่านผู้ฟังผู้ใดมีเนื้อที่ดินเป้าบางจะปลูกต้นไม้อุตสาหกรรมต้นไม้ให้มากก็ได้เนาะแต่ว่าปีนี้พวกเฮาอยากให้เว้นการปลูกใส่คุ้มเก่าซะให้ปลูกไปคุ้มใหม่แล้วก็รักษาน้ำกันแต่ละปีให้มันใหญ่เพราะว่าบางปีก็เสียงบประมาณไปละเสียเงินในถุงของทานไปละเนาะถ้าว่าปลูกบ่มีการบ่ระบาดรักษา
0: เอ้าอันนั้นก็เป็นหลายหัวข้อเนาะว่ามันสิเกิดขึ้นในมมนี
1: ่แม่น
0: วันเด็กน้อยแดว่าเรื่องไข่ยุงแดว่าเรื่องเอ้าเพราะดีมันเกี่ยมพร้อมใส่น้ำกันเด
1: ้
0: ก็ให้ทุกท่านมีความสุขเด้อถ้าว่ามื้อนี้มีแผนสิไปลิ่นไปเที่ยวสิพาลูกไปเฮ็ดกิจกรรมบ่ไปลิ่นศูนย์การค้าเราไอ้เตียกบอกหรือว่าพักสั้นบอกมีหลายบอลนะควรจะกิจกรรมเนาะสำหรับวันเด็กน้อยคือแคมป์คลองคือกันนี่พิเศษทางนะตัวเล็ง
1: เจ้า
0: เออผู้ใดมีความสนใจอยากพาลูกพาหลานมาเรียนแคมป์คลองนี่ก็ได้แถวเขตถนนสุจริตราชนี่แต่วัดอินแปงไปลงไปนี่เพื่อนปัดพิเศษทางเด้
1: เจ้า
0: โอ้เป็นขบวนคนมาเลาะมาลินมาเที่ยวก็หลายเอ้าอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเพื่อให้ความสำคัญแก่วันเด็กน้อยสากลและก็วันปลูกต้นไม้แห่งชาติเนาะมื้อนี้พวกเขาก็มีข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวนะเวียกงานต่างๆใน1อาทิตย์ที่ผ่านมาขององค์การแสดงสาระของพวกเขาวันนี้ก็สินําเสนอเอาหัวข้ออันนี้ให้สังคมได้ทราบก่อนเนาะว่าก้าวหน้าเวียกนั้นจะนําเสนอเวียกสืบท้าวหาญาติพี่น้องอนุรักษ
1: ์เจ้า
0: จุดประสงค์รวมของเวียกงานสืบท้าวก็ช่วยเป็นการสื่อการให้ครอบครัวได้ติดต่อหากันนั้นต่อฮู้ข่าวของครอบครัวเมื่อระบบไปสนีบ่สามารถเฮ็ดได้คือเพิ่นว่าแหละเนาะช่วยครอบครัวสืบเท่าแล้วก็ระบุบ่อนอยู่ของบุคคลที่ขาดการติดต่อนะหรือว่าบุคคลที่ถูกระบุว่าสูญหายนั้นนะช่วยในครอบครัวให้กลับมาอยู่ร่วมกันได้มีสาเหตุการพัดพากจากสงครามบ่ตัวอย่างนะยกง่ายทินทานหรือใบปฏิบัติกิจกรรมในงานสืบทอดพี่น้องนี้ก็คือว่าผ่านมาบางคนนี่ไปสืบได้3 40ปีบ่เคยเห็นน่ะนะบ่เคยได้น่ะก็เห็นมาแล้วอยู่บ้านเฮาก็มีแล้ว
1: เจ้า
0: เนาะห่างหายกันมาหลายปีบ่ขอโทษจนได้เฮ็ดพักเข้าหาพุ่นแล้วเฮ็ดพุ่นหาพุ่น
1: แม่นๆคิดว่าเสียชีวิตไปแล้ว
0: เสียชีวิต
1: เจ้า
0: ที่แท้ก็โอ้ย
1: ยังมีชีวิตอยู่
0: ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละเนาะดังนั้นก็สืบเท้าได้เด้อทุกท่านเด้อผู้ใดว่าโอ้ได้ฟังรายการเพื่อนวิชาธรรมมันมีเวียกนางเวียกนี่บ่
1: เจ้าม
0: ี
1: แม่น
0: แต่ก็ขอให้มาเข้าดำเนินเอกสารถูกต้องตามระเบียบกันนี่เรียกว่าทักทายไปหาทั้งเพจมันก็ได้องค์การแสดงสั้นลาวเนี่ยพิมพ์ไปโลดทักทายสบายดีโอ้ข้าพเจ้าอยากสืบทางพี่น้องเนี่ยนั่นนี่เงินขายต่างๆพูดให้น้ำดอก
1: แมน
0: จะได้แนะนำให้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าซึ่งว่ากิจกรรมของเวียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องนี้ท่านผู้ฟังพวกเราประกอบมี2หน้าเวียกก็คือจดหมายกาแดงและสืบเท้าหาญาติพี่น้องเนาะสำหรับเวียกงานจดหมายกาแดงองค์การกาแดงแห่งสั้นลาวของพวกเราก็เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข่าวๆจากผู้ถูกคุ้มขังอยู่ต่างประเทศให้กับสมาชิกในครอบครัวและกาจดหมายกาแดงนี้อาจจะถูกนำส่งหาญาติพี่น้องอยู่ในประเทศลาวของพวกเราโดยกลุ่มเลย
0: แม่แล้วเนาะดังนั้นโดยพนักงานกาแดงนี่ผู้ที่ได้รับการมอบหมายและกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องถึงว่าข้าเจ้าสิเป็นผู้ถูกตัดอิสรภาพ
1: เจ้า
0: แต่ก็มีสิทธิ์ได้รับผู้ข่าวจากครอบครัวดีหรือบุคคลนั้นเป็นที่รักของครอบครัวและจดหมายกระแดงนี้ก็ยังช่วยลดพรความกังวลของผู้ถูกคุ้มขังอันนี้ก็เป็นเรื่องอยู่คุกเด้
1: เจ้าเจ้า
0: เพื่อนก็สามารถช่วยได้เนาะการได้รับข่าวจากครอบครัวช่วยให้กับเจ้าได้รับกำลังใจมีความหวังแล้วก็ช่วยให้กับเจ้านี้ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นสำหรับเรื่องงานสืบทอดของพี่น้องนี้องค์การกระแดงสั้นแล้วก็ช่วยครอบครัวที่เคยห้องขอสืบให้ เนาะซอกหาบุคคลที่เป็นที่หักและก็พัดภาคจากกันบุคคลที่สูญหายอยู่ทางภายในและต่างประเทศในการดำเนินงานที่บ่สามารถทำประกันได้ว่ากรณีที่จะตั้งปฏิบัติจะได้รับผลสำเร็จมันก็ขึ้นกับสถานการณ์อีก
1: เจ้า
0: เนาะข้อมูลที่มีระยะเวลาอย่างใดก็ตามองค์การเกษตรลาวนี้ก็จะพยายามติดต่อเป็นระบบเป็นปกติคือเพิ่นเว้าแล้วก็แจ้งให้ผู้ห้องคอรับทราบเกี่ยวกับเรื่องงานสืบเท้าแต่ละระยะ
1: เจ้าแม่นละเฮามีตัวอย่างที่ว่าพวกเฮาเฮ็ดสำเร็จเฮ็ดสำเร็จโดยเฉพาะแม่นท้าวบุตรด่าอยู่ทางแขวงหลวงน้ำท้าได้เปิดคำห้องสืบเท้าหาญาติพี่น้องนำพนักงานของแขวงหลวงน้ำท้าของพวกเฮานี่แหละเพื่อสืบเท้าหาท้าวบุญไทยผู้เป็นลูกชายทางทีมงานกาแดงแขวงหลวงน้ำท้าก็ได้สืบเท้าให้สมราได้สืบเท้าให้เนาะแต่ว่าโชคดีเด้นี่ที่ว่าสืบเท้าแล้วก็ซอกหากันจนเห็นนี่นะ
0: เห็นบ่เห็นบ่ถูกต
1: ้
0: องเนาะอันนี้การสืบเท้าเนาะหลายฝ่าหลายปีแล้วก็สามารถนำได
1: ้เน
0: า
1: ะ
0: ติดตามได้จ้ะครอบครัวก็กลับมาอยู่ครบหน้าครบตา
1: เจ้า
0: แต่กรณีว่าแฟนบ่เห็นจะสู้ไปเท้าเด้
1: เจ้า
0: บางคนนี่สามส
1: ี่
0: มือนี่บ่แม่นมันก็ว่าสามสี่มือก็ไปเปิดคำห้องขอสืบเท้าน่ะ
1: เจ้า
0: บ่แม่นมันต้องหลายปี
1: เจ้า
0: พัดภาคจากกันบ่กรณีสงครามคือว่าแผ่นปีบัตรต่างๆเนาะเหตุการณ์ที่พวกเขาพัดพรากจากกันตัวอย่างว่าหลายสิบปี
1: เจ้า
0: ต้องเปิดคำห้องบ่แม่นว่าโอ้สู้แฟนบ่เห็นสี่ห้ามื้อไปเปิดคำห้องกับองค์การกระเด็งชั้นเราบ่ได้เด
1: ้บ่ฮับเน
0: า
1: ะ
0: บ่ฮับแล้ว
1: แต่ว่าปัจจุบันนี้ถ้าว่าเทียบใส่ปัจจุบันกับเมื่อก่อนมันก็ต่างกันสม
0: รา
1: เน
0: า
1: ะ
0: เนาะเลือกโซเชียลเดี๋ยวนี้โอ้สบาย
1: เจ้า
0: ตะกี้หัว
1: จับ GPS ใส่รถเนาะว่าอยู่ใส
0: ่ตะกี้มีแต่จดหมายดิเห
1: ็
0: นบ่คือจดหมายได้เขียนหากันฝากไปสนีไปซะแล้วตะกี้น่ะเดี๋ยวนี้ว่าซั่นโอ้ย WhatsApp สบายเดี๋ยวซะบ่นํา GPS อีกสิตัวสิต้มหลอกลวงกันสู้แฟนผัวเมียผัวตัวอย่างนึงว่าหม่องนึงเมียตัวอย่างนึงหม่องนึง GPS มันขึ้นตัวอย่างว่
1: า
0: พุ่นตัวว่ายุ่นลาดควายสมมุติว่าตกพุ่นท่าเรือสมมุติว่านี่บ่ได้เดี๋ยวนี้สบายในการสืบเท้าซอกหากันได
1: ้เจ้าแต่ว่าจะไปถามซิริได้บางเทื่อซิรินี่กับตัวและสมมุติพาหลงทางหลายเทื่อแล้วเด
0: ้อันนั้นเป็นการสืบอันนี้มันเรื่องตะกี้กับปัจจุบัน
1: เจ้า
0: เดี๋ยวนี้มันก็ใครขึ้นหลาย
1: ใน
0: โลกออนไลน์สืบหากันสบายสัญญาณอินเทอร์เน็ตขึ้นอยู่ใส่ข้อความหรือว่าสัญญาณโทรศัพท์โทรหากันโลดสบายเดี๋ยวนี
1: ้
0: นอกจากว่าโอ้ถึกจับถึกมัดถึกอย่างนั้นทำให้ห่างไกลคือว่าอะไรบางคนเชียร์ข่าวเนาะถึกขาฟันลั่นแทงถึกจับขึ้นรถขึ้นล่างเป็นข่าวนั้นนั้นนี่กับนี่ก็คือว่าแล้วเนาะสัญญาณกับซื้อมาบ่ได้แล้วแบบนี
1: ้ซอกตัวบ่เห็นเน
0: า
1: ะแต่ว่าพวกเขาก็ให้มีรายการเติมข้อมูลเติมโดยเฉพาะรายการนี้ก็อยากให้ถ้าว่าญาติพี่น้องบ่หมู่คู่หรือว่าคนที่ทานหัวจากคณะออกจากบ้านไปไปเฮ็ดเวียกงานไปศึกษาเฮียนกะยามันติดต่อกันเป็นประจำโทรหาโลดวิดีโอคอหาโลด
0: เน
1: าะให้เขาเจ้าฮู้ว่าเขาเจ้าอยู่ใส่แท้
0: ถูกต้องเนาะเดี๋ยวนี้มันทันสมัยแล้ว
1: แมน
0: แต่ว่าพวกทูที่สั่งเอ้ากรณีกงข้ามได้ป่ะนี
1: ่เป็นอะไร
0: มาพูดที่นี่ที่สินนี่มันเด็กปิดเด้เห็นบ่ผู้ลบหลีกนี่สินบ่คุ้มเครือนี่น่ะ
1: เจ้า
0: ๆติดต่อบ่ได้บางเทื่อบางคนบ่ขอโทษสภากาศฮะโอ้จักตายหรือยังเนาะมีชีวิตหรือบ่ติดต่อหาได้เห็นบ่
1: เจ้า
0: อันนี้กรณีนี่ปิดไปเลยเพิ่นว่าโชคน้ำบ่เห็นอันนี้น่ะโอ้นี่แห่งนักเนาะ
1: เจ้า
0: เอาอันนั้นก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่พวกเขาได้ยกขึ้นมาว่าให้สังคมได้ฟังแต่อย่าลืมฮู้เงื่อนไขต่างๆที่อยากเกี่ยวพันหลายๆเรียกว่าแต่ซะแล้วพวกเขานี่ก้าวหน้าเรียกเด้เนาะบ่ได้เรียกบริจาคเลือดได้บางคนเหตุการณ์เม็ดเลือดนี่มีแต่เลือดอย่างเดียว
1: เจ้า
0: บ่แม่นมีหลายอย่าง
1: แม่
0: นช่วยสังคมว่าไงกิจกรรมเพื่อสังคมของพวกเขานี่แหละ
1: เจ้าทุกเวียกงานเด่นหมดทานเพราะว่าอยากให้ทุกคนนั้นมีส่วนร่วมทางก้าวหน้าเวียกบางคนก็ว่าก้าวหน้าเวียกนี้มีอย่างแน่ถ้าว่าเฮาฟังรายการของเฮาประจำทุกอาทิตย์ก็จะได้รับรู้เพราะว่าพวกเฮาสลับสับเปลี่ยนกัน
0: ถูกต้องเอาสิพักฟังเพลงก่อนเนาะและจึงกลับขอสู่ฟังรายการในระยะต่อไปว่าพวกเขาได้มีการเคลื่อนไหวใน1อาทิตย์ผ่านมานี้ไปใส่เด้
1: เจ้า
0: เนาะในการช่วยเหลือสังคมก็คือว่าในรายการเพิ่มสนับกับพวกเขาก็คือเรียกงานองค์การการแข่งขันลาวนี่เป็นการช่วยเหลือสังคมบ่หวังผลกำไรเฮ็ดเพื่อสังคมแท้ๆก็ที่ให้ทุกท่านได้เบิกบัตรมื้อซื่นต้อนรับวันบริจาคเลือดโลกนี้14มิถุนายนที่จะถึงนี่ก็คือได้แจ้งไปแล้วสุขภาพเราเด็กอย่าลืมด้วยทุกท่านได้ส่วนส่วนเลยไปได้ไปได้ไปร่วมกิจกรรมในการบริจาคเลือดนะเพื่อช่วยเหลือสังคมอันนี้ก็ขอฝากขอแจ้งไว้มีรายการเฮาทุกๆท่านฝากเพิ่นนี้ให้ก่อน14มิถุนายนวันบริจาคเลือดโลก
2: ทหาร
3: ตำรวจ
2: พนักงาน นักเรียนนักศึกษาน
3: ักธุรกิจ
1: สาวนาก
0: รรมกร
2: พ่อค้าแม่ขาย
1: ปัญญาสน
4: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อส

0: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
1: ลูกเอ๋ยแม่ยังเสื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
0: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นขัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวคืนใหม่บ่ว่าทานจะพัดพากกันย้อนภัยพิบัติกันยกย้ายถิ่นฐานหรือขอคัดแย้งใด
2: ๆเวียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
0: อย่าปล่อยให้ความคิดฮอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือองค์การกระแดงทั่วประเทศ
2: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเราพาครอบครัวของทานกลับคืนหากันอีกครั้ง
3: ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการเพื่อนมนุษยธรรมจากองค์การกระแดงชาติลาววิทยุกระจายเสียงชาติลาว
4: จัง
3: เนาะก็เว้าเรื่องระยะนี้ก็คือเว้าแล้วเนาะเป็นอุบัติเหตุเห็นข่าวอยู่ทางสื่อออนไลน์เมื่อวานนี้เด้นี่อันนั้นแล้วท่านสิเห็นเนาะรถใหญ่หั่นน่ะเสียหลักอยู่วงเวียนหนองเนียงหั่นเด้
4: เจ้า
3: บ่เข้าโค้งวงเวียนเจิดหักมาเลี้ยวขวามาเลยก็สิเป็นโค้งกระทันๆบ่รู้ว่าบ่เข้าใจว่าเสียหลักขี่มาแต่ขวนหนองเนียงเบิ่งจากภาพแล้วสัตว์จวดมาเลยเด้เบิ่งจากวิดีโอรถจักรคันนึงบ่ดีแล้วหลีกคัน
4: วีดบ
3: ่วีด
4: โอ้เจ้า
3: ถ้าบ่หลีกบ่ทันนั่นว่าขอโทษยันบ่เหลือแล้วชีวิตแล้วเบิ่งหั่นน่ะส่วนรถนั่นก็หย่อมุนหมด
4: เจ้า
3: เนาะเบิ่งจากภาพแล้วป๊าโถอันคนนั่งอยู่ในรถจังเสียงห้องโหโอ้ยย่าน1ก็สิแม่นตกใจแล้วความย่านในห้องใส่เห็นผู้ที่จอดรถกําลังซื้อยาแล้วเบิ่งท่านยาที่เป็นทางขายยาเนาะเบิ่งจากภาพป๊าเป็นตะย่านหลายทุกท่านกับขี่ก็คือเว้าแล้วมันค่ำมืดแล้วความไวยะประมาท
4: จัง
3: เนาะขาดสติเอาบ่ทันโค้งกระทันหันจังซี่แล้วนี
4: ่
3: อันตรายเด้ทุกท่านอันตรายเด้เนาะก็บ่ฮู้ว่าข่าวว่าเป็นจังได๋แต่ว่าตามเพิ่นแจ้งทาง Facebook หั่นมีแต่ว่าเจ็บยังบ่ฮู้ข่าวว่าหนักหน่อยซําใดหรือว่าหุนแรงซําใดแต่เบิ่งจากรถนี่หมุนหมด
4: เจ้า
3: คนห้องอยู่ในรถตื่นตกใจนะเบิ่งฟังเสียงเนาะก็ยังโอ้เป็นตาเศร้าใจนําโอ้จอดรถดีๆได้มันก็ว่าจอดรถดีๆเด
4: ้
3: สุดท้ายเขามาตามเฮาซ้ําเบิ่งมั้ยเห็นบ่เหงื่อของการขาดสติในเวลาขับขี่
4: เจ้าจุดโค้งที่มันเป็นอันตรายท่านผู้ฟังบวกกับเป็นโค้งแดจากทางมืดทางค่อยทางแคบจังใดก็ต้องลดพรความไวลง
3: ถูกต้อง
4: เพราะว่าจุดที่มันอันตรายมันก็มักเกิดอุบัติเหตุตลอดแ
3: ต่อันนี้ก็ขอฝากไว้เนาะเรื่องการขับการขี่อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาถ้าว่าเฮาขาดสติและประมาทคือว่าระยามฝนแดเนาะค่อยไปค่อยมาเด้เนาะก็คืออยู่ใส่เขตตามที่ใช้บ่อันรถกระบะไปตามท้ายรถพ่วงอันเด้
4: แล้วมีคนติดอยู่
3: ในรถ
4: บ่เจ้าจ้ะ
3: โอ้อันนี้ก็มันค่ำดึกแล้วเด้ดึกแล้วแหละว่าซั่นซะฝนตกแห้งอีกคืนนั้นมันก็ 1:00 นปลายกับ 2:00 นแล้วเบิ่งจากการรายงานนั่นน่ะไปตามท้ายรถบรรทุกเนาะขี่ม้าและตามทั้งท้ายฮะงัดเข้าไปทั้งจังว่าทั้งหัวรถจักมุนบ่ได้เบิ่งจาก
4: พา
3: เป็นแจ้งมาจะได้ใช้เล็กงัดคุณแหละเนาะอันนี้ก็ได้เตือนกันตลอดให้ระมัดระวังแท้ๆเรื่องการขับการขี่ให้เป็นเจ้าการแท้ๆได้ทุกท่านได้ขอฝากขอแจ้งไว้บริการทั้งบ่สุขสุขนั่นแหละขอให้เป็นเจ้าการแท้ๆเนาะมื้อนี้นี่การสัมภาษณ์พวกเขานี่เพิ่นบ่สะดวกเนาะแต่ละท่านแจ้งมานี่บ่สะดวกขาเวียนนี่ก็บ่เป็นหยัง
4: เจ้าเอาอาทิตย์ต่อไป
3: เพิ่นสั่งรวมไว้แต่ต้นอาทิตย์นี่แหละเนาะเอาแต่ต้นอาทิตย์ว่าสิสัมภาษณ์แขวงใดเมืองใดสำนักงานเวียกงานใดก็สิเป็นเขาในการเติมเนาะก็มาฟังการเคลื่อนไหวบัดนี้เคลื่อนไหวทุกท่านใน1อาทิตย์ผ่านมานี้อยู่ที่บางกอกประเทศไทยในกลางอาทิตย์ที่ผ่านมาท่านผู้ฟังที่บางกอกแห่งราชจักรไทยนี้มีกองประชุมการความมือระหว่างองค์การกระแดงชาติลาวและสภากาชาดไทยครั้งที่5ซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นประธานของท่านคำละวันจันทละวันประธานองค์การกระแดงชาติลาวท่านเต็ดบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทย กองประชุมได้ทบทวนผลงาน2ปีผ่านมา2024-2026กับเพื่อเสริมขยายจุดดีและกับบทเรียนในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมเดียวกันนั้นยกระดับเวียกบริจาคเลือดและระดมทุนเป็นบุญมศิษย์ที่นะโดยเน้นเพิ่มความขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อให้เกิดผลหับที่เป็นรูปธรรมเช่นว่าสามารถระดมทุนได้หลายขึ้นแล้วก็มีผู้บริจาคเลือดให้เพิ่มขึ้นนะส่วนการหอมมือหอบด้านซึ่งมาเวียกงานตอบโต้ไปวิบัติการส่งเสริมสุขภาพเวียกงานไว้นุ่มและอาสมัครกาแดงนอกนั้นยังสั่งตั้งคณะเฮ็ดเวียกพร้อมกันเพื่อติดตามและกระซุกนิ้วความก้าวหน้าของโครงการต่างๆอย่างเป็นระบบและก็มีประสิทธิผลเน้นนักการหอมมือทุกระดับเพื่อสืบต่อสนับสนุนทั้งระดับศูนย์กลางและก็ระดับแขวงจังหวัดที่มีเขตชายแดนติดต่อกันอันนี้ก็เป็นการหอมมือสองประเทศลาวและไทย
4: แม่นแล้วการเคลื่อนไหวน้องพวกเฮาเคลื่อนไหวเป็นประจำท่านผู้ฟังหัดแน่นสายพัวพันในหัวมือในหลายๆด้านเพื่อให้เวียกงานทั้งสองประเทศนี้ประสบผลสำเร็จปัจจุบันมาที่ประเทศลาวของพวกเฮาสมราโดยเฉพาะแมนอยู่ทางแขวงสวรรณเขตต้นอาทิตย์นี้ทีมเก็บกำข้อมูลจากองค์การกระแดงแห่งสัตว์ลาวเนาะองค์การกระแดงสวิตและองค์การกระแดงแขวงสวรรณเขตได้ลงเอาข้อมูลเพื่อคัดเลือกบ้านเป้าหมายที่เมืองเซปูนภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการกักเก็บความพร้อมความตอบโต้เหตุฉุกเฉินให้แก่โรงเรียนและชุมชนซึ่งว่างบประมาณในครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากกาแดงสวิตในระยะจัดตั้งโครงการกระแมน5ปี2025ฮอด2029จุดประสงค์ของพวกเฮานี่แมนเพื่อคัดเลือกเอาบ้านที่มีสภาพพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางไก่ศอกลีกมีประชาชนทุกยากขัดเขินที่ต้องการการช่วยเหลือ
3: แม่แล้วไปที่แขวงเวียงจันทน์สำหรับในกลางอาทิตย์นี้องค์การกระแดงแขวงเวียงจันทน์ก็ได้ลงครับบริจาคเลือดอยู่ห้องว่าการเมืองหินเฮิบกองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองพลฮงห้องว่าการปกครองเมืองพลฮงและแผนกสาธารณสุขแขวงรวมทั้งสามบ่อในการเฮ็ดกิจกรรมบริจาคเลือดนี้นะได้28ถุง
4: เจ้า
3: โอ้ยชมเชยนอกทางแขวงเวียงจันทน์ในการสนองเลือดช่วยเหลือบริจาคเลือดในสังคมชมเชยเด้อ3สถานที่ได้28ถุง
4: เจ้าน
3: ี่ก็แม่น28ถุงแน่นอนล่ะหลายทางกันรถหาขอครบสิเหลืออยู่ในตัวน
4: ั้
3: นเนาะจักเบิดหรือยังเพราะว่าแต่อัดกลางอาทิตย์พุ่นนี้เพิ่นเป็นกิจกรรมนี่นะ
4: เจ้า
3: โอ้ทุกท่านได
4: ้เจ้ามาต่อที่แขวงเสียงขวงในอาทิตย์ที่ผ่านมานี้กองบรรณาการทหารแขวงได้ปลุกระดมบริจาคเลือดได้6ถุงอันนี้ก็สมเสย
3: สมเสยสมเสยเด้อ
4: เน
3: าะจำประสักในกลางอาทิตย์นี้ท่านผู้ฟังกลางอาทิตย์นี้อยู่เฮียนการเมืองการปกครองแขวงจำประสักนี้ก็ได้ประกอบส่วนบริจาคเลือดได้9ถุงโอ้สมเสยสมเสยแหละนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนี้ทั้งจำประสักนี่ได้มอบเตาไฟประหยัดพลังงาน34บ้านก็หลังจากว่ากิจกรรมบริจาคเลือดแล้วเพิ่นก็ต่อในการช่วยเหลือประชาชนเนาะ
4: เจ้า
3: ของเมืองสนับสนุนจำนวน 9,260 หน่วยรวมมูลค่านี่เป็นเงินนี่ 115,750 ดอลลาร์สหรัฐโอ้เจ
4: ้า
3: 34บ้าน 9,260 หน่วยอันนี้ช่วยเรือล่าได้บ่ได้ซื้อบ่ได้ขายได้ทุกท่านเด้อันนี้มอบให้ประชาชนนี่นะการแก้ไขในเบื้องต้นให้การประหยัดก็ว่าแม่น
4: เจ้าให้นำใส่ในชีวิตประจำวัน
3: ได้เป็นเงินหลายหลายตื้อกิบได้แสนปลายดอลลาร์ดอลลาร์แสนปลายUS นี่แต่บอกฟัง
4: เจ้าแล้วก็มาต่อที่สวรรณเขตตืมนวันพุทธิพานมานี่ที่โรงงานประสานเราภาคกลางได้จัดการบริจาคเลือดได้เลือด5ถุงกระสมเสย
3: สมเสย
4: เจ้า
3: แล้วก็อยู่ทั้งสยบุรีบัดนี้ในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยบอกฟังบริษัทเคลื่อนไฟฟ้าน้ำของแขวงสยบุรีก็ได้จัดกิจกรรมบริจาคเลือดพนักงานที่มาห่วมในมื้อนั้นก็ได้เลือดทั้งหมด24ถุง
4: เจ้า
3: โอ้ยสุ่มเสย24ถุง5ถุง9ถุง6ถุง28ถุงนี่ก็ได้หลายถุงแล้วเกือบ6 70ถุงเลย70ถุงนี
4: ่
3: สุ่มเสยเด้อ
4: เจ้า
3: 70ถุงนี่บ่ได้แม่นว่าเอามาไว้กักไว้เด้คนรถหาน่ะหลาย
4: บ่เพียงพอซ้ําสมราเนาะ
3: บ่เพียงพอมื้อนั้นเนาะเพิ่นมาเล่าให้ฟังนี่นะเพิ่นรับบริจาคเลือดมาอยู่ธนาคารเพื่อกิจกรรมส่งภาคส่วนนี่โรงงานการเกษตรลาวและธนาคารการเกษตรสปปลาว
4: เจ้า
3: ได้เลือดได้หลายถุงได้หลายสิบหลายห้อยถุงมือเดียวหมดเบิ่งไหม
4: เจ้า
3: อนุรักษ์ความต้องการเลือดมือเดียวได้เลือดบอกหลายแต่คนมารอถากอะหลายยังพอเพียงพอได้เหมือนนั่นนะ
4: เจ้า
3: เบิ่งไหมความต้องการเลือดในแต่ละวันทุกท่านข พ่อนำแท้ๆก็คือพวกเขาได้เว้ากันตลอดกิจกรรมเพื่อสังคมช่วยกันแท้ๆได้เนาะอันนี้เพิ่นก็ได้แจ้งให้สังคมมีส่วนร่วมนำกันในการบริจาคเลือดเน
4: า
3: ะเห็นได้ไดเลือดก็คือว่าจากคนสู่คนเท่านั้น
4: แมน
3: บ่แม่นสิเอาเลือดสัตว์ยูนหั่นไข่ปิ้งเป็ดเลือดแป้งมาใส่ได
4: ้ใส่บ่ได้เน
3: า
4: ะ
3: เอาเลือดสัตว์มาใส่คนบ่ได
4: ้จ้
3: าจากเลือดคนสู่คนเท่านั้นแล้วก็เลือดบ่แม่นว่าบริจาคแล้วเข้าใส่โดดบ่ได้ได้บางคนว่าเข้าใจว่าไปบริจาคเลือดแล้วเอาเลือดได้โดดบางคนเลือดบ่ผ่านก็บ่ได้คือกัน
4: แมน
3: เนาะ
4: จ้า
3: ที่พญาติพญาวเพิ่นก็บ่เอาคือกันบ่แม่นบริจาคเนาะคือว่าอาทิตย์แล้วนี่แหละผู้ที่ได้มารับเลือดตัวจริงนะเพิ่นมารับเลือดตัวจริงเพิ่นมาสัมภาษณ์สุดในรายการแล้วนะเราอยากบริจาคสุด
4: จ้ะ
3: นั่นหยังเราเห็นความยุ่งยากคืออนุรักษ์บ่แหละมาเอาเลือดนะ
4: บ่มี
3: บ่มีเลือด
4: เจ้า
3: วันนี้เราเป็นผู้รับเลือดได้บัดนี้ก็ยังใครเรา 3-4 เดือนจึงมาเอาใส่เลือดเท่านึง
4: เจ้า
3: เนาะบางคนนี่เดือนนึงเท่านึงได
4: ้แม่น
3: เพราะว่าอันนี้เรา 4-5 เดือน
4: แต่ละคนมันต่างกัน
3: ต่างกันดิเรานี่ 4-5 เดือนจึงมารับเลือดเท่านึง
4: ใน
3: การใส่เลือดเราเห็นความยุ่งยากอ่ะนะแล้วก็โอ้ยคนจะแข็งแฮงนี่คนจะบริจาคเลือดช่วยสังคมดิ
4: เจ้า
3: แล้วก็เว้ามุ่นในรายการ
4: สมเสยเนาะค่ะถามว่าผู้ใดคิดได้แบบนี้นะ
3: หัวใจเราอยากช่วยอะไรใจแล้วความคิดเราเนี่ยนะเพราะมาเห็นสภาพมาคนมาถ่าพี่น้องมาหาครับเลือดนะอยู่สถาบันเลือดนี่นะมันก็หลายจักชิ้นย่างเข่าย่างออกหิวกระติกน้ำย่างไปย่างมา
4: เจ้าม
3: ันบ่มีเด้อใช
4: ่มั้ย
3: ที่วันเดียวได้
4: เจ้าการขาดแคลนเลือดนั้นบ่ฟังบ่เฉพาะแต่อยู่สถาบันเลือดแห่งชาติเท่านั้น
3: อ
4: ยู่ท้องถิ่นก็คือศูนย์เลือดแขวงนี่ก็ขาดคือกัน
3: ถูกต้อง
4: ดังนั้นมีรายการถ้าว่าอยากมาบริจาคเลือดก็มาที่สถาบันเลือดแห่งชาติผู้อยู่ต่างแขวงก็ไปศูนย์เลือดแขวงได
3: ้
4: เพราะว่าเลือดนี้สำคัญอีหลีท่านผู้ฟังเน
3: า
4: ะเลือดแม่นเฮ็ดให้คนที่เจ็บป่วยนั้นเป็นการต่อลมหายใจให้กับเจ้าผู้ใดที่เคยบริจาคแล้วพวกเฮาก็อยากให้สืบต่อหรือว่าระยะนี้ทานบริจาคบ่ได้ก็แม่นเป็นกระบอกเสียงให้พวกเฮาเชิญส่วนญาติพี่น้องของบรรดาท่านนั้นมาร่วมบริจาคนําพวกเฮาเพราะว่าถ้าว่าเลือดได้มีเลือดในศูนย์ของพวกเฮาก็แมนเป็นการดีที่สุดอย่าลืมว่าเลือดถุงนึงนี่นะท่านผู้ฟังสามารถช่วยชีวิตคนได้ถึง3คนถ้าว่าเข้าสู่ขบวนการปั้นแยกเลือดดิสมมาจะได้3ส่วนก็คือปัสสาวะเม็ดเลือดน้อยเม็ดเลือดแดงแล้วก็พวกเฮาจะเอานําไส้ในพยาธิที่ว่าต่างกันไป
3: เจ้าเนาะฉะนั้นก็ฝากไว้มีแล้วกันเฮาทุกท่านและช่วยกันช่วยสังคมเฮาเนาะเลือดมันสําคัญหลาย
4: จ้า
3: เนาะซื้อได้เงินคํามหาศาลถ้าว่าเลือดบ่มีก็ซื้อบ่ได้
4: แม่น
3: ก็คือว่าแหละเงินสิรวยล้นฟ้าเลือดบ่มีเด้สิซื้ออยู่ไสเนาะซื้อเวลาก็บ่ได้อีกท่านผู้ฟังดังนั้นหันมาช่วยกันในการบริจาคเลือดก็เชิญส่วนเลยเด้กาเกียมเลยนี่มื้อนี้31ยังเหลืออีก11มื้อกิจกรรมที่ศูนย์การค้าไอเต็กหม้อนี่นะชั้น5เด้อก็เชิญชวนบอกไว้แต่มื้อนี้บางท่านว่ามาได้ต่างแขวงอยากมาเฮ็ดกิจกรรมมาร่วมก็ได
4: ้
3: หรือว่ามีลูกมีหลานมาอยากมาร่วมกิจกรรมในการบริจาคเลือดก็เชิญชวน
4: เจ้า
3: เนาะร่วมบริจาคเลือดเพื่อเสริมสนองวันผู้บริจาคเลือดโลกคําขวัญคือว่าปีนี้ว่า1หยอดเลือดเพื่อมนุษยธรรมให้เลือดให้ชีวิตท่านผู้ฟังณวันที่11มิถุนายน2566 8:30 จนถึง16:00 นี่สะดวกโมงใดเวลาใดใน8:30 16:00ไปรถ
4: เจ้า
3: เอาไปโหลดเด้อแล้วก็เงื่อนไขผู้ที่บริจาคเลือดเพศหญิง17-60ปีเพศชาย17-65ปีน้ำหนัก45กิโลขึ้นไปผู้หญิงต้องบ่อยู่ในระยะถือพาหรือว่าเป็นประจำเดือนเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตนเองนี่นะแล้วก็ผู้บริจาคเลือดต้องมีสุขภาพแข็งแรงเนาะหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-214763 021-214763เนาะเชิญชวนเด้อวันที่11มิถุนาที่ศูนย์การค้าไอเต็กหม้อสั้น5ไปร่วมกิจกรรมได
4: ้
3: เพราะว่าหากผ่านไปดิเฮ็ดวันเฉลิมฉลองวันกระแดงในซิ่งเดือนสากลในต้นเดือนนี่แหละต้นเดือนพฤษภาคมมา
4: เจ้าเจ้า
3: เพราะว่าสุรินทร์กับสมมาลาเป็นพิธีกรช่วยในกิจกรรมบริจาคเลือด
4: เจ้า
3: โอ้ยสมเชย
4: สังเกตเมื่อนั้นเป็นอะไรสมมาลาผู้ที่เข้าร่วม
3: ลูกหลานเขาตื่นตัวได้สมเชยเด้อ
4: เจ้า
3: เมื่อนั้นเพิ่นเอาแต่มอต้นนี่เพราะว่ามอมอปลายเพราะอายุต้อง17ปีขึ้นไปน
4: ี่
3: มีแต่มอปลายที่ไปทําบริจาคเลือดมอต้นก็จากหมาแต่อายุบ่ฮอด
4: เจ้า
3: ก็บ่เอาต้องมัน17ปีขึ้นไปเนาะลูกหลานเฮาแต่เราเรียนสมเชยครูอาจารย์สมเชยลูกหลานเฮาบางคนก็ได้ไปสัมภาษณ์ว่าเป็นหยังคืออยากมาบริจาคเลือด
4: เจ้า
3: ก็อยากช่วยสังคมนี่แล้วมันก็ตอบแบบมั่นใจเด้หลานลูกหลานเฮานี่เนาะอยากช่วยสังคมเพิ่นว่าอยู่ความยุ่งยาก แสดงว่าผู้เกี่ยวต้องได้ไปค้นคว้ามาแล้วต้องได้อ่านต้องศึกษาศึกษาข้อมูลสามารถบอกได้ว่าอยากช่วยนี่แหละจิตใจพวกหลานพวกลูกพวกหลานอยากช่วยแล้วพวกน้องอยากช่วยเลยเพราะว่าเรื่องการบริจาคเลือดมันดีหลายเพิ่นว่าอีกเออแล้วก็ได้ถามอันพ่อแม่น้องบ่ให้บ
4: ่
3: ถามสิได้
4: เจ้า
3: พ่อแม่เฮงส่งเสริมว่าซั่น
4: โอ้เจ้าเจ้าส่งเสริม
3: สังคมต้องการ
4: เจ้า
3: เป็นอย่างว่าซั่นพ่อพันมาไปถามพ่อแม่บ่ไปลูก
4: แม่น
3: บ่ไปเด็ดขาดสุขภาพเจ้าสิบ่ดีแนวนั้นแนวนี้ได้พ่อแม่ก็มุ่งข้อมูลต่อไปแล้ว
4: เจ้า
3: เป็นห่วงลูกลูกบ่ฮู้ข้อมูลมาก่อนบัดน
4: ี้แม่น
3: ได้เรียนได้ศึกษามาก่อนไปตอบแม่แม่บ่เข้าใจบ่เข้าใจปฏิเสธไปแล้วอย่าไปสุขภาพมันสิเจ็บสิใกล้สิป่วยปัดว่าบ่มีเลยข้อมูลตัวนั้นตัวการช่วยเลือดทายเทเลือดบางคนนะว่าขอโทษซิวเต็มหน้า
4: เจ้า
3: บางคนอันนี้บอกจากใจน้องๆเองไหนน้องก็เคยบริจาค 2-3 เทื่อแล้วว่ะหลังจากว่าเอาทายเทเลือดแล้วนะซิวหลายๆเต็มหน้าขอโทษมันได้เปลี่ยนเลือดเปลี่ยนอย่างผิวหน้าแล้วซ้อใสขึ้นมา
4: ว
3: ัน น
4: ี้
3: แล้วก็ว่าอีกย้อนโบนบริจาคเลือดก็เราได้มาบริจาคเลือดผู้หญิงก็3ซีครั้ง4เดือนถึงมาบริจาคได้ครั้งน
4: ึ
3: งผู้ชาย3เดือนถึงมาบริจาคได้ครั้งนึงสี่ครั้งต่อปี
4: เจ้า
3: ไอ้น้องชายกับหน้าเสาะหน้าใสไม่ได้ผูกกับงามจนสู้เนี่ยเนี่ยมันบริจาคเลือดกันได้ถามเพิ่นผิวพรรณกับเสาะใสหน้าตากันไม่ได้ผูกงาม
4: ๆเห็นตัวจริงเนาะสมแล้วเนาะ
3: โอ้ไปเห็นดีใจชมเชยลูกหลานเฮาที่มีจิตใจอาสาจิตใจอยากบริจาคเลือดอยากช่วยสังคมเพราะว่าเราก็เว้าแหละไปเห็นวิดีโอเพิ่นสายดิวันกําเนิดขององค์การการแข่งขันลาวน่ะเนาะคือเพิ่นเว้าแหละท่านอังรีดุยนั่งเราเป็นนักธุรกิจมีเงินมีคำมหาศาลแล้วยังมางมเรื่องคนเจ็บทหาร2ฝ่าย
4: เจ้าน
3: ี่ความทรงจำทงเฟนเซเรโน่นี่เห็นบ่คือบอกแล้วเราเป็นธุรกิจแล้วขี่รถผ่านไปแล้วเห็นสภาพแล้วยังมีจิตใจอยากมาช่วยสังคมแล้วรวยล้นฟ้าแล้วก็ยังซอกหาแนวช่วยสังคมได้ทหาร2ประเทศนี่เห็นบ
4: ่
3: อันนี้แหละช่วยกันในทุกทานได้มันบ่ได้จำแนกว่าส่วนสั้นวันน่ะจิตใจอยากอาสาจิตใจอยากช่วย
4: อ
3: ยากให้ทุกทานช่วยกันได้แท
4: ้นี่แหละเพื่อนมนุษยธรรมท่านผู้ฟังถึงว่าบ่แม่นญาติพี่น้องก็คือพี่น้องร่วมชาติ
3: พี่น้องร่วมชาติแท้ๆได้ร่วมชาติแท้ๆได้เนาะเอ้าเว้าหลายแล้วก็สิให้พักก่อนและยามหน้ายังมีสาระดังฮู้เด้อยามฝนคือเว้าแหละบางท่านว่าสิได้ป้องกันคันยุงลายนี่เพราะความสาระดังฮู
4: ้เจ้าม
3: าฝากในรายการของพวกเฮาเนาะก็เชื่อฝากเพลงนี้ให้จดจำน้ำใจซะเอาชดจำน้ำใจผู้ใดเคยบริจาคมาขอจดจำบุญคุณชดจำน้ำใจของพวกทานไว้นะฮอดกำหนดแล้วอย่าลืมวันที่11มิถุนาฮอดมืดไปเอาเลือดออกกลับไปรถบางคนนี่บ่ฮอดเพิ่นบ่ให้ออกได
4: ้แม่น
3: เออ
4: จ้า
3: บ่ออกได้แต่ก็คือบ่ไกลบ่เป็นหยังแต่ว่าบ่ฮอดบ่ออกฉะนั้นผู้ใดฮอดผู้หญิงข้อเดือนที่4แล้วไปเอาบริจาคเลือดได้วันที่11มีนาและมิถุนาผู้ชายก็ฮอดแล้วกลับไปรถ3เดือนแล้วที่ศูนย์การค้าลาวเต็กหม้อสั้น5เนาะเอาฟังเพลงนี้จดจำน้ำใจ

0: ล้าหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเห็นฮู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สำคัญเช่นการปั้มหัวใจการปิ่นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยก็ย้านได้แต่หลังจากเฮียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งเยียงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเปลี่ยนส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเขาทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต
2: ขณะที่ท่านผู้ฟังรายการเพื่อนมุจธรรมองค์การกระจายลาววิทยุกระจายเสียงสั้นลาวเวลากันมันใกล้สิเบิดแล้วทุกท่านปุ๊บปั๊บปึ๊ดเดียวเนาะ
3: แม่น
2: บ่อยากจักคือเว้าแล้วเวลาจังแม่นไวไวน่ะน้ําไหลบ่ทับป่าเวลาบ่ทับคนคือบ่นมองนี่แม่นแท้ๆเด
3: ้
2: ฉะนั้นก็ให้ทุกท่านใช้เวลาเป็นประโยชน์เด้อนำใช้เวลาในชีวิตประจำวันให้เป็นประโยชน
3: ์เจ
2: ้
3: า
2: อันนี้ก็ขอฝากขอแจ้งวิธีการเฮาหมดสุขุสุคนแหละที่มาฟังรายการนะเพื่อนมุจธรรมวิทยุกระจายเสียงสัตว์ลาวอยู่ในตอนนี
3: ้เจ้า
2: ก็ชี้แจงให้วิธีการได้ทราบก่อนเนาะเพราะว่าล่าสุดนี่ทางแผนกโยธาที่การและขนส่งเพิ่นได้แจ้งมาแต่บ่ฟังให้หลีกเลี่ยงการสัญจรชั่วคราวอยู่เส้นทางบ้านเส้นทางด้านหน้าศูนย์บําศูนย์ปัสเตอร์ลาวว่าสันสูนปัสเตอร์ลาวนี่ทางแผนกโยธาธิการและขนส่งนครวงจันทร์ก็ถือเป็นเกียรติแจ้งบัญญัติทานผู้นําใช้รถสาธารณะในทั่วนครวงจันทร์ทราบว่าระหว่างวันที่30ก็คือเมื่อวานนี้ไ
3: หน
2: เพิ่นเริ่มเมื่อวานนี้52มิถุนายน2026บริษัทดีคอนก็สร้างจํากัดผู้เดียวจะได้นําใช้รถเครนยกเสาโครงเล็กหลังคาขนาดใหญ่นะโครงการก็สร้างอาคาร2ชั้นใกล้กับศูนย์ปัสเตอร์ลาวก็เพื่อรับประกันให้กับผู้ที่สัญจรไปมามีความปลอดภัยจึงเฮียกห้องมันยังผูกกับคีเรียกเรียงนําเส้นทางนี้อยู่ด้านหน้าศูนย์ปัสเตอร์หรือว่าศูนย์วิจัยอาหารระยะนี้เขตจอดรถเมล์แล้วก็รถโดยสาร2แถวจุดเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างถนน300,000ไทยหาถนนคูเวียงในเวลาจะตั้งปฏิบัติก่อสร้างนั้นมีอุปกรณ์เครื่องหมายเตือนทางด้านความปลอดภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่การสัญจรอยู่เขตนี้สำหรับพนักงานทุกประเภทแม่นห้ามจอดอยู่ขอบเขตใกล้เคียงพื้นที่การก่อสร้างเด็ดขาดนะห้ามขายเครื่องทุกชนิดเกือบแม่นให้หยุดเซาแล้วก็เคลื่อนย้ายออกไปชั่วคราวก่อนดังนั้นเพิ่นแจ้งมาพอมันเริ่มเมื่อวานนี่เด้
3: แม่น
2: เนาะจะให้สำเร็จในวันที่12มิถุนายนเด้อดังนั้นจึงแจ้งมันยังทุกท่านนะเพื่อขอการร่วมมือทั้งแผนกโยธาธิการและขนส่งทั้งผู้บริษัทดีคอนที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเพิ่นแจ้งมาอันนี้ขอบใจนะเพิ่นว่าขอให้แจ้งด่วนแน่ๆอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารก็ขอบใจหลายๆที่ได้มีข้อมูลแจ้งให้สังคมได้ทราบตื้มเอาบัดนี้มาฟังสารณะฮู้ได้บัดนี้ทุกท่านเด้อเกี่ยวกับไข้ยุงลายเพราะว่าพวกเขาได้เว้ากันว่าในไทยอาทิตย์นี้เรื่องฟ้าเรื่องฝนก็ยังตกดุอยู่เนาะ
3: แม
2: ่อนุรักษ์เลย
3: เจ้าย
2: ุงตบแปะตบแปะแต่ฆ่าคนได้คือเบิ่นเว้าได้แม่ได้ยุงน้อยๆบ่ได้จับมิดบ่ได้จับปืนจับผ้าแต่ฆ่าคนได
3: ้เจ้า
2: เห็นบ
3: ่ยุงลายให้ก็เสือ
2: ยุงลายให้ก็เสือตัวมันน้อยแต่มันฆ่าคนได้เสือตัวบักใหญ่อยู่ในป่าในกรงเล็กก็บ่ได้ยินข่าวว่ากัดคนตายเบิ่นเว้าแม่นยุงน้อยเห็นบ่ซอกแรกดอกแรกมันก็ไปกัดไปตรวจทรงนำเสื้อเป็นผ้าหะนำเสื้อเป็นไข้ยุงลายเสียชีวิตกันหลายคนเพราะปีนี้ก็ยังบ่ถึงคาดว่าหุ่นแห้งได้เห็นแต่มีแต่ผู้ติดเสื้อธรรมดาที่ทางแพทย์หมอได้ฟังข่าวไปบ่มีตัวเลขว่าโอ้เสียชีวิตย้อนไข้ยุงลาย
3: เจ้า
2: หายแห้งในแต่ละปีแต่ละปี
3: แม่นแล้วแต่ละปีนี่ก็มีผู้ติดเสื้อแต่ว่าหลายปีผ่านมาก็มีผู้เสียชีวิตพร้อม
2: เจ้า
3: ดังนั้นสมสนบ้านของทานขอให้สะอาด
2: ถูกต้อง
3: เฮ็ดไปโลดท่านผู้ฟังเนาะมันบ่เหนือบ่าวก็แห้งดอกวันเสาร์วันอาทิตย์ก็บ่แม่นเฮาคนเดียวเด้สมาชิกในครอบครัวก็ช่วยกัน
2: จ
3: ้
2: ะ
3: บ่ใดมันหกมันเหือกระทากทางทากทางออกบ่ใดที่ว่ามันมืดมันอับก็ต้องได้อนามัย
2: จ้ะเอามาฟังสานะฮู้เพราะว่ายามฝนคอยให้พวกกันป้องกันไข้ยุงลายแต่หัวที่หรือว่าไข้เลือดออก
3: จ้ะ
2: ไข้ยุงลายนี่ได้แพร่ระบาดหลายคือเพิ่นเว้าแหละผู้ติดเสื้อและเสียชีวิตจํานวนบ่น้อยในแต่ละปีนี่ทั่วโลกก็ไข้ยุงลายหลายเด้นะชาวบ้านเฮานี่ก็มีนะเสียชีวิตจากไข้ยุงลายนี่เพราะพญาไข้ยุงลายแม่นพญาติดต่อที่อันตรายชนิดนึงเพิ่นว่าเกิดจากการแพร่เชื้อของยุงลายนี่มันเกิดในฤดูฝนกับยามนี้แหละ
3: เจ้า
2: อยู่เขตที่มีสภาพแวดล้อมที่บ่สะอาดมีน้ําข้างหลายน้ํา

0: คือว่าน้ำมันโบไหลนะเป็นน้ำนิ่งมองไงซะแล้วก็ปลาไม่ตึ๊บอันนี้มันยุ่งมากยุ่งมากหลาย
1: แม่แม่แม่เจ้าแล้วก็ไข้เลือดออกนี่แบ่งออกเป็น3ประเภทผู้ใดมีรายการบ่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกระดับเบาบางมีเลือดไหลแล้วก็มีไข้เลือดออกซึ่งอาการที่สามารถรู้ได้เบื้องต้นแมนมีไข้สูง40กว่าองศาแล้วก็ปวดหัวจามเป็นพื้น2ในแมนไข้เลือดออกระดับธรรมดาแมนจะมีไข้สูงเป็นพื้นเจ็บตุนโตแล้วก็ค
0: อ
1: ส่วนว่าไข้เลือดออกประเภทหนักๆจะมีเลือดไหลออกความดันสูงความดันเลือดนี่ลดลงยางกระทันหันแล้วก็ศอกถึงขั้นเสียชีวิต
0: มาแล้วสำหรับอาการไข้เลือดออกนี้ในเด็กน้อยท่านผู้ฟังจะมีไข้สูงจนหลายพ่อแม่มักเสื่อว่าลูกเป็นมัดเป็นบ่า
1: แม่
0: เข
1: ้
0: าใจเห็นบ่าไข้ขึ้นสูงโอ้ยเกิดสิเป็นวันละแล้วติดเชื้อแบคทีเรียในการทั้งเดินหายใจบางคนเข้าใจเส้นได้พ่อแม่เน
1: า
0: ะนอกจากนี้และอาจจะพบอาการแทรกซ้อนอื่นๆอีกไหมตามมาท่านผู้ฟังทางที่ดีแล้วหากลูกท่านมีอาการไข้ควรไปปรึกษาแพทย์หมอด่วนคือบอกคำว่าอะไรจะสุดเป็นท่านหมอด้วยตัวเองอย่าบงอาการด้วยตัวเองบางคนไข้ขึ้นสูงธรรมดาบางคนมันเป็นคันไข้วัดที่ซื
1: ้อ
0: ยามนี้มันวัดก็คือไข้ยุ้งกับแห้งคือพูดว่าอะไรอาการมันไข้คือกันในทุกท่านสำหรับวิธีป้องกันง่ายๆเนาะหรือว่าปวดขั้นต้นพูดว่าเฉพาะไข้ยุ้งลายระดับเบาเนี่ยนะมันสามารถปิดปวดอยู่เฮือนก็ได้กินน้ำให้หลายๆกินยาลดไข้หรือว่าบรรเทาความเจ็บปวดตามคำแนะนำของแพทย์หมอในฤดูฝนแบบนี้ท่านต้องนอนห้องที่ชุ่มชื้นสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงบ่ให้ยุงเข้าเด้อนะหลีกเลี่ยงออกไปนอกเวลาค่อยแรงคำแรงกลางคืนนี่นะเพราะว่าระยะนี้จะมียุงหลายนุ่งเสื้อกับนุ่งซุงเสื้อปิดเด้อแขนยาวหน่อยนะก็ได
1: ้
0: เนาะส่งขายาวอีกก็ดีเมื่อต้องไปเคลียร์มีการแพ้เสื้อท่านต้องใส่เสื้อแขนยาวส่งขายาวทายาไรยุงหันส่วนที่บ่มีเครื่องปิดเช่นว่ามือตีนใบหน้าและคอแม่นบ่ดังนั้นควรเฮ็ดความสะอาดบริเวณอ้อมแอมแจงเฮือนของท่านนี้ให้เป็นบ่อนสะอาดบ่อนเป็นบ่อนเพาะพันธุ์ของยุงลายควรปิดแอ่งน้ำให้แจบคือเพิ่นว่าแหละอุปกรณ์ต่างๆที่มันค้างกับปุ๊กกระป๋องกินยางรถเก่าปลาหยังหกเครื่องหน้าเฮือนหน้าซานเอาไปทิ่มตัดทิ่มรถจะเสียดาย
1: แม่น
0: บางคนงามมันสั่นงามแบบปูนน้ำขังเต็มยุงไปใครใส
1: ่
0: วื้อๆมาแรงๆพี่เนาะบางคนนอนกลางคืนมันจะมันเสียงขึ้นมันเสียงขับรถวู้หุย
1: โอ้เสียงยุงมาเป็นฝูง
0: ฝูงแน่ๆได้เสียง
1: ตา
0: อันตรายในทุกท่านเลยเนาะดังนั้นคือว่าแหละชีวิตมีค่าขอให้ทุกท่านอย่าประมาทขายุงหลายยุงน้อยก็ได้แต่ว่าห้ายก็เสือแท้ๆนั้นก็ขอฝากไว้แจ้งไว้ไปแล้วกันนะทุกท่านสำหรับที่นี่นี่ยังไม่ได้ถามมามีของรางวัลว่าแจกบ่นี่เนาะเอาที่ได้ถามขึ้นไปยังไงพวกเขาไปแจกลงไปแจกลงไปลั่นปากบ่ลืมมันมีของแจกให้อนุรักษ์และที่ได้ใส่แทนนะเน
1: า
0: ะ
1: แมนที่ได้ใส่หนีมีรายการ
0: ที่ได้ถามประสานไปเติมเนาะพอของรางวัลยังเหลือบ่
1: เจ้า
0: เพราะว่าจะไปแจกทุกอาทิตย์ให้แฟนรายการเข้าใจเมื่อกี้นี้10ปลายทานนะ12ทานเบิ่งเมื่อกี้นี่ก็ลุดลงสิเป็นไปกินข้าวละป้าเฮาละมันอยู่ข้าวได้มงนี่เนาะ
1: จ้า
0: เอาขอบใจทุกท่านอยู่ดีมีแฮงมีความสุขโศกใส่เวลากับเบิดพอดีขอฝากเพลงนี้ให้ทุกท่านเอาซาซาเย็นๆบาดเท่าบาดเจียงนางมาลงนี่ให้ทุกท่านได้ปิดท้ายรายการของบ่อนมื้อซืนเวลาเบิดพวกเขาและกับทีมงานเอ้ยบ่ทองในสร้างควบคุมเสียงลาท่านผู้ฟังไปสำหรับมื้อนี้สบายดี
1: สบายดี

การหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและรอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: ั้งวงอีกวะนะเมื่อวานนี่ก็ว่าไปวันเกิดหมู่เมามาแล้วเสียนแนวนั้นบ่ดีได้ลูกเอ้ยอายุเกษียณก็ยังบ่ทันฮอด
1: บ่เป็นหยังดอกพ่อกินด้ามเทื่อ2เทื่อนึง
0: ก็ด้ามเทื่อ2เทื่อละมื้อนี้ก็เทื่อนึงมื้อหน้าก็เทื่อนึงหลายมื้อมาก็หลายเทื่อทั้งอึดอับอึดนอนได้ลูกสอกหาคนครัวหาเมียนนะสิดีกว่าบ
1: ่น้อยเดียวบ่เป็นหยังติพ่อ
0: น้อยเดียวก็บ่ได้อายุลูกยังน้อยยังหำยังเฮียนอยู่มันเป็นนิสัยเสียอนาคตได้ลูกให้เบิ่งพวกที่ติดเหล้าติดเบียร์นั่นติกินหลายก็เมาหลายกินน้อยก็เมาน้อยดนๆไปความหน้าเชื่อถือก็บ่มีลูกเห็นบ่บ่พอแต่เท่านั้นเหล้ามันก็บั่นทอนสุขภาพนําอีกเป็นพยาธิต่างๆเกิดอุบัติเหตุซุมื้อนี้ก็บ่แม่นย้อนความมึนเมานั่นบ่บ่ได้ยินข่าวหว่า
1: เออแม่นความเจ้าหั่นล่ะพ่อพวกเฮาจะบ่ดื่มมันอีกแล้วสิตั้งใจเฮียนเพื่อตนเองเพื่อครอบครัวและสังคม
2: ดื่มเหล้าเก่งบ่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับคนที่ดื่มมีแต่จะสร้างความเสื่อมเสียเท่านั้นด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ถาบันครอบครัวเป็นหัวป้องกันสิ่งเสพติดสบายดีท่านผู้ฟังแท็กแพงทุกทานขอต้อนรับเข้าสู่รายการหลุดพ้นซึ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวและการนี้ออกอากาศให้ท่านรับฟังทั้ง AM และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 10:50 น.ครึ่งและเวลา 18:58:30 น.ซึ่งพวกเขาก็พร้อมที่จะนำเอาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องงานการสกัดกั้นสิ่งมึนเมาบ่ว่าจะเป็นเหล้ายาป่าแป้งพวกเขาต้องได้มีส่วนร่วมนำกันเพื่อป้องกันให้ลูกหลานของท่านปลอดจากสิ่งมึนเมาเหล่านั้นเพื่ออนาคตที่ดีและสดใสของลูกหลานกาเส้นเคยท่านผู้ฟังในมื้อนี้รายการลุดพลสิ่งมึนเมาก็จะนำเอาการแก้ไขปัญหายาเสพติดเกี่ยวกับการสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติบาละแห่งชาติให้ปรากฏผลเป็นจริงซึ่งมื้อนี้จะนำเอา6เดือนต้นปี2016ป้องกันความสงบแขวงจะประสักมั่งคดียาเสพติดได้220กว่าเรื่องในระยะ6เดือนต้นปี2016แขวงจะประสักสามารถแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อในสังคมได้เป็นจำนวนหลวงหลายในนี้เฉพาะคดียาเสพติดสามารถมั่งได้220กว่าเรื่องกักผู้ถึงหา400กว่าคนพร้อมทั้งยึดของกลางได้จำนวนหลายพลจัตวาบุญเอียงพันวงศาหัวหน้ากรมประชาการป้องกันความสงบแขวงจำปาสักรายงานหนึ่งในโอกาสที่ท่านพ้นตีแอนอุนอนงนุดหองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมคณะเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและโอ้ล้มคณะนำกรมประชาการป้องกันความสงบแขวงจำปาสักเมื่อบดลมณีวาระยะ6เดือนต้นปีนี้แขวงจำปาสักมีคดีเกิดขึ้น54เรื่องเซ็นคดีลักทรัพย์31เรื่องทำลายทรัพย์3เรื่องคดีฆาตกรรม4เรื่องปุนทรัพย์3เรื่องและอื่นๆในนี้สามารถมั่งได้33เรื่องกักผู้ถูกหา29คนเก็บกู้เครื่องของกลางได้มีรถด้าม6โล่1คันปืนดัดแปลง1กระบอกพร้อมลูกปืน50ลูกรถจักร5คันโทรศัพท์1เครื่องปืนแก๊ป1กระบอกและเครื่องอื่นจำนวน1มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น230กว่าเรื่องคนได้รับบาดเจ็บ370กว่าคนเสียชีวิต22คนพาหนะปีเพสมควร220กว่าคันใส่การบ่ได้1คันรวมมูลค่าเสียหาย3ตื้อ100กว่าล้านกีบอัคคีภัยเกิดขึ้น13เรื่องผลเสียหาย4ตื้อ500ล้านกว่ากีบนอกนี้ยังสามารถมากคดียาเสพติดได้200กว่าเรื่องกักผู้ถูกหาได้400กว่าคนหญิง30คนยึดของกลางได้รวมมียาบ้า 52,000 กว่าเม็ดยาไอจำนวน1เฮโรอีน6กิโลกว่ายาเคคอลลาเจนยาสูบไฟฟ้าใบกระท่อมจำนวน1และน้ำยาดีไอทาดิซิน 1,700 กว่าแก้วปืนสั้น2กระบอกพร้อมด้วยลูก25ลูกปืน M16 1กระบอกพร้อมด้วยลูก13ลูกปืนเซกาดัดแปลง1กระบอกพร้อมด้วยลูก8ลูกรถใหญ่13คันรถจักร150คันโทรศัพท์200กว่าเครื่องเงิน100กว่าล้านกีบเงินบาทก็มี 22,000 กว่าบาทเงินดอลลาร์900กว่าดอลลาร์และวัตถุอุปกรณ์อื่นๆอีกจำนวนหนึ่งนอกจากนี้ท่านยังได้ยกให้เห็นเวียกงานการก่อสร้างหักทานเวียกงานก่อสร้างพนักงานเวียกงานคุ้มครองคนต่างประเทศเวียกงานพลาธิการเวียกงานกวดกาขนเข้าออกเมืองและเวียกงานอื่นอีกในโอกาสนี้ท่านพ้นตีแอนอุนอนงนุดก็ได้ซี้นำให้คณะพักคณะกรมประชาการในแต่ละขั้นศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดให้พนักงานลักแหล่งนายและพ้นตำรวจทัวกรมประชาการเป็นปกติและต่อเนื่องกำแน่นแนวทางนโยบายของพักระเบียบกฎหมายของรัฐก็คือของกำลังป้องกันความสงบให้มีความนักแน่นเข้มแข็งด้านการจัดตั้งมีระเบียบวินัยเข้มงวดปรับปรุง
แบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกให้ทันสมัยมีความเป็นเอกภาพภายในหมู่คณะสมาชิกปรับปรุงเฮ็ดเวียกงานการจะตั้งทุกขั้นให้แท้เหมาะกับความต้องการในหน้าที่การเมืองปฏิบัติหลักการร่วมศูนย์ประชาธิปไตยมีความสามัคคีภายในคณะพรรคกำให้ได้สภาพปรากฏการย่อท้อภายในกำลังพวมทั้งกำแน่นสภาพการของศัตรูกลุ่มคนบ่ดีแก้ไขนอแนงก่อความบ่สงบด้านการเมืองและปรากฏการย่อท้อในสังคมให้ดีขึ้นสุมใส่ปรับปรุงเวียกงานสันติบาลเป็นหลักกำแน่นสภาพการเข้าออกเมืองสืบต่อหันพนักงานลุงก่อสร้างหากฐานอยู่บรรดาจุดสุ่มและเขตโลแหลมปลุกระดมประชาชนให้เข้าใจแนวทางของพรรครัฐประกอบส่วนในการเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบและเสถียรภาพทางด้านการเมืองมีสติระวังตัวเกี่ยมพร้อมเฮ็ดสำเร็จหน้าที่การเมืองที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จผลอันนั้นก็แม่น6เดือนต้นปี2016ป้องกันความสงบแขวงจับประสักมากคดียาเสพติดได้ส่งห้อยเศร้ากว่าเรื่อง

0: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์เหตุของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
1: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยเหตุของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์
0: ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
2: เงินกีบก็แม่นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
3: เอามาหวมแหนรวมใจกัน
4: ปกปักรักษา
5: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
6: ไปให้ลูกหลานได้หาคน
7: มารวมกันนำใส่เงินกีบ
2: อยู่เมืองลาวใส่แต่เงินกีบ

0: ท่าเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบอก
1: แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสีนำของภาครัฐนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะเท่า

0: À, đêm đêm đêm nhông nhông nhông mày mất chiều
1: à, đêm mất kèo đi là mưa nó em
0: chỉ phao mưa hết nhắng lau bia chứ sư đêm long thong mất gặp bình khoảng hào nhông nhông nhông nhông đây nhông đây
2: ไปไอ้แพงเมื่อเฮือนถอดึกแล้วย่านใด
0: สิเฝ้าเมื่อให้หยังก็กำลังมวนๆอยู่ตัวบ่กินเลยวนหมู่ว้า
2: เจ้าเมาหลายแล้วสิขับรถบ่ได้บ้านไก่ย่านใด
0: ไปว่าข่อยเมาซ้ำนี่วะสบายข่อยนะ
1: บ่เป็นหยังดอก
0: ก็สิขับเองเจอใครแล้วนะ
1: ฮะค่อยๆไปรถเสียนะมาตามโทรมาบอกนะ
2: ค่อยๆเด้ออย่าขับไวหลายค่อยย่าน
0: ต้องย่านดอกเชื่อค่อยเลิศ
2: ระวังระวังระวังโอ้ยรถติดต่ำแล้วโอ้ยค่อยบอกแล้วให้พอให้พอสิขับบ่ได้ยังบ่ฟังความอยู่เจ็บหลายบ่
0: โอ้ยเจ็บขาเจ็บหัวโอ้ยน้องต่างเป็น
3: เมาแล้วครับดับชีวิตตนเองและคนอื่นด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: รรคประชาชนปฏิวัติลาวประกอบด้วยบุคคลที่ตื่นตัวห้าวหันปฏิวัติยอมเสียสละเพื่อชาติเพื่อประชาชนได้รับการไว้วางใจกว่าหมู่ในชนชั้นกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานปัญญาชนปฏิวัติซึ่งได้ผ่านการทดสอบในขบวนการเวียกงานตัวจริงพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมั่นยืน
1: สมเสยผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ครั้งที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคอย่างสุดใจ
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการลุดพลสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติท่านก็ได้รับฟังเพียงและสิ่งที่น่าสนใจผ่านไปคงจะเป็นคติเตือนใจให้แก่ท่านผู้ฟังบ่หลายก็น้อยเอาละมาระยะที่2นี้พวกเฮาก็ยังสุ่มใส่กันจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะก็แม่นบัญหาการแก้ไขสิ่งเสพติด
1: สำหรับระยะที่2พวกเฮาก็จะนำเสนอ
3: กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าภาคที่1บทบัญญัติทั่วไปมาตรา1จุดประสงค์กฎหมายฉบับนี้กำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมติดตามกวดกาและควบคุมการผลิตการนำเข้าการจำหน่ายการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเพื่อส่งเสริมสุขภาพการพยาธิป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของพลเมืองแน่ใจลุดพรผลให้ที่เกิดขึ้นจากการบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าค่าใช้จ่ายที่บ่จำเป็นและผลให้อื่นประกอบส่วนเข้าในการปกปักรักษาและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติมาตรา2การควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าแมนเครื่องดื่มทุกประเภทที่มีส่วนผสมของธาตุเหล้าเอทานอลทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นต้นเหล้าขาวเหล้าบองยาเหล้าวิสกี้ไวน์เบียร์การควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าแมนการนำใช้มาตรการต่างๆเพื่อคุ้มครองติดตามและจำกัดการผลิตการนำเข้าการจำหน่ายการซื้อขายการโฆษณาและสถานที่บริการหรือสถานที่อื่นเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามาตรา3การอธิบายคำศัพท์คำศัพท์ที่นำใส่กฎหมายฉบับนี้มีความหมายดังนี้ธาตุเหล้าหมายถึงธาตุเหลวไวไฟระเหยมีกลิ่นแต่บ่มีสีพาให้มึนเมาหรือซึมเบื่อซึ่งประกอบด้วยธาตุเหล้าเอทานอลและเมทานอลที่นำใช้เข้าในอุตสาหกรรมการแพทย์และเสื้อไฟธาตุเหล้าเอทานอลหมายถึงธาตุเหล้าที่สามารถดื่มได้ธาตุเหล้าเมทานอลหมายถึงธาตุเหล้าที่บ่สามารถดื่มได้เหล้าเถื่อนหมายถึงเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่บ่ได้รับอนุญาตให้ผลิตนำเข้าและจำหน่ายเป็นต้นเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่บ่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกกฎหมายเหล้าที่ลักลอบนำเข้ามาจำหน่ายเหล้าปลอมหมายถึงเหล้าที่ถูกสับเปลี่ยนส่วนประกอบบางอย่างออกและใส่วัตถุอื่นผลิตแทนเพื่อหลอกลวงผู้บริโภคให้เข้าใจผิดต่อคุณภาพและปริมาณหรือเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่นำใส่เครื่องหมายการค้าของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าอื่นที่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้วผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าหมายถึงบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งที่ได้รับการอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าตามกฎหมายและระเบียบการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวการอุปถัมภ์หมายถึงการประกอบส่วนของผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าโดยทั้งกงหรือทางอ้อมที่บ่มีลักษณะจูงใจหรือส่งเสริมการขายและการบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าการโฆษณาสุขศึกษาหมายถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลให้ของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าและปลุกระดมให้คนห่างไกลจากเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ารวมทั้งการสนองข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะวิทยาศาสตร์ที่พัวพันกับการสมใส่เครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าด้วยรูปการและวิธีการต่างๆเป็นต้นผ่านสื่อมวลชนผู้ได้รับผลให้จากเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้า หมายถึงผู้บริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่ได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพครอบครัวและเศรษฐกิจสังคมการบ่มหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของธาตุแป้งในอาหารให้กลายเป็นสารประกอบอื่นเช่นธาตุเหล้ากรดส้มโดยมีสารจำพวกเสื้อเฮ็ดเป็นตัวเฮ็ดให้เกิดปฏิกิริยาการกันหมายถึงการแยกสารละเหยที่เป็นธาตุแล้วออกจากส่วนผสมโดยอาศัยลักการละเหยเป็นอายและล้มตัวเป็นน้ำผลิตภัณฑ์แบบอุตสาหกรรมหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยเครื่องจักรผลิตภัณฑ์แบบอุตสาหกรรมหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยการนำใส่เครื่องมือแบบปฐมประทานภาชนะบรรจุหุ่มห่อหมายถึงวัสดุต่างๆที่นำใส่ในการบรรจุและหุ่มห่อเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าทุกชนิดทุกคนที่ใส่เครื่องแบบหมายถึงแพทย์พยาบาลครูทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐพยาธิซ้ำเหื้อหมายถึงพยาธิโบติโตที่มีอาการแก่ยาวเซนพยาธิระบบประสาทความจำเสื่อมพยาธิตับแข็งพยาธิมะเร็งพยาธิหัวใจเส้นเลือดพยาธิความดันเลือดสูงพยาธิเบาหวานและพยาธิอื่นมาตรา4นโยบายของรัฐเกี่ยวกับเวียกงานควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ารัฐควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าด้วยการออกมาตรการต่างๆในการกำหนดสถานที่บริการการผลิตการปรุงแต่งการจำหน่ายซื้อขายจำกัดการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าประกอบบุคลากรพาหนะวัตถุประกอบสนองงบประมาณที่จำเป็นและเพิ่มอัตราภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายและระเบียบการรัฐเอาใจใส่โฆษณาศึกษาอบรมด้วยหลายรูปการเพื่อปลูกจิตสำนึกทั่วสังคมโดยเฉพาะแม่หญิงถือพาเด็กน้อยเยาวชนสาวหนุ่มให้เห็นได้ผลให้ของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ารัฐสุขยุ่งส่งเสริมบุคคลนิติบุคคลและการจะตั้งทุกภาคส่วนให้มีส่วนห่วมประกอบส่วนโดยทั้งกลุ่มและทางอ้อมในการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ารวมทั้งการปิ้นปัวและการบำบัดผู้ได้รับผลให้ผู้เจ็บเป็นจากเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้า

0: ฮัลโหลมีหยังเนาะ
1: แม่มันบอ
0: แม่นแหละ
1: เดี๋ยวนี้บักแดงลูกเขามันเกิดอุบัติเหตุมันเสียชีวิตเลยเด้อ
0: ฮะแดงบ่มันบ่แม่แดงลูกแม
2: ่แม่เป็นหยัง
0: แดงลูกลูกตายแล้ว
2: ฮะไอ้แดงเป็นหยังไอ้แดงเป็นหยังแม่ไอ้แดงตายวะแม่
1: เป็นแล้วแม่มันเอ้ยแดงลูกเขาตายแล้วย่อมอุบัติเหตุเมื่อคืนนี้มันกินเหล้าเมาหลายคือรถไปตามกับรถใหญ่ของเขา
0: โอ้ยแดงเอ้ยเป็นอย่างลูกคือมาอายุสั้นแบบนี้แม่ละนางถ่าลูกกินข้าวน้ำแม่อยู่เป็นอย่างก็เป็นแบบนี
2: ้ไอ้แดงไอ้แดงไผสิพาน้องไปโรงเฮีย
3: เรื่องนี้ยังจะเกิดขึ้นกับหลายๆครอบครัวถ้ายังบ่หยุดพฤติกรรมดื่มเหล้าด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ส้มเสยผลสำเร็จกองประสุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอุปมศูนย์กลางพรรคอย่างสุดใจขอขอบใจกับมิตรการทุกท่านที่ตามรับฟังรายการลุดพรสิ่งมึนเมาผ่านไปพวกเราก็ได้นำเสนอข่าวๆผ่านไปแล้วเวลาทางรายการเหลือเวลามื้อนี้เวียงทองประกอบคำลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านทุกคนจงโชคดีห่างกายปราศจากสิ่งมึนเมาและพร้อมเพียงเฮียงหน้าการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติมาฮอดนี้ลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี

คณะละครเสียงเคนเล้าของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติภูมิใจเสนอละครวิทยุจากบทประพันธ์ของส.ศรีมุขสวรรค์ในเรื่องผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งโลกวัตถุและมายามันเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ทุกชีวิตต้องดิ้นหนขนขวายเพื่อการอยู่รอดครอบครัวสิ่งล่อใจและหน้าที่ได้กลายมาเป็นสิ่งท้าทายที่ใหญ่หลวงสำหรับสายในเครื่องแบบที่ต้องปกปักรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมของสังคมเรื่องราวจะเป็นแนวใดนั้นขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องผู้พิทักษ์สันติราช

0: หมายความว่าตอนสวยเลิก 11:30 นหรือ 12:00 นแล้วก็ตอนบ่ายเลิก 4:30 นหรือ 5:00 นจังซั่นบ่
1: เป็นหลายๆอนุภาพฤดูฮ้อนฤดูหนาวแม่นเข้าและเลิกเวียคือกันกับเฉพาะพนักงานนั่นล่ะต้องดีใจได้ที่จะได้กลับมาบวรบัดเงินสารบ้านซองเลกาได้เบิ่งเหียงลูกเต้าพอผ่านมาได้สีหาเดือนนี้น้องน่ะบกพองต่อครอบครัวที่สุดเลย
0: อายบ่ได้ถือว่ามันเป็นการบกพองของน้องดอกมาลีน้องเฮ็ดไปก็เพื่อว่าเป็นการดินหนจึงได้มาคือมื้อนี้เองนะ
1: อายน่ะเข้าใจถึงแล้วล่ะน้องดินหนเพื่อให้มีมื้อนี้นั่นล่ะบัดนี้น้องก็ได้มันสมใจและก็ดังที่น้องตั้งใจเอาไว้แล้วไผจะว่าแนวใดในผ่านมานั้นน้องบ่ถือดอกพอคิดไปแล้วก็คือความของเขาเจ้าอยู่แต่ถ้าหากเขาเจ้าความจริงเสียนี่ทุกคนจะเข้าใจน้องเองสำหรับไอ้นั้นน้องคิดว่าคือสิบ่แนมเบิ่งน้องในทางที่บ่ดีติเนาะ
0: บ่ดอกมาลีไอ้มีอุดมคติอยู่ว่าไผเฮ็ดหยังไว้จะเป็นดังเอาไปตองห่อคนไฟนั่นเองล่ะแล้วกษัตริย์ฮั่นที่น้องว่านี่เด้เพิ่นขายเครื่องประเภทใดเนาะ
1: โอ้เป็นห้านสรรพสินค้าใด
0: เออ
1: ในนั้นก็มีห้านอาหารและบอนให้เด็กน้อยลินน้ำอีกน้องยังคิดว่าจะพาลูกไปขี่รถไฟอยู่แต่ให้มีโอกาสเหมาะสมก่อนไอ้มีอย่างของใจอีกบ่ล่ะหากบ่มีอย่างของใจแล้วก็ไปใส่เครื่องที่น้องซื้อมาสติต้องมีเวลาอีกสมองหนึ่งก็สิไปเฮ็ดเวียกแล้วล่ะ
0: อายบ่มีหยังดอกแต่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวของน้องเองหากว่าหักและสงสารลูกก็จงให้ความอบอุ่นและก็ความหวังแก่ลูกก็แล้วกันสำหรับเครื่องที่น้องซื้อมาให้อายนั้นอายบ่ปฏิเสธที่จะใส่มันดอกแต่ว่าก็ขอให้เป็นมื้อหน้าซะก่อน
1: เอ๊ะเป็นหยังจึงต้องเลื่อนไปเป็นมื้อหน้าเนาะน้องอย่าฮู้ว่าพอดีกับอ้ายบอถ้าบ่พอดีน้องก็จะได้เอาไปเปลี่ยนใหม่นี่นา
0: อ้ายน่ะมีเหตุผลบางอย่างที่น้องอาจจะยังบ่ทันเข้าใจแต่ก็รับรองว่าอ้ายต้องใส่แน่นอนและสำหรับเรื่องพอดีตัวของอ้ายหรือบอนั้นอ้ายเสื่อน้องเองอยู่แล้วเพราะว่านอกจากเครื่องแบบและเครื่องนุ่งที่อ้ายไปตัดด้วยเงินรวมประจำปีแล้วก็ล้วนแต่แม่น้องนั่นแหละเป็นผู้ซื้อมาให
1: ้นี่คือเงินแห่งงานของน้องที่จะต้องสดใสเขาแต่ละเดือนหากอายันจะตกเป็นเป้าสายตาของคนอื่นแล้วต้องอย่าขอห้องบ่ให้อายนะคิดพอคนเฮาบ่แม่นจะอยู่บนเก่ามันต้องก็มีมื้อขึ้นมื้อลงจึงเป็นคนสมบูรณ์ในชีวิตได้ใด
0: เรื่องคำเว้าของคนอื่นนั้นอายบ่เคยเก็บมาคิดดอกมาลีเพราะว่าอายก็เคยมีจากมรดกที่ตกเป็นพูดของอายอยู่ถ้าบ่ทุ่มเทใส่ดินและเฮือนเพื่อลูกแล้วทุกอย่างก็คงจะยังอยู่คือเก่านั่นล่ะ
1: เอาจังซี่เนาะเรื่องเครื่องนุ่งนั่นน่ะเอาไว้มื้อหน้าก่อนก็ได้น้องอยากขอห้องจากไอ้หากว่าเสือน้องว่าบ่ได้เงินในทางที่บ่ถูกต้องแล้วก็อยากให้ไอ้น่ะใส่ใส่ขอนี่ไว้ถ้าไอ้บ่ใส่ก็แสดงว่าไอ้น่ะบ่เสือใจน้อง
0: ก็ได้เพื่อความสบายใจของน้องแล้วไอ้จะปฏิบัติตาม
1: จึงสั้นตีจึงว่าคนหักกันนะมาตีน้องจะสวมให้เด้อ

0: ียนถึงสินักแน่นและทุนเทียนปานใดก็ตามเมื่อถึกน้ำอดน้ำต้มเท่านั้นทุกอย่างก็ดีเองเรื่องเครื่องนุ่งนั้นบ่สำคัญดอกมะลิเมื่อไอ้อนุภาพใส่ใส่คอสินนั้นได้ลาวก็จะต้องนุ่งเครื่องเท่านั้นเองแน่นอน
1: เว้าแล้วก็เป็นตาเงิดผัวตูอยู่ได้เนาะเราฮู้ฮอดว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างว่องไวของตูนั้นมันเป็นเรื่องที่เหลือเสือซ้ำยังคิดอย่างครอบคอบจึงตกลงรับเอาใส่คอสินนั้นจากตูใจดวงนี้เขาเอิ้นว่าใจเพชรผู้ละ
0: เนื้อใดก็ตามลาวก็ยังเสื่อหมั่นในตัวของเมียลาวอยู่ใดแล้วจึงยอมตกลงคืนแนวนั้นมายาหญิงที่ตูใส่ในเถื่อนี้นับว่าได้ผลสมควรเลยเด้อแต่ก็บ่ควรประมาทเด้เฮาเสื่อว่ามือป่าพิเศษแห่งกองคดีคือไอ้อนุภาพนี่น่ะจะต้องติดตามเบิ่งการเคลื่อนไหวของตูอย่างแน่นอนตูต้องได้ระมัดระวังเป็นพิเศษได
2: ้เฮาเข้าใจดีแล้วล่ะคำพิวพอจากท่าทีในเบื้องต้นของไอ้อนุภาพนั้นแสดงว่าเรายังบ่เสื่อมันเฮาปานใดเท่าที่ลาวรับเอาเครื่องบางอย่างจากเฮานั้นก็เพื่อปฏิบัติตามคำขอห้องของเฮาเท่านั้นเอง
1: เรื่องนี้หนักหน่วงสำหรับตูแท้ๆเนาะมารีพอต้องกลับเมืองเฮือนตามที่ได้เว้าไว้ทุกอย่างหากบ่ดังนั้นความเชื่อมั่นทั้งมวลก็จะขาดหายไปอีกเมื่อถึงมือที่โตเอาเรื่องนั้นไปเว้ากับลาวแล้วจะได้รับผลดีขึ้นแนวใด
2: เขายอมรับว่าเดี๋ยวนี้เวียกนักดวงแท้จริงและบ่ฮู้ว่าจะได้รับผลคือแนวใดแบบโตเว้ามานั่นน่ะแสงเดือน
0: เรื่องนี้โตต้องใส่ทุกความพยายามพลมาลีถึงจะนักดวงและยุ่งยากแต่ผลที่ได้รับคราวต่อไปมันคุ้มค่าสมควรเด้อ
1: คำผิวเว้าถึกแล้วล่ะงานนี้เดิมพันเป็นพิเศษเลยได้หันเป็นล้านๆกีบซึ่งพวกเฮาทั้งสองก็ปรารถนาอยากได้มันอยู่หากแต่บ่โชคดีคือตัวโอกาสของตัวมาถึงแล้วล่ะต้องเสื่อยไส้ให้เกิดผลประโยชน์หลายที่สุดได้เท่าที่จะหลายได้นะ
2: เฮาจะพยายามจนสุดความสามารถเลยล่ะโมส่วนจะได้ผลสำเร็จนั้นเฮายังบ่สามารถให้คำตอบได้เถื่อ
0: คือจะบ่มีปัญหาอย่างติมาเลยหากไอ้อนุภาพคิดถึงบุญคุณของคนตามแผนการที่พวกเราได้วางไว้นั่นแล้วอาจจะสวยแก้นักให้เป็นเบาแก้ยากให้เป็นง่ายได้อยู่ดอกสิ่งสำคัญนั่นเมนโตต้องอดทนและเอาใจใส่เรื่องลูกสะกอนเพราะไอ้อนุภาพน่ะหักลูกของเราอยากให้ลูกมีความสุขและอบอุ่นหากโตเฮ็ดได้ดีก็จะมีผลสะท้อนให้เกิดผลสำเร็จอย่างบ่ต้องสงสัยเลยล่ะ
2: เขาจะพยายามคำพิว

0: ผนการคณมิตรของน้องหันเป็นอันใดแด่คำผิว
1: ได้ผลหน่อยหนึ่งแล้วได้ไอ้สุบัน
0: ได้ผลหน่อยหนึ่งน้องเว้าแนวใดเกาะคำผิวไอ้บ่เข้าใจเลยได้นี่นะคำว่าน้อยหนึ่งของน้องหันมันหมายความว่าจังใดเกาะ
1: โถเอ้ยไอ้ก็ได้ก็หมายความว่าบ่ได้มดจังใดล่ะ
0: ไอ้เข้าใจแล้วว่าบ่ได้มดแล้วนะแต่อยากขอคำอธิบายถึงคำว่าน้อยหนึ่งจากน้องหันนะว่าเป็นแนวใดแท้
1: คือจังซี่ไอ้สุบันภายหลังจากน้องและมาลีวางแผนการแล้วก็ให้นางไปดำเนินการเลยทำอิดผัวของนางก็แสดงท่าทีสงสัยในการเปลี่ยนแปลงอย่างคาดบ่ถึงของมาลีแต่ด้วยพริกไหวของนางผลปรากฏจึงมีดังนี้

0: เก่งหลายคำผิวต้องค่อยๆเข้าหาแบบนี้แหละจึงสามารถเอาชนะหัวใจของเขาได้นะเบิ่งคือว่าผัวของนางจะบ่ค่อยไว้วางใจปานใดเด้เนาะ
1: ตามธรรมดาได้อ้ายสุบรรณจากคนที่บ่มีหยังได้ผ่านมาเกิดมีขึ้นอย่างวงไว้จังซั่นไผก็ต้องให้คิดอยู่หั่นล่ะยังดีได้ที่ผัวของนางรับเอาข้อเสนอน่ะ
0: อ้ายบ่คิดเลยว่าผัวของมารีจะเป็นคนนักแน่นเช่นนั้นความจริงแล้วก็เป็นที่น่าย่องยอสรรเสริญอยู่ดอกแต่ในเมื่อยุคธุรกิจกำลังปั่นหัวคนเช่นนี้มารีก็ต้องได้ดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขตามที่ความต้องการ
1: น้องบ่ได้ตำหนิมารีดอกแต่นางก็ต้องได้ระวังตัวเพราะผัวของนางต้องติดตามการเคลื่อนไหวอย่างแน่นอนหากเกิดเหตุผิดพลาดขึ้นมาเรียกที่พวกเขาวางแผนการเอาไว้ก็จะต้องเสียไปโดยบ่มีหยังตอบแทนได้หั่น
0: ในนี้รวมทั้งอ้ายอีกแม่นบ่คำผิวที่ต้องได้ระวังตัวนะ
1: ก็มีส่วนต้องได้ระวังได้อ้ายสุบรรณตามน้องได้ยินกิตติมศักดิ์ของผัวนางแล้วเป็นพนักงานสอบสวนและสืบสวนมือหนึ่งของกองปราบพิเศษพุ่นใด
0: ถึงปานนั้นพุ่นว่าโอ้เป็นตาย่านเลยเนาะ
1: อ้ายจะถือเป็นเรื่องตลกแดหากมีหยังเกิดขึ้นกับอ้ายแล้วมันสิมีผลสะท้อนที่จะเฮ็ดให้น้องมีความลำบากไปคือกันได้สิบอกให
0: ้เสืออ้ายเถอะนะคำผิวหากผู้หญิงเห็นพร้อมแล้วจะบ่มีปัญหาหยังเกิดขึ้นแน่นอนคนหัวใจห้อนคือมารีนี่นะอ้ายสามารถเข้าหาได้ง่ายกว่าคนสุขุมเยือกเย็นที่สุดล่ะ
1: น้องเสืออ้ายอยู่ดอกเพียงแต่ย่านเกิดพลาดพังจึงเตือนสติไว้ก่อนเล่าเรื่องทีให้ความหวังแก่มารีนั่นล่ะฮอดคันใดแล้วก
0: ็น้องหมายถึงการตั้งห้างขายเครื่องเป็นบ่นี่
1: แม่นแล้วไอ้สุบรรณเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้นั่นไอ้ต้องฮอดใจในเรื่องนี่ได
0: ้
1: พอถ้าเกิดว่าผัวของนางมารีสะกดห้อยตามนางแล้วบ่เห็นห้านขายเครื่องที่นางเว้าสู่ผัวฟังเรื่องต่างๆจะผันแปรไปทางอื่นได
0: ้สบายใจได้เถาะคำผิวทุกอย่างไอ้เตรียมพร้อมไว้อย่างเรียบร้อยแล้วแหละมารีก็จะเข้าประจำห้านในมืออื่นนี่แหละ
1: ไอ้ผู้เทวันนี
0: ่ก็แท้แล้วบ่คำผิวเวลานี้เครื่องทุกอย่างกำลังถือขนมาเข้าใส่ห้านแล้วประมาณ 3-4 ชั่วโมงต่อหน้านี่นะทุกอย่างต้องเรียบห้อย
1: นี่มารีฮู้เรื่องนี้แล้ววะ
0: ยังเถื่อได้คำผิวแต่อ้ายบอกกับนางแล้วว่าสิ่งที่อ้ายให้คำมั่นสัญญากับนางนั้นต้องปรากฏผลอย่างเป็นจริงในไวนี่แหละ
1: คันซึ่งสั้นแล้วใดมารีจึงจะฮู้ว่ามื้ออื่นนางจะได้เฮ็ดเวียกแล้วล่ะ
0: บ่มีปัญหาดอกคำผิวเพราะตามปกติแล้วมารีจะต้องมาพบพวกน้องตามเวลาที่ได้กำหนดไว้เมื่อนางมาฮอดในมืออื่นนี้ไอ้ก็จะพานางไปเบิ่งห้านและก็อธิบายซึ่งวิธีต่างๆอย่างละเอียดสู่นางฟังจากนั้นก็จะจัดพิธีเปิดห้านตามความเหมาะสมซึ่งเรื่องนี้ไอ้ก็จัดวางไว้เรียบห้อยแล้วล่ะ
1: มารีนี่สร้างโชคดีแท้ๆเนาะยูซือก็ได้เป็นเจ้าของห้านที่ใหญ่โตอย่างบ่ฮู้สึกตัวมีผู้ชายที่ใจดีคืออ้ายลงเรืออยู่บ่เนาะเพื่อน้องจะได้สบายขึ้นมาลีแด
0: คิดอยากอยู่กับทีแล้วว่าคำผิวอ้ายเคยเสนอเรื่องนี้กับน้องก่อนทุกคนได้แต่น้องบอกว่าบ่อยากอยู่คงทีอยู่บนเก่าอยากเปลี่ยนบรรยากาศในการขายเครื่องแบบใหม่เรื่อยๆนี่นะ
1: ตอนนั้นแมนเทได้อ้ายสุบรรณน้องอยากเปลี่ยนบนอยู่เรื่อยๆไปทางนี้ก็ย้อนว่าบ่มีผู้ใดปรึกษาหารือนั่นเองเฉพาะอย่างยิ่งก็แมนผู้ลงทุนตัวจริงนี่ล่ะน้องบ่คิดว่าเรื่องที่จะเคยเสนอน้องจะเป็นจริงคืออ้ายเฮ็ดมานี่แต่เมื่อเห็นมารีจะได้เป็นเจ้าของห้านอีหลีน้องคิดอยากเป็นคือมารีแท้ๆล่ะ
0: จ่าเย็นๆที่คำผิวอ้ายยังมีหมู่อีกหลายคนอยู่ดอกที่จะให้ความช่วยเหลือแก่น้องกันนะหากเวียกที่น้องวางแผนไว้นี่สำเร็จผลแล้วน้องอาจจะได้เป็นเจ้าของห้านที่ใหญ่โตกว่ามารีก็ได้

0: ันสิเป็นไปได้บ่ไอ้สุบรรณน้องย่านว่าจะบ่โชคดีคือกันกับมาลีติภายล่ะที่คิดใจดีคืออ้ายน่ะย่านแต่เว้าให้น้องดีใจซื่อๆดอก
1: คำผิวพวกเฮาฮู้จักกันมาโดดแล้วเด้น้องบ่เสียใจอ้ายซั่นบ
0: ่ก็ย้อนโดนนี่ล่ะเลเสือใจอ้ายคนที่มาที่หลังจึงคว้าไป

0: ไผสิว่าหยังได้ล่ะ
1: บ่ได้ได้คำผิวคือไอ้เว้ามาแหละไอ้บ่คือคนอื่นที่อยากเสี่ยวใส่เมเสี่ยวนะเมื่อหลายคนฮู้ว่าน้องคือเสี่ยวของเมียไอ้ภายหลังที่เมียได้เสียชีวิตแล้วไอ้มีการพัวพันแบบพิเศษกับน้องเขาจะต้องคิดว่าพวกเฮามีหยังกันมาก่อนแล้วและการจากไปของเมียของอ้ายก็ย้อนตอมใจในเรื่องจังซั่นล่ะ
0: อ้ายคิดเอาเองติ
1: แม่นนี่คือความคิดของอ้ายเพราะสื่อได้คำผิวความจริงนั้นอ้ายก็สนใจน้องคือกันแต่คำว่าเมเซียวนี่นะเทียนให้อ้ายคมใจไว้เพราะสิ่งนี้อ้ายถือเป็นคติตลอดมาถ้าเป็นญาติพี่น้องหรือลูกหลานฮู้กันมาก่อนหรือภายหลังก็ตามอ้ายจะปฏิเสธทันทีเลย
0: คนเฮากับแปลกคือกันเนาะแทนที่ว่าแหงฮู้แหงสิใกล้ซิดก็แหงคัวเอาไว้เพื่อจะให้ถือกับคำว่าเหื้อลมในหนองเงินท้องจะไปใส่เท่านั้นล่ะ
1: สำหรับอ้ายแล้วบ่เป็นแบบนั้นในคัมภีร์แหงฮู้หรือแหงใกล้อ้ายแหงหลีกไกลๆถึงเท่าใดน้องก็บ่ต้องน้อยใจดอกประตูเฮือนของอ้ายยินดีต้อนรับน้องทุกเวลามีหยังก็มาโลดอ้ายยินดีช่วยเหลือน้องทุกอย่างบ่แน่ในคัมภีร์พวกมูที่มาให้พวกเขาช่วยเหลือนี่ก็ขันเหลือใส่เหลือจ่ายคือกันหากเวียกนี้สำเร็จอาจจะแนะนำให้น้องฮู้จักนำดอก
0: ถ้าบ่สำเร็จน้องก็ต้องบ่มีโอกาสได้ฮู้กับลาวแม่นบ่ล่ะ
1: ต้องได้ฮู้ในบ่ดลนี่แหละเพราะแผนการทุกอย่างที่จะช่วยเขานี่นะน้องก็มีส่วนประกอบที่สำคัญเช่นกันเอาไว้ให้โอกาสเหมาะสมก่อนอาจจะจัดแจงเรื่องนี้เองเอ๊ะเฮ็ดได๋เนาะจึงจะให้มารีไปเฮือนของอ้ายได้นะ
0: แม่นหยังกันอ้ายคิดจะล่อนลัดตัดตอนเลยจังซั่นวะนี
1: ่ได้คิดเลิกปานนั้นติคำผิวอ้ายเพียงแต่อยากให้นางไปเห็นความยิ่งใหญ่ของอ้ายเพื่อเป็นการเพิ่มความกดดันในหัวใจของนางให้โน้มเอียงมาสนใจอ้ายต่างหากนะ
0: อ้ายอยากให้นางเห็นความอุดมสมบูรณ์ในเนื้อทีและในตัวเฮือนที่สามารถเอื้อนได้ว่าคฤหาสน์แม่นบ่ล่ะ
1: น้องเข้าใจได้ถูกต้องแล้วคำผิวอ้ายเชื่อว่านางจะเก็บไปคิดอยู่บ่เซาถ้าหากได้มาเห็นเฮือนของอ้ายที่มีครบทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเจตให้นางมีความสุขตลอดชาติจังได๋ล่ะ
0: เรื่องสำนีบ่เห็นว่าสิยากเลยเพียงแต่น้องสวนว่าเป็นลิ้นเฮือนของอ้ายเท่านั้นล่ะมีบ่ที่นางจะปฏิเสธน่ะ
1: คันสั่นก็ช่วยเป็นพลายอ้ายเด้อๆนี่คือข้าเจรจา
0: โอ้อ้ายสุบันนี่ฮู้ใจน้องแท้ๆเนาะ
1: ก็ย้อนฮู้ใจน้องโพดนี่แหละจึงหักห้ามใจตนเองไว้บ่ให้หักน้องนะ
0: อย่าสู้เว้าเถาะมันค้านหยังสิหักน้องบ่ได้ล่ะ
1: อุดมคติจังได๋ล่ะแม่เสียวตกลงเนาะคำผิวเมื่อใดพวกน้องพร้อมแล้วก็บอกให้อ้ายเลยอาจจะจัดพิธีต้อนรับอย่างบ่เคยมีมาก่อนล่ะทั้งอาหารและคนบริการแม่นสั่งมาจากโรงแรมทั้งนั้น
0: ตกลงเมื่อใดอ้ายพร้อมน้องจะบอกให้อ้ายฮู้ดอก

0: เจ้าสู้ขึ้นกว่าเก่าตั้งหลายเท่าเลยล่ะไอ้ไปยังแมนบังแม่เครื่องนุ่งสุดนี่นะอุ้ยกลมกลืนกับผู้พางของไอ้อีหลีเลยเด
1: ้บ่จะเป็นดอกมาลีเพราะว่าไอ้เสื้อสีมือในการเลือกเครื่องนุ่งอยู่แล้วล่ะบ่ต้องวัดแทกกับพอดีแล้วล่ะขอบใจหลายเด้อที่น้องซื้อมาให้นะ
0: บ่เอานะปิยังต้องขอบใจน้องล่ะพวกเขาเป็นผัวเมียกันอันใดที่ดีและจบงามก็ต้องซอกมาให้กันละกันละบ
1: ่ส่วนอ้ายนี่ติล่ะบ่สามารถตอบสนองให้น้องได้นะเงินเดือนก็พอได้อยู่ได้กินก็คือน้องฮู้นั่นแหละถ้าจะเฮ็ดผิดก็ญาติลูกจะลำบากที่ต้องได้ห่างเหินกัน
0: อย่าเว้าเรื่องเศร้าดอกไอ้อนุภาพค่อยๆหาไปนี่ล่ะน้องก็พอจะสวยสู่ไอ้ได้แล้วนี่นาขออ้ายอย่าคิดยังให้หลายกว่านี้เลยมิแต่ว่าถ้ามันบ่ให้แหงเกินไปซึ่งน้องหมายว่ามีคนเอาอย่างมาให้อ้ายก็บ่ควรปฏิเสธส่วนอ้ายจะเฮ็ดน้ำข้าวหรือบ่นั้นมันแม่นสิทธิ์ของอ้ายพ่ออ้ายน่ะบ่ได้เฮียข้องเอาจากเจ้านี่นาย
1: ากหลายได้มาลีที่อ้ายจะเปลี่ยนใจคือน้อง

นำเนี่ยนะเพราะว่าการรับเอาสิ่งของจากคนอื่นที่มีคดีใดหนึ่งนั้นอยากบ่อยากก็แม่นรับเอาสินบนหรือว่าถูกซื้อจ้างจับอ้อยนั่นเองนะ

ู้พิทักษ์สันติราษฎร์บทประพันธ์ของส.ศรีมุกสวรรค์จากการแสดงของคณะละครเสียงแคลาวซึ่งมีอุดรวงไสไพมณีธรรมวงศาอุลาราชจักรซีจันแพงคำหักไกสอนวิสัญญาราษฎร์บัวท้องศรีสมบัติและวิไลพรวงพจันทร์ให้เสียงแสดงสู่ทานฟังอัมไพศรีสมวงสมคิดบุตรดาเซียนบันทึกเสียงและให้ดนตรีประกอบได้หมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้เชิญทานติดตามรับฟังได้ใหม่ในโอกาสหน้าในวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขออวยพรให้ทานผู้ฟังทุกทานจงประสบแต่ความสุขโชคดีมีไสให้พญาติโลคาทุกทิวาราติการสบายดี

เฮียนคือแสงเทียนสู่ความสำเร็จสุขสบายดีวินทักแฟนและการมดทุกทานของยินดีต้อนรับประดทานเข่าสู่รายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมศบรรดาทานเนาะมาพบกันมื้อนี้เซนเก่าเซนเคยอยู่กับข้าพเจ้าครูสุขเปาพีระวงศ์ซึ่งว่าจะได้นำเอาข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดระยะหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยแห่งซาดีมานำเสนอให้กับบรรดาทานได้รับฟังกันสามสิบหนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปเนาะบรรดาทานเริ่มตั้งแต่เวลา11โมงหา12โมงเนาะอยู่กับรายการของพวกเขามาพบกันมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันอาทิตย์ซึ่งคงกันกับวันที่31พฤษภาคม2026นั่นเองเนาะก็ถือว่าเป็นมื้อสุดท้ายแล้วสำหรับเดือนพฤษภาเฮาเดินทางมาฮอดครึ่งปี2026แล้วเนาะมินทักแฟนรายการโมทุกทานโอ้ยวันเวลานี้ผ่านไปไวอีหลีมาพบกันในระยะต้นๆของทางรายการนี้มาหาฟังกันทีอีกหนึ่งข่าวเนาะโดยเฉพาะก็แมนหงเฮียนสามัญพรสวรรค์แห่งซาดจัดพิธีปลูกต้นไม้พิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นในตอนเช้าของวันที่29พฤษภาคม2026นี้หงเหียนสามัญพรสวรรค์แห่งซาดได้จัดพิธีปลูกต้นไม้เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งซาดและวันเด็กน้อยสากลประจำปี2026ขึ้นที่หงเหียนสามัญพรสวรรค์แห่งซาดวิทยาเขตดงโดกโดยการให้เกียรติคำความของทานปริญญาเอกนางด่านลาวรกิตติพันธ์หงรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาทานแก้วสิทธิพรจันทลาผู้อำนวยการโรงเรียนสามัญพรสวรรค์แห่งชาติมีบรรดาทานหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าโครงการจากกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยคณะอำนวยการครูอาจารย์แขกถึกเซินและน้องน้อยนักเรียนเข้าร่วมจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้แม้นเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับน้องนักเรียนเยาวชนสาวหนุ่มเห็นได้คุณค่าความสำคัญของป่าไม้และเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้มีความห่มเย็นสะอาดสวยงามและเพื่อเป็นการกะเกียมเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากลที่จะมาถึงนี้ให้มีความหมายความสำคัญในโอกาสดังกล่าวทานนางนวมคำจันทบุรีหัวหน้ากลุ่มสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาก็ได้กล่าวถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินอกนั้นทานยังได้เน้นนักให้ครูอาจารย์และนักเรียนทุกคนร่วมการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความสีเขียวสะอาดงามตาหลังจากนั้นเนาะทานปริญญาเอกนางดาลวรกิตติพันธ์หงรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยคณะประธานแขกถึกเชิญครูอาจารย์และนักเรียนทุกคนได้พร้อมกันปลูกต้นไม้อยู่บริเวณอ้อมข้างอาคารเรียนของโรงเรียนสามัญพรสวรรค์แห่งชาติเพื่อเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวให้แก่โรงเรียนซึ่งต้นไม้ที่นำมาปลูกในครั้งนี้ประกอบมีประเภทไม้อุตสาหกรรมเราก็ถือว่าเป็นการกักเกียมเนาะบรรยากาศของการเฉลิมฉลองวันที่มีความหมายความสำคัญนั่นก็คือวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากลนั่นเองเช่นเดียวกันกับเรื่องของคณะบริหารงานสาวหนุ่มมหาวิทยาลัยแห่งชาติเนาะได้มีการจัดขบวนการออกเพลงงานรวมเพื่อสร้างขบวนการคำนับรับต้นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและเพื่อคำนับรับต้นวันสั่งตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ30ปีซึ่งจัดขึ้นในตอนเช้าของมื้อวันเสาร์มื้อวานนี้เนาะวันที่30พฤษภาคม2026ซึ่งว่าบริเวณที่เพิ่นได้มีการออกเฮงานหรือว่าอนามัยรวมนี้ก็แม่นอ้อมห้อมตึกสำนักงานผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติและบริเวณเลียบแคมทางจุดสำคัญตั้งแต่หน้าคณะเศรษฐศาสตร์หาไฟแดงดงโดกนั่นเองก็เพื่อเป็นการสร้างขบวนการการอนามัยรวมเพื่อเป็นการจัดสรรหรือว่าเป็นการสร้างขบวนการในการรับคำนับรับต้อนวันสำคัญต่างๆที่จะมาถึงก็ถือว่ามีหลายวันได้เนาะคือมื้ออ
ื่นที่จะมาถึงนี่หลายๆบอนก็มีการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากลซึ่งมีกิจกรรมหลากหลายแหละก็เป็นบรรยากาศนึงที่คึกคืนมวลซื่นหลายพอสมควรเจ้าท่านผู้ฟังและที่ผ่านไปนั้นก็เป็นข่าวสารในระยะทําอิฐที่ทางทีมงานรายการของพวกเขาได้คัดสรรนํามาเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันเดี๋ยวเขาจะมาเปลี่ยนบรรยากาศจากน้อยนึงให้บรรดาท่านนี่ได้รับฟังเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการของพวกเขาสักก่อนจากหนึ่งเสียงเพลงแล้วจึงกลับเข้ามาพบกันในระยะต่อไปของทางรายการ

จ้าท่านผู้ฟังเลยที่ผ่านไปนั้นก็เป็นหนึ่งเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเขาฝากเป็นความมวลความซื่นให้กับบรรดาทานได้หับฟังกันในมือพักผ่อนดีๆแบบนี้กับคำว่าพบกันในระยะที่2ของทางรายการบรรดาทานยังอยู่กันกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมศเนาะข่าวมาหับฟังข่าวพร้อมทางประสาสัมพันธ์ดีๆจากทางมหาวิทยาลัยแห่งชาติกันต่อเลยเนาะมาต่อกันที่ข่าวจากเบื้องสถาบันคงจื้อมหาวิทยาลัยแห่งชาติโดยเฉพาะก็เป็นข่าวคณะนํากระทรวงศึกษาธิการกีฬาและมหาวิทยาลัยแห่งชาติเยี่ยมยามนักศึกษาสาขาครูภาษาจีนเนื่องในโอกาสพิธีปิดกล่องประชุมฝึกอบรมเวียกงานกดกาผักกดกาลัดให้แก่คณะผักคณะนำแต่ละคันและผู้เฮ็ดเปียกกวดกาที่ขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้มาจัดอยู่ที่สโมสรสถาบันคงจื้อโดยมิทานหงศาสดาจารย์ปริญญาเอกทองสลิดมังโนเมกกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางผักหงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้เข้าร่วมเป็นประธานในกล่องประชุมในวันที่29พฤษภาคม2026นี้ซึ่งก่อนจะมีการเข้าสู่กล่องประชุมทานหงศาสดาจารย์ปริญญาเอกทองสลิดมังโนเมกพร้อมด้วยทานปริญญาเอกนางดาราวรกิติพันธ์หงรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาทานศาสดาจารย์ปริญญาเอกเดชสานุราชเซนดงเดชผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติทานหงศาสดาจารย์ปริญญาเอกสินทวรดาลวงศ์และทานศาสดาจารย์ปริญญาเอกภูเพชรเกี้ยวพิลวงศ์ห้องผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติได้ลงเยี่ยมยามถามข่าวนักศึกษาสถาบันคงจื้อโดยเฉพาะกรมลักษูตรครูภาษาจีนในห้องเรียนนักศึกษาหญิงชายได้แนะนำตัวเองด้วยภาษาลาวภาษาจีนอย่างคล่องแคล่วพร้อมทั้งได้ตอบคำถามของคณะนำซึ่งทานหงศาสดาจารย์ปริญญาเอกทองสลิดมังโนเมกก็ได้ตีราคาสูงต่อผลงานของสถาบันคงจื้อที่ได้สร้างขึ้นซึ่งมันได้แสดงออกในความตั้งใจทำเรียนของนักศึกษาและทานยังได้แสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงมายังครูอาจารย์ลาวจีนที่เอาใจใส่ซิดสอนนักศึกษาลาวพร้อมทั้งได้ให้กำลังใจนักศึกษาและให้ทิศทางโดยทานได้เน้นว่าการศึกษาเป็นช่องทางที่ดีที่จะนำพาให้เฮามีอนาคตที่สดใสกว่าเก่าโดยเฉพาะก็เป็นการเรียนภาษาจีนซึ่งเป็นภาษาที่กำลังได้รับความนิยมสูงในสังคมลาวนักศึกษานอกจากจะเฮี้ยนเอาความรู้แล้วก็ขอให้นักศึกษาทุกคนจงตั้งใจฝึกฝนล้อล้อมเอาคุณสมบัติเอาความมีมานะอดทนประหยัดมัธยัสถ์ความบุกบืนเฮาหันของครูจีนมันบ่ง่ายที่พวกเพิ่นได้ตัดสินใจเดินทางออกจากบ้านเกิดเมืองนอนออกจากบ่อนที่มีการพัฒนาเพื่อมาสิสอนพวกเขาอยู่ณที่นี่ซึ่งพวกเพิ่นได้มีน้ำใจเสียสละอันสูงส่งและหวังยังยิ่งว่าในอนาคตนักศึกษาจะกลายเป็นครัวเชื่อมต่อมิตรภาพลาวจีนอันสำคัญช่วยพัฒนาสังสาประเทศชาติและเป็นสาวหนุ่มที่เป็นก้อนกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติดังคำเว้าที่ว่าสาวหนุ่มแมนแขนขวาของผักแมนกองกำลังสืบทอดการปฏิวัติและเป็นเจ้าของประเทศชาติในอนาคตหลังจากนั้นทานคำฮุงจันทะวงศ์หัวหน้าสถาบันคงจื้อก็ได้แจ้งสภาพการเรียนการสอนพร้อมทั้งรายงานเกี่ยวกับหลักสูตรครูภาษาจีนโดยเฉพาะกรมระบบ 2+2 และปัจจุบันนักศึกษาปีที่2ที่สอบสิงพานระดับภาษาจีน HSKC มีจำนวน64คนซึ่งได้ผ่านตามเงื่อนไขของจีนที่จะไปเรียนต่อในระดับปี3หาปี4อยู่ที่ประเทศจีนในเดือนกันยานี้เจ้าเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวจากเบื้องสถาบันคงจื้อโดยเฉพาะก็แม่นมีคณะนำมีการนำเพิ่นได้ลงเยี่ยมยามเบิ่งการเรียนการสอนนั่นเองและขอประสาสัมพันธ์กันเติมเนาะหยับย้ายใส่สวยกันมาอีกสำหรับการแจ้งข่าวดีสำหรับใครที่ว่ากำลังจะศึกษาเรียนต่อในระดับปริญญาโทอยู่ในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะก็แม่นทางด้านเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์สังคมปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์สังคมได้เปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาโทแล้วเนาะซึ่งว่าปีนี้เพิ่นเปิดทั้งหมดอยู่7สาขาซึ่งประกอบด้วย1สาขาการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว2สาขาการคุ้มครองทรัพยากรวัฒนธรรม3สาขาการพัฒนาสังคม4สาขาวิทยาศาสตร์การเมือง5สาขาการจัดการพื้นที่เพื่อการพัฒนา6แมนสาขาการศึกษาประชากรและการพัฒนา7แมนการคุ้มครองสังคมในการจกจัดจัดสัญญกย้ายนั่นเองเนาะเจ้าเนาะซึ่งว่าปัจจุบันนี้เพิ่นได้เปิดรับแบบฟอร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจะเปิดฮอดวันที่23เดือน7 2026จึงจะปิดเนาะสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากไปยกระดับในระดับปริญญาโทเกี่ยวกับสายสังคมปัจจุบันนี้เพิ่นเปิดรับนักศึกษาแล้วเนาะบรรดาท่านสามารถไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครหรือว่าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เนาะอยู่ที่เพจของคณะวิทยาศาสตร์สังคมเลยพิมพ์เป็นภาษาลาวเนาะเพจ Facebook ของเพิ่นแม่นคณะวิทยาศาสตร์สังคมจุดมศเนาะหรือว่าเข้าไปเบิ่งอีก1ช่องทางนั่นก็คืออยู่ที่เพจ Facebook ของกระดานข่าวมศก็ได้เนาะเพราะว่าเฮาจะได้มีการแจ้งแจ้งการและรายละเอียดของการสมัครอยู่ในหั่นเนาะสำหรับท่านไหนเนาะที่ว่าต้องการอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาโทของคณะวิทยาศาสตร์สังคมบรรดาท่านสามารถโทรสอบถามได้ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์เนาะหรือว่าส่งวอทแอปหาเพิ่นก็ได้ที่หมายเลข020-5949-3265 5949-3265เด้อและอีกหนึ่งหมายเลขของเพิ่นแม่น020-5885-7899 5885-7899เนาะก็ถือว่ามีทั้งหมดแม่น7สาขาพุ่นได้เนาะที่ว่าเพิ่นเปิดรับในปัจจุบันนี้ก็สามารถสมัครได้เลยเนาะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเพิ่นก่อนก็ได้เจ้าเนาะนั่นก็คือแม่นข่าวรวมไปถึงประชาสัมพันธ์จากทางรายการของพวกเขาในระยะที่2นั่นเองเอาเป็นว่าปรับเปลี่ยนบรรยากาศจากน้อยหนึ่งสลับซับเปลี่ยนให้บรรดาทานบินทักเฟลกาศนี้ได้เฮาฟังเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการของพวกเฮาสะกอนจากหนึ่งเสียงเพลงแล้วจึงกลับเข้ามาพบกันในระยะที่3ของทางรายการกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมอซอ

จ้าเนาะก็พักไปแล้วสำหรับส่งเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเขาฝากเป็นความเหมือนความซึ้งให้กับบรรดาท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขาอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะในมือพักผ่อนดีๆแบบนี้หาฟังข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติไปนำเนาะแล้วก็สลับสับเปลี่ยนไปด้วยเสียงเพลงอันม่วนๆจากทางรายการของพวกเขาที่คัดสรรนำมาฝากให้กับบรรดาท่านได้ติดตามหาฟังกันนั่นเองมาพบกันในระยะที่3ของทางรายการแล้วเนาะยังอยู่กันกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมอสอเดอร์เนาะกับเข้ามาพบกันในระยะนี้ก็มีแจ้งการประชาสัมพันธ์ดีๆเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาโทของคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนั่นเองเนาะซึ่งว่าปัจจุบันนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพิ่นกำลังได้มีการเปิดหลักสูตรปริญญาโทเนาะ2สาขาประจำศึกษา2026หา2027นี่ซึ่ง2สาขานี้ก็ประกอบด้วยเนาะ1แม่นสาขาการวางแผนและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมโครงการและก็2แม่นสาขามลพิษสิ่งแวดล้อมและการป้องกันนั่นเองเนาะซึ่งว่าเพิ่นเปิดให้บรรดาท่านที่ว่ามีความสนใจนี่เริ่มสมัครได้แล้วเนาะนับแต่มื้อนี้เป็นต้นไปจนฮอดวันที่11เดือน7 2026นี้ซึ่งการเฮียนของเพิ่นแม่นจะมีการเฮียนแม่นเฮียนในภาคของวันเสาร์และวันอาทิตย์นั่นเองเนาะซึ่งว่าสำหรับขบวนการสอบเสียงหรือว่าการคัดเลือกนักศึกษาในระดับปริญญาโทของทางคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนี่ก็จะมี2แบบก็คือเป็นภาคเขียนและภาคสัมภาษณ์นั่นเองเนาะสำหรับผู้ที่ว่ามีความสนใจเนาะก็สามารถเข้าไปพัวพันเอาคำห้องหรือว่าประกอบเอกสารได้อยู่ที่แผนกการศึกษาหลังปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้เลยเนาะหรือสามารถเข้าไปเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าดาวโหลดแบบฟอร์มสมัครได้อยู่ที่เพจของกระดานข่าวมอโซก็ได้เด้อเนาะหรือว่าเข้าไปที่เพจของคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเลยก็ได้สำหรับหมายเลขโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับอาจารย์ผู้ที่หับผิดชอบอยู่เนาะนั่นก็คือหมายเลขโทรศัพท์ของเพิ่นแมน020-5425-8679 020-5425-8679 เนาะและอีกหนึ่งหมายเลขของเพิ่นแมน020-9967-7795 020-9967-7795นั่นเองเนาะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเพิ่นได้สำหรับหลักสูตรปริญญาโทของคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนั่นเอง

0: เจ้าเนาะและอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนาที่จะมาถึงนี้นอกเหนือจากกิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติแล้วเนาะอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นการสร้างกระบวนการสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งชาตินั่นก็คืองานแข่งขันศิลปะนักศิลปะวรรณคดีของนักศึกษาทั่วมหาวิทยาลัยแห่งชาติประจำศึกษา2025-2026เนาะซึ่งว่าเพิ่นจะได้จัดขึ้นในวันที่26มิถุนายน2026ที่จะมาถึงนี้เริ่มแต่ 8:00 น.-4:00 น.แลงอยู่ที่สโมสรใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งการแข่งขันก็จะประกอบมี3รายการคือรายการแข่งขันเพลงลูกทุ่งบ้านนาหญิงสายการแข่งขันขับลำท้องถิ่นหญิงสายรวมไปถึงการแข่งขันฟ้อนรวมหมู่ยิงทรายนั่นเองเสื้อในว่าอีเป็นหนึ่งอีกกิจกรรมที่จัดขึ้นอยู่ภายใต้บรรยากาศของการเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ30ปีที่ใกล้ๆมมที่จะมาถึงนี่เนาะนั่นก็คือวันที่5พฤศจิกายนปี1996หาวันที่5พฤศจิกายนปี2026นั่นเองก็ถือว่ามีหลากหลายกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองวันสำคัญดังกล่าวนี้เนาะก็เต็มไปด้วยบรรยากาศที่ฟดฟุ้นเหมือนซืนเนาะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนอกจากงานแข่งขันศิลปะแล้วเนาะยังจะมีงานแข่งขันกีฬานักศึกษาทั่วมหาวิทยาลัยแห่งชาติอีกและก็จะมีหลากหลายกิจกรรมเนาะทางรายการของพวกเฮาก็จะได้นำเอาบรรดากิจกรรมต่างๆนี้มาอัปเดตให้กับบรรดาท่านได้หาฟังกันตื่มอีกเนาะเพื่อเป็นการบอกเราข่าวและก็บอกเราเรื่องราวต่างๆให้กับบรรดาท่านได้หับฟังกันนั่นเอง
1: ที่สื่อว่าบ้านหาใต้ใกล้เขื่อนใหญ่น้ำอ้าวพุ่นเดิน
0: สำหรับกิจกรรมที่มหากระจบลงในอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นก็คืองานตลาดนัดสมัครงานของมหาวิทยาลัยแห่งชาติครั้งที่15ประจำปี2026ที่จัดขึ้นอยู่ที่สโมสรใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติแต่วันที่27หาวันที่28นั่นเองเนาะซึ่งว่าภายในงานนี้ก็เต็มไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลายได้มี30กว่าบริษัทเข้าร่วมเปิดบูธเพื่อแนะนำเกี่ยวกับบริษัทรวมไปถึงแนะนำเกี่ยวกับตำแหน่งงานมีน้องนักศึกษาเข้าร่วมหลายกว่า 2,000 กว่าคนเนาะในงานครั้งนี้บอกได้เลยว่างานที่หากระจบลงไปโดยเฉพาะก็เป็นงานตลาดนัดสมัครงานของมหาวิทยาลัยแห่งชาตินี้ก็ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเนาะเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่กำลังซอกหาบอลฝึกงานรวมไปถึงนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในปีสุดท้ายนี้ได้มีโอกาสได้รู้จักกับบริษัทรวมไปถึงตำแหน่งงานต่างๆเนาะที่มีความต้องการของบรรดาบริษัทต่างๆได้ให้นักศึกษาได้สมัครและก็ได้ไปรู้จักเนาะกลายเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่มหากาจบลงไปเนาะหลายคนก็อาจจะได้ไปหลายคนก็อาจจะรู้ข่าวซ่าน้อยหนึ่งก็บ่เป็นหยังเนาะเพราะว่านอกจากงานตลาดนัดสมัครงานของมหาวิทยาลัยแห่งชาตินี้อีกหนึ่งงานที่เพิ่นก็จัดกันเป็นประจำทุกปีเนาะนั่นก็คือวันนัดพบแห่งงานคสบของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเนาะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่คล้ายๆกันที่เปิดให้กับบริษัทนี้ได้เข้ามาเปิดบูธเพื่อแนะนำตำแหน่งงานและให้นักศึกษาทัวร์มหาวิทยาลัยแห่งชาตินี้ได้รู้จักกับบริษัทหลายขึ้นเนาะและการในส่วนทางเบื้องของคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็มีเส้นเดียวกันเนาะวันนัดพบแห่งงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็ถือว่ามีหลายคณะวิชาได้ที่ว่าจัดเกี่ยวกับงานตลาดนัดแห่งงานแบบนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาได้รู้จักกับบริษัทหลายขึ้นนั่นเองเจ้าบรรณาธิการเนาะนั่นก็เป็นข้อมูลข่าวสารสำหรับระยะที่3ที่ทางทีมงานรายการของพวกเราได้คัดสรรนำมาเสนอให้กับบรรณาธิการได้รับฟังกันเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับบรรณาธิการบ่หลายก็น้อยเอาเป็นว่าเราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้บรรดาท่านได้มวนซึนกับเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเฮาเป็นเสียงคับเสียงลำท้องถิ่นเนาะให้คับกล่อมจิตใจบรรดาท่านในมือพักผ่อนดีๆแบบนี้แล้วจึงกลับเข้ามาพบกันในระยะสุดท้ายของทางรายการกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมส.

ของพวกเขาฟังต้อนให้กับบรรดาท่านได้หับฟังกันในมือพักผ่อนดีๆแบบนี้บางท่านเนาะได้ยินเสียงครับเสียงล้ําแบบนี้ก็สิคิดฮอดบ้านเกิดเมืองนอนได้เนาะโอ๊ยครับกลมจิตใจแบบนี้ม่วนซื่นเนาะหลายๆท่านในโมงเวลานี้ก็อาจจะกําลังพักผ่อนอยู่กับครอบครัวเนาะหรือว่ากําลังจะกินข้าวกินน้ํารวมไปถึงบางท่านก็อาจจะขับรถกำลังอยู่ตามท้องถนนแบบนี้กับบ่เป็นยังเนาะอยู่กับรายการของเบิ่งเฮาหาฟังสารานาฮู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติข้อมูลข่าวสารต่างๆแล้วเนาะก็ยังมีเสียงขับเสียงล้ำเสียงเพลงอันม่วนๆให้กับบรรณาธานได้หาฟังกันน้ำอีกเจ้าเนาะบรรณาธานมาพบกันในระยะสุดท้ายของทางรายการนี้และก่อนจะจากกันไปเนาะฝากกันตื่มกันแล้วกันเด้อสำหรับช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยแห่งชาติบรรณาธานสามารถติดตามได้ผ่านทางหลากหลายช่องทางเลยเพราะว่าปัจจุบันนี้เฮามีเพจ Facebook ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่เป็นเพจทางการอยู่2เพจเนาะนั่นก็คือเพจข่าวสารมศและกระดานข่าวมศพิมพ์เป็นภาษาลาวเด้อจะเบิ่งยอดผู้ติดตามเนาะเกือบแสน follower แล้วเนาะฝากบรรณาธานนี้ไปกดติดตามแน่หรือว่ากดไลค์กดแชร์บรรณาโพสต์หรือว่ากิจกรรมต่างๆของทางมหาวิทยาลัยแห่งชาติของพวกเขาด้วยเนาะและอีก1ช่องทางนั่นก็คือทางเว็บไซต์ www.nuol.edu.u.la ซึ่งว่าจะได้ยิบโฮมอ่าวบรรดาหลักสูตรการเรียนการสอนกิจกรรมรวมไปถึงทุนแลกเปลี่ยนทางระยะสั้นและระยะยาวให้กับน้องๆนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งชาตินี้ได้สมัครเพื่อไปโครงการแลกเปลี่ยนนั่นเองรวมไปถึงรายการของพวกเขาเนาะรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมศออกอากาศให้บรรดาท่านได้ฮับฟังกันเป็นประจำประจำกันเลยในทุกๆวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 11:00 น. หา 12:00 น.ก่อนรายการข่าวพักเที่ยงแบบนี้มุ่นขึ้นมาพบมาพ่อกันได้เนาะกับข้าพเจ้าโคศกเปาพิระวงเด้อเนาะสามารถทักทายสบายดีกับรายการของพวกเขาได้เนาะหรือว่ามีหยังอยากแลกเปลี่ยนก็สามารถส่งมาทางหลังไมค์กับพวกเขาได้เลยเนาะสำหรับมื้อนี้มาเบิ่งเวลานาทีกันแล้วเนาะบ่อยากจากเวลากับมาลัยมีทักแฟนรายการบ่อยากไปเวลากันยังน้อยหน่อยเนาะฝากบรรดาท่านติดตามรายการของพวกเขาแน่เนาะไว้เป็นอีก1รายการในให้บรรดาท่านได้หับฟังข้อมูลข่าวสารแบบนี้แล้วก็จะจากกันไปเนาะขออวยไซให้พรกับบรรดาท่านที่ติดตามหับฟังรายการของพวกเขาเนาะจงมีสุขภาพแข็งแรงและมีพลานามัยที่สมบูรณ์ขอขอบใจสำหรับการติดตามเนาะปิดท้ายกันด้วย1เสียงเพลงสิ้นสุดเสียงเพลงอยู่ไสโคศกพร้อมด้วยทีมงานต้องขออำลาพาจากกันไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับอาทิตย์นี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ปีนี้รัฐบาลจะสืบต่อสุ่มใส่พันธุ์ขยายและจะตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคเมืองจันทบุรีจัดหลายกิจกรรมในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเล็งปู่หยางเส้นทาง13ไต้กิโลเมตรที่21 571ให้สำเร็จก่อนแผนการกองประชุมพบปะขั้นสูงเวียดนามและสิงคโปร์องค์การอนามัยโลกทดลองวัคซีนและยาปินปัวผู้ติดเชื้อพยาธิอีโบลาใหม่และข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: แจ้งการของกระทรวงการต่างประเทศโดยตอบสนองตามคำเสื้อเสริญของท่านอุปรามายัมใจสังการรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐอินเดียท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยภรรยาและคณะจะเดินทางไปเยี่ยมยามสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการและเป็นประธานร่วมกองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือ2ฝ่ายลาวอินเดียครั้งที่10ระหว่างวันที่1หาวันที่3มิถุนายนที่นครหลวงนิวเดลลีเพื่อสืบต่อสืบขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่าง2ประเทศให้นับมือนับแน่นแฟนเป็นการประกอบส่วนเข้าในการเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่างลาวและอินเดียในปี2026ให้มีเนื้อในและความหมายความสำคัญลึกซึ้ง
0: แผนเรียกจุดสุ่มในเดือนมิถุนายน2026รัฐบาลจะสืบต่อสุ่มสายพันธุ์ขยายและจะตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคมติว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10 2026-2030 ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติปี2026ที่สภาแห่งชาติรับรองและสืบต่อจะตั้งปฏิบัติบรรดาคาดหมายที่วางไว้ในมติของสภาแห่งชาติที่พัวพันกับรัฐบาลในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลสำเร็จกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาจัดขึ้นระหว่างวันที่27และ28พฤษภานี้ท่านคำภาพิมสรห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฮู้ว่ารัฐบาลจะสืบต่อจะตั้งปฏิบัติเบียงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปงสนหบด้านโดยสุ่มใส่รักษาความสงบตามแนวชายแดนแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อทางสังคมเป็นต้นปัญหาสแกมเมอร์ปัญหายาเสพติดการเก็บกู้อาวุธศึกและวัตถุระเบิดการค้าขายเถื่อนปัญหาปุ้นจี้ขี้หลักงัดแงะปัญหาอุบัติเหตุทางท้องถนนและอื่นให้ลดน้อยลง
2: สืบต่อจะตั้งปฏิบัติเพียงงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปงสนรอบด้านโดยสุ่มใส่รักษาความสงบตามแนวชายแดนแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆทางสังคมเป็นต้นปัญหาสแกมเมอร์ปัญหายาเสพติดการเก็บกู้อาวุธและวัตถุระเบิดการค้าขายเถื่อนปัญหาปุ้นจี้ขี้ลักกัดแงะปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนนและอื่นๆให้ลดน้อยถอยลงคุ้มครองสถานที่บันเทิงสถานที่บริการสถานที่พักเซาต่างๆที่คนต่างประเทศมาเซาให้ดำเนินถูกต้องตามระเบียบกฎหมายสุ่มใส่การก้าเกียมบรรดาเนื้อในที่จะนำเข้ารายงานต่อกองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ปี2026กองประชุมร่วมระวางคณะประจำสภาแห่งชาติและคณะรัฐบาลกองประชุมสมัยวิสามัญของสภาแห่งชาติสุดที่10
0: ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฮู้เตือนว่ารัฐบาลจะสุ่มใส่จะตั้งพันขยายทิศซีนำของเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศต่อกองประชุมรัฐบาลครั้งปฐมฤกษ์สุดที่10ก็คือทิศซีนำในกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ด้วยความรับผิดชอบสูงมอบให้คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นสืบต่อติดตามและก้าเกียมรับมือภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมทั้งมีมาตรการฟื้นฟูผลกระทบภัยพิบัติอย่างทันการ
1: ห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์สมทบกับองค์การปกครองเมืองจันทบุรีและโรงเรียนมอสเวียงจันทน์จัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเพื่อเฮ็ดให้ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อสร้างสติให้ประชาชนบรรดาเผ่าโดยเฉพาะอนุชนเยาวชนห่วงแหนเป็นเจ้าของปกปักรักษาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติซึ่งจัดขึ้นในวันที่29พฤษภาคมนี้โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์ มีท่านนางสุมาลีธรรมวงศ์เลขาคณะบริหารงานผักเมืองท่านศิลปกรพรหมไสยศรีหัวหน้าห้องวาการนครหลวงจันทน์ท่านเสงสถิตพิมพ์เมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองพร้อมด้วยต่างหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงจันทน์คณะนำเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนมอโซเวียงจันทน์องค์การปกครองบ้านนักธุรกิจและนักเรียนเข้าร่วมท่านนางสุมาลีธรรมวงศ์มีคำเห็นในพิธีเปิดว่าผ่านมาขบวนการปลูกต้นไม้อยู่เมืองจันทบุรีแม้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานองค์การนักธุรกิจโรงจักรโรงงานสมาคมต่างๆและประชาชนบรรดาเผ่าเป็นอย่างดีโดยได้จัดตั้งพิธีปลูกต้นไม้เริ่มแต่ปี2002เป็นต้นมาสำหรับป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติที่พวกเขาสามารถนำใช้ได้อย่างบ่บกแห้งถ้าว่าฮู้จักคุ้มครองจัดสรรและฮู้จักปลูกทดแทนคืนให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการก็จะเฮ็ดให้ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงแต่กงกันข้ามถ้าป่าไม้บ่ได้รับการคุ้มครองและจัดสรรหรือปลูกทดแทนจะเฮ็ดให้ทรัพยากรป่าไม้ถูกดับสูญในพิธียังได้มีการลงน้ำระหว่างฐานบุญทวีสีทุมทองหัวหน้าห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองจันทบุรีและฐานทองพันอุไรทรผู้อำนวยการโรงเรียนมอโซเวียงจันทน์เพื่อมอบให้โรงเรียนปกปักรักษาต้นไม้ที่ปลูกใหม่ให้เติบใหญ่จากนั้นผู้เข้าร่วมก็ได้ปลูกต้นไม้ร่วมกันซึ่งในปีนี้ได้ปลูกต้นไม้ดูและไม้ประดับจำนวน500ต้นในนี้ปลูกโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เวียงจันทน์จำนวน30ต้นและได้แจกยาห้องกลุ่มกองและบรรดาบ้านที่มีสถานที่ปลูกจำนวน470ต้น
0: ปี2026หา2030กลุ่มศึกษากรวัยเรียนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาวางคาดหมายให้นักเรียนสั้นประถมเกี่ยมความพร้อมเข้าเรียนสั้นประถมให้ได้90ส่วนร้อยท่านกีคำพิมพ์บุญยอห้องหัวหน้ากลุ่มศึกษากรวัยเรียนในฮู้ว่าเพื่อบรรลุแผนการที่วางไว้กลุ่มศึกษากรวัยเรียนจะซุ่มใส่แก้ไขความยุ่งยากและสิ่งท้าทายบางด้านเป็นต้นสถานที่ของเฮียนบางเขตหรือบางท้องถิ่นนักเฮียนบ่หลายบ่สามารถสร้างตั้งโรงเรียนได้ต้องได้โฮมเข้ากับโรงเรียนอื่นเฮ็ดให้ผู้ปกครองบ่อยากส่งลูกไปโรงเรียนอยู่เขตอื่นครูการศึกษากรวัยเฮียนยังไม่น้อยและบรรทัดอื่น
3: สิ่งท้าทายของพวกเขาในปัจจุบันนี้ก็แม่นนะสถานที่ความหมายของสถานที่นี้บางเทื่อก็แม่นย้อนจํานวนเด็กอยู่ในบ้านหั่นบ่หลายหั่นซึ่งพวกเขาก็บ่สามารถตั้งโรงเรียนได้หั่นบางเทื่อก็จะได้ญาติเอาไปโฮมใส่โรงเรียนอื่นหั่นอันนี้ก็เป็นสิ่งท้าทายที่ว่าพ่อแม่ส่วนหลายบ่อยากเอาลูกไปข้ามบ้านไปอยู่บ้านอื่นนั่นน่ะเพื่อทําการทําเรียนหั่นสิ่งท้าทายตัวที่2ก็แม่นครูการศึกษาคนวัยเรียนเฮานี้จะมีน้อยเนาะส่วนหลายก็จะได้ฝึกโฮมอย่างต่างๆเอาเข้ามาก็ย้อนมีน้อยก็ย้อนว่าในระยะนี้ก็คือทางที่พ่อฮู้แล้วเนาะโควต้าของพวกเฮาก็ค่อนข้างดีมีจํากัดสิ่งท้าทายที่พวกเฮาจะได้สู่ส่วนให้มันได้ 90%
0: ท่านท่านกีคำพิมพ์บุญย้อยฮู้ตื่มว่าเพื่อให้การเรียนการสอนมีคุณภาพดีขึ้นปัจจุบันกรมศึกษากรวัยเรียนได้เอาใจใส่ฝึกอบรมยกระดับความรู้ใหม่ๆให้ครูสอนอย่างน้อย10ส่วนร้อยของจํานวนครูสอนทั้งหมด
1: พิธีเซ็นบทบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการร่วมมือเพื่อร่วมกันส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรการท่องเที่ยวของลาวและเพื่อสนับสนุนส่งเสริมเวียกงานโฆษณาและส่งเสริมการท่องเที่ยวลาวให้มีความเข้มแข็งระหว่างกลุ่มส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและคณะวิทยาศาสตร์สังคมคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติจัดขึ้นในวันที่28พฤษภาคมนี้ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติร่วมเซ็นบทบันทึกระหว่างท่านนางมณีสาคอนธรรมวงศ์ไสหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านนางทองมาลาโพสิคำหัวหน้าคณะวิชาคณะอักษรศาสตร์ท่านสายใจศีลเดชหัวหน้าคณะวิชาคณะวิทยาศาสตร์สังคมมหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งมีบรรดาแขกถูกเชิญเข้าร่วมจุดประสงค์ของการเซ็นบทบันทึกครั้งนี้แม่นเพื่อร่วมกันส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรการท่องเที่ยวของเราเพื่อสุขยุ่งส่งเสริมเวียกงานโฆษณาการท่องเที่ยวของเราให้มีความเข้มแข็งเพื่อจะตั้งโครงการแลกเปลี่ยนเวียกงานท่องเที่ยวและนักวิชาการท่องเที่ยวซึ่งกันและกันพร้อมนี้ยังได้ร่วมมือกันด้านวิชาการโดยมีขอบเขตความร่วมมือคือร่วมกันวางแผนและส่งเสริมการดำเนินโครงการค้นคว้าด้านการตลาดการท่องเที่ยวของเราให้มีความเข้มแข็งและสามารถนำไปพันขยายใช้ประโยชน์ในทางด้านปฏิบัติโดยฝ่ายกลุ่มส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเป็นผู้ร่วมกำหนดทิศทางหัวข้อและเนื้อในการค้นคว้าในขณะที่ คณะวิทยาศาสตร์สังคมมหาวิทยาลัยแห่งชาติเป็นผู้สนองวิธีการและวิทยากรการค้นคว้าวิชาการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการโดยการเชื้อเชิญนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมกองประชุมสัมมนากองประชุมวิชาการหรือกิจการวิชาการอื่นๆที่แต่ละฝ่ายได้จัดขึ้นส่งเสริมการร่วมมือด้านการศึกษาและการบรรยายพิเศษโดยเชื้อเชิญนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเข้าร่วมเป็นวิทยากรพิเศษหรือร่วมการสอนในบางวิชาที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมร่วมกันวางแผนและดำเนินการปรึกษาหารือฝึกงานนักศึกษาโดยกำหนดขั้นตอนขอบเขตหน้าที่และการติดตามอย่างชัดเจนเพื่อรับเอานักศึกษาเข้าฝึกงานอยู่กลุ่มส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจการร่วมกันต้องได้รับการตกลงร่วมกันล่วงหน้าโดยการกำหนดความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจนก่อนการเริ่มดำเนินโครงการหรือจัดกิจกรรมนั้น
0: เมืองนาไซทองนครหลวงวิญจันทร์จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติในวันที่29พฤษภาคมนี้ที่โรงเรียนทิพจันทร์เมืองนาไซทองนครหลวงวิญจันทร์ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานของทานบุญสูภวิเศษประธานคณะกรรมการปกครองเมืองมีทานคันไซแสงสุนีห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงวิญจันทร์พร้อมด้วยคณะนำเมืองคณะอำนวยการโรงเรียนครูอาจารย์นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธีทานบุญสูภวิเศษได้กล่าวว่าจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้แม้นเพื่อเฮ็ดให้บรรดาน้องน้อยอนุชนเยาวชนก็คือลูกหลานของพวกเขาเห็นได้ความหมายความสำคัญของวันดังกล่าวและได้มีโอกาสพบปะซึ่งกันและกันเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างความผูกพันความสามัคคีหักแพงระหว่างการนำเมืองผู้ปกครองครูอาจารย์กับลูกหลานให้นับมือแน่นแฟ้นขึ้นกว่าเก่าท่านบุญสูภวิเศษได้มีคำเห็นเน้นบางด้านสำหรับน้องน้อยอนุชนเยาวชนผู้ที่จะเป็นผู้สืบทอดนำพาประเทศชาติในอนาคตข้างหน้าให้ยึดมั่นในคติที่ว่าหักความสะอาดหักความสวยงามและเสริมขยายทุกความสามารถเพื่อพร้อมกันเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้ดีปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงคงอยู่คู่กับพวกเขาตลอดไปพิเศษสำหรับน้องน้อยเยาวชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้แม่นต้องได้เป็นแบบอย่างน้ำหน้าในการรักษาความสะอาดโบทิมขี้เหยื่อสะทรายการรักษาความสะอาดแม่นมารยาทของคนศรีวิไลอีกประการหนึ่งต่อกับลูกหลานของพวกเขาผู้ที่เป็นโนนแหน่งของชาติเป็นผู้สืบทอดภารกิจปกปักรักษาและสร้างสถาประเทศชาติต้องได้พร้อมกันฝึกฝนรอลอมตนเองให้เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติศีลธรรมมีความกตัญญูรู้บุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อเกียมพร้อมกลายเป็นผู้สืบทอดเปลี่ยนแทนที่ดีในอนาคต
1: โครงการปรับปรุงเส้นทาง13ไต้จากกิโลเมตรที่21เมืองไซธานีนครหลวงวิจันทน์5กิโลเมตรที่71เมืองท่าพระบาทแขวงบุรีคำไซกำลังคืบหน้าไปตามแผนล่าสุดได้เริ่มปูยางอัสฟัลต์แล้วในบางจุดของโครงการโดยสู่ซนให้สำเร็จก่อนแผน1ปีท่านคำแสนศรีวงศ์ไซห้องหัวหน้าผู้ประสานงานโครงการปรับปรุงเส้นทาง13ไต้ให้สัมภาษณ์ในวันที่29พฤษภาคมนี้ว่าโครงการดังกล่าวมีระยะการก่อสร้าง3ปีแต่ปี2025หา2027ตามสัญญาแต่ปัจจุบันการดำเนินเวียกมีความคืบหน้าดีเนื่องจากบริษัทได้สุ่มกำลังทางด้านเครื่องจักรทันสมัยวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพพร้อมทางทีมวิชาการที่มีประสบการณ์หลายกว่า30ปีจากหลายประเทศเช่นอินเดียเนปาลแคนาดาและประเทศอื่นๆปัจจุบันกำลังเล็งปูยางอัสฟัลต์ก่อนเข้าฤดูฝนโดยเริ่มแต่กิโลเมตรที่21หากิโลเมตรที่26พร้อมนี้ทางโครงการยังได้ขอความร่วมมือจากผู้ใช้เส้นทางให้คอยไปคอยมาและปฏิบัติตามป้ายแจ้งเตือนกับสัญญาณจราจรอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยหนึ่งในจุดเด่นของโครงการนี้เป็นการเน้นใส่คุณภาพตามหลักวิชาการโดยมีบริษัทราซาคอนซูเทนเป็นที่ปรึกษาพร้อมทางนำใส่เสี่ยวสารจากต่างประเทศเข้ามากวดกาคุณภาพเป็นระยะเพื่อให้เส้นทางมีอายุการใช้งานยาวนานและได้มาตรฐานภายหลังสำเร็จการก่อสร้างโครงการมีระยะรับประกัน7ปีหากเกิดการเปเพหรือมีจุดเสียหายผู้รับเหมาก่อสร้างรัฐวิสาหกิจก่อสร้างทางเลข8จะเป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขของโครงการ
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบุดลมานี่พิธีวางศิลาลึกโครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เหล่ามีไซเมืองคงเสดโดนแขวงสละวันมูลค่าหลายกว่า4ตึกกีบ มีท่านสินไซสุเทพมณีรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองผู้สินำเวียกงานวัฒนธรรมสังคมขันเมืองพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
4: สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารเฮียนโยงเฮียนมัธยมสมบูรณ์เหล่ามีไซเมืองคงเซโดนแขวงสาลาวันแม่นการลงทุนของรัฐบาลหอยส่วนห้อยในมูลค่าการก่อสร้าง4ตึกกีบด้วยบริษัทแก้วอุดรก่อสร้างและสมเป็นเคหสถานจำกัดผู้เดียวเป็นผู้รับเหมาและระยะเวลาก่อสร้างเริ่มแต่วันที่4พฤษภาคม2016และคาดว่าจะให้สำเร็จหอยส่วนห้อยภายในระยะเวลา2ปีอาคารเฮียนหลังนี้มีความกว้าง9เมตรยาว48เมตรโครงสร้างก่อโดยดินจีเทเบตงเสริมเล็กมุงด้วยสังกะสีประกอบมี6ห้องเฮียนและ1ห้องน้ำมีการเจ้านำบาดาลพร้อมทั้งติดตั้งแท่งเก็บน้ำเพื่อใส่ภายในห้องเฮียนมีการติดตั้งโต๊ะตั้งครบสูตรให้แก่นักเรียนและครูอาจารย์พิธีวางศิลาฤกษ์ในครั้งนี้ถือเป็นแหวนกาวที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ภายในมงคลเซโดนก็คือแข่งสลาวันเฮ็ดให้ลูกหลานภายในบ้านเรามีไซและเขตใกล้เคียงได้มีสถานที่การเรียนการสอนที่ดีขึ้นปลอดภัยและเอื้ออำนวยต่อการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบแก้วเว้นคอนดอกฟางแดงผู้สื่อข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแข่งสลาวันรายงาน
0: ท้ายเดือนพฤษภาคมนี้แขวงหลวงน้ำทาสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานภัยพิบัติประจำปี2025และวางทิศทางแผนการปี2026ภายใต้การเป็นประธานของทานวงมณีเผื่อประสาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติคันแขวงมีรองประธานคณะกรรมการกองเลขาคุ้มครองภัยพิบัติคันแขวงและเมืองเขาห่วม
5: ในระยะ1ปีผ่านมาได้มีเหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นในทั่วแขวงหลวงน้ำทาจำนวน3ครั้งพัดเข้าภายในแขวงลำทาเฮ็ดให้มีฝนตกหนักเกิดขึ้นมีน้ำท่วมสุและมีน้ำท่วมยิงมีผลกระทบเสียหายอยู่4เมือง13บ้านเฮ็ดให้เฮือน3บ้านซองของประชาชนเสียหายหนักจำนวน231หลังคาเกิดอคิภัย8ครั้งเฮือนเสียหาย6หลังไฟไหม้สวนยางพารา2ครั้งเนื้อที่นาเสียหาย3เฮกตาร์ต้นยาง 1,500 ต้นรวมมูลค่าการเสียหายทั้งหมดประมาณ2ตือกว่ากีบในนั้นได้รับการอนุมัติแก้ไขโครงการสุขเสริมฟื้นฟูภัยพิบัติจากคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นศูนย์กลาง48โครงการ140ล้านกว่ากีบมาฮอดปัจจุบันสามารถเก็บเงินสงเคราะห์ทั่วแขวงหลวงน้ำทาได้464ล้านกว่ากีบและเวียกงานอื่นๆสำหรับแผนต่อหน้าจะได้เพิ่มทวีเวียกงานป้องกันควบคุมและการฟื้นฟูหลังไฟพิบัติต่างๆให้มีความเข้มแข็งและประสานงานอย่างคงตัวสามารถปฏิบัติเวียกงานให้ได้อย่างประสิทธิภาพเป็นต้นแม่นเวียกงานสุกยู่ติดตามเวียกงานคุ้มครองภัยพิบัติเวียกงานป้องกันภัยพิบัติเวียกงานแก้ไขสุกเซนเวียกงานฟื้นฟูหลังภัยพิบัติและเวียกงานอื่นๆเต็มอีกบุญจันทร์อินดวงลือนักข่าวแขวงหลวงน้ำทารายงาน
0: กลางเดือนพฤษภาคมนี้องค์การพัฒนาตัวเมืองปากสันแขวงบุรีคำไซร่วมกับโครงการปากสันมื้อละทงจัดกิจกรรมอนามัยรวมยุงเฮียนมัธยมสมบูรณ์ศรีธานาไซเมืองปากสันโดยมิทานนางเคนมั่นลอมณีรองประธานผู้ประจำการองค์การพัฒนาและบริหารตัวเมืองปากสันท่านคอนสวรรค์สอนคำไซประธานบริษัท BM การค้าเข้าออกค้าเข้าจำกัดผู้เดียวพร้อมด้วยครูและนักเรียนเข้าร่วม
6: โอกาสนิทานวันสีธนูสินหัวหน้าโครงการปากสันมือละทงได้กล่าวจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกรักษาความสะอาดให้แก่คนภายในเมืองปากสันอย่างเป็นหัวประธรรมและยินยงเพื่อฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมดังนั้นองค์การพัฒนาและบริหารตัวเมืองปากสันจึงได้ร่วมกับโครงการปากสันมือละทงจัดกิจกรรมกำจัดขี้เหงื่อจุงเหียนโมโซเซตนาไซนี้ขึ้นเพื่อให้สถานที่ของเดินหงเหียนมีความสะอาดงามตาเพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดขี้เหงื่อให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการแยกขี้เหงื่อที่ถูกต้องให้แก่เยาวชนและประชาชนบ่ให้ทิ่มขี้เหงื่อซาซายรักษาความสะอาดและมีความรับผิดชอบเฮ็ดให้บ้านเมืองของพวกเขามีความสะอาดงามตาเป็นคนแบบอย่างเป็นครอบครัวแบบอย่างเป็นโรงเรียนแบบอย่างตลอดฮอดเป็นเมืองแบบอย่างและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครทุกเพศทุกวัยซึ่งวิสัยทัศน์โครงการเมืองปากสันเป็นเมืองต้นแบบแห่งความสะอาดงามตาที่ขับเคลื่อนด้วยพลังอาสาสมัครของวัยหนุ่มเมืองปากสัน5ปีข้างหน้าในปี2031 ปากสันจะกลายเป็นสุ่มสนปลดขี้เหงื่อทุกขัวเหงื่อหูจักและเข้าใจในการปฏิบัติการแยกขี้เหงื่อหอยส้นหอยขี้เหงื่อจะถูกจัดการตั้งแต่ทางบ่มีการทิ่มลงพื้นเห็นให้ทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงามบ้านเมืองเป็นตาในอยู่น่าท่องเที่ยวและหลุดพ้นมลพิษยันสมอนพามีใส่รายงานจากแขวงบริคำไซ
0: พนักงานบำนาญเมืองท่าแตงแขวงเสกองที่มีอายุผัก30ปีขึ้นไปได้รับเงินนโยบายภูละ2ล้านกีบในโอกาสวันสั่งตั้งผักประชาชนปฏิวัติลาวครบรอบ70ปีพิธีมอบเงินนโยบายจัดขึ้นในวันที่11พฤษภาคมนี้ที่สโมสรเมืองมีท่านบุญเลยนันทวงศ์เลขาคณะบริหารผักเมืองพร้อมด้วยคณะประจำผักเมืองอดีตพนักงานการนำเมืองและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
7: พนักงานบำนาญเมืองท่าแตงที่มีอายุผัก30ปีขึ้นไปที่ได้รับเงินนโยบายในครั้งนี้มีทั้งหมด30สหายในนี้ได้รับปูละ2ล้านกีบเงินจำนวนเหล่านี้แม้นเป็นนโยบายอันสูงส่งของผักประชาชนปฏิวัติลาวที่ได้มอบให้แก่บรรดาสหายสามัคคีผักอาวุโสบำนาญบรรดาสหายเหล่านี้แม้นผู้ที่มีผลงานอันใหญ่หลวงได้ประกอบส่วนอุทิศเลือดเนื้อเหือแห้งและสติปัญญาเขาในภารกิจของผักเพื่อปลดปล่อยประเทศชาติกอบกู้เอาความเป็นเอกราชอิสรภาพมาให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าและเป็นแบบอย่างอันประเสริฐให้แก่คนรุ่นใหม่ที่จะต้องได้สืบทอดเพื่อหำเหี้ยนเอาคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติผลงานและวีรกรรมโดดเด่นนำใจหักษาบ่ยอมจำนวนศัตรูสืบต่อภารกิจปกปักหักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้นับมือเจริญรุ่งเรืองจากนั้นท่านบุญเลยนันทวงศ์เลขาคณะบริหารงานผักเมืองก็ได้ให้เกียรติมอบเงินให้บรรดาสหายดังกล่าวตามมติตกลงของคณะบริหารงานผักเมืองอย่างสมเกียรติพร้อมทั้งมีคำเห็นสรรเสริญและอวยพรใส่อันประเสริฐให้แก่บรรดาสหายเหล่านี้จงเป็นหุ่มโผหุ่มใส่และให้ทิศแก่คนหุ่นใหม่ได้เดินตามเส้นทางอันสว่างสวัยรัตนพรกองใสสวัสดิ์ผู้สื่อข่าวเมืองท่าแตงแขวงเสกองรายงาน
0: กลางเดือนพฤษภาคมนี้บริษัทแสงพัฒนาบัวแห่จำกัดและก่อสร้างครบวงจรจำกัดผู้เดียวแนะนำเอาเบี้ยหมักจองจำนวน 5,000 เบี้ยมูลค่า240ล้านกีบและเบี้ยไม้ติ้วจำนวน 40,000 เบี้ยมูลค่า250ล้านกีบมอบให้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือเพื่อกระเกี่ยมขบวนการปลูกต้นไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาพร้อมทั้งเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่5มิถุนาก้าวมอบโดยท่านแสงพระจันทร์โพธิสารประธานบริษัทแสงพัฒนาบ่อแห่กสิกรรมและรับโดยท่านกงใจศิดาวงศ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวง
8: ท่านกงใจศิดาวงศ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือได้กล่าวมีคำเห็นแสดงความขอบใจมายังบริษัทแสงพัฒนาบ่อแห่กสิกรรมและก่อสร้างครบวงจรจำกัดผู้เดียวที่ได้สนับสนุนเบี้ยหมักจองบ้านและเบี้ยมีติ้วในเทนี่ซึ่งการช่วยเหลือของบริษัทครั้งนี้เป็นอีกบัตรกล่าวสำคัญหนึ่งของการฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้ภายในแขวงอัตปือให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นและจำนวนเบี้ยไม้ที่ได้รับการช่วยเหลือเทนี่ทางแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจะได้มอบส่งต่อให้ฝากส่วนเมืองเพื่อนำไปปลูกให้ท่วงท่านกับฤดูฝนนี้
9: สิทธิพรสุวรรณวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
1: เมื่อบดลมานี่กองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองนานแขวงหลวงพระบางได้จัดกองประชุมเสื่อมซึมเอกสารให้นายและพลตำรวจโดยการเป็นประธานของพันโทอุ่นคำอินทนาจักกรรมการประจำผักเมืองเลขาพักห้าท่านหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
10: เอกสารที่นำมาเผยแพร่ในครั้งนี้ปะก็มีเอกสารเพิ่มทวีด้วยการศึกษาห่มการเมืองแนวเขตหากำลังป้องกันความสงบเอกสารเสริมขยายถัดแท้หมดเสื้อปฏิวัติอันสง่างามของกำลังป้องกันความสงบประชาชนเอกสารจรรยาธรรมจรรยาบรรณของนายและผลตำรวจเอกสารตามสกัดกันและแก้ไขปรากฏการย่อท้อในกำลังป้องกันความสงบภายหลังสำเร็จการเสริมเสริมเอกสารนายและผลตำรวจได้เขียนใบสำรวจตนเองตามห้าในนายเจาะจิมยกให้เห็นด้านดีด้านอ่อนข้อคงคังเพื่อดำเนินการตำหนิตีสมซวยเลือดเซิงกันและกันห้ามมีการหั่นเปลี่ยนอย่างต่างหน้าตอนท้ายพันโทอุ่นคำอินทนาจักได้มีคำเห็นต่อกองประสมว่าการเพื่อเพย์เอกสารในครั้งนี้เพื่อเหตุท่าสมาชิกพรรคนายและผลตำรวจมีความหนักแน่นเข้มแข็งทางด้านการเมืองแนวเขตมีความเข้มแข็งทางด้านการจัดตั้งฝึกฝนล้อมรอบถังด้านคุณสมบัติสิ้นถ่ำปฏิวัติมีความซื่อสัตย์บริสุทธิ์มีความสมาคีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองที่ได้รับการมอบหมายมีแบบแผนที่ทันสมัยและจัดตั้งปฏิบัติด้วยการวิสาสะเพาะหาถึกต้องและสอดคล้องตามระเบียบกฎหมายเป็นการสร้างกระบวนการคำนับตนวันสร้างตามกำลังป้องกันความสงบ5เมษาครบรอบ65ปีห้ามีเนื้อหนาเล็กซึ่งจารุณีดวงมณีรายงานข่าวจากล่วงพะบัง
0: ่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศวันที่29พฤษภาคมนี้ภายหลังพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการจัดขึ้นอยู่สำนักงานกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ท่านโตเลิมเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามได้พบปะกับท่านทามานซามูกัตนามประธานาธิบดีสิงคโปร์ในการพบปะครั้งนี้การนำทั้งสองประเทศได้ยั่งยืนการพัฒนาสองฝ่ายเวียดนามสิงคโปร์พร้อมพัฒนาอย่างตั้งหน้านับแต่ยกระดับขึ้นเป็นคู่หัวมือยุทธศาสตร์หอบด้านนับแต่เดือนมีนาปี2005เป็นต้นมาการนำทั้งสองประเทศได้เด่นนักว่าอาเซียนมีบทบาทสำคัญและยังมีกำลังแห่งบ่งซ่อนหลายด้านหัวมือกันดังนั้นเวียดนามและสิงคโปร์ต้องได้สุกโยบรรดาข้อลิเริ่มหัวมือและเสื่อมต่ออาเซียนในระยะที่จะมาถึงนี้ท่านโตเริ่มและท่านทามานซามูการัตนามเห็นดีจะสืบต่อเพิ่มทวีการหัวมือด้านเศรษฐกิจให้เข้าสู่ล่วงลึกมีคุณภาพและมีประสิทธิผลสุกยูกระแสเงินลงทุนของสองส่วนที่มีคุณภาพสูงสุ่มใส่บรรดาคงเขตยุทธศาสตร์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงพิเศษแม่นนำใส่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กลายเป็นเสาค้ำให้แก่การพัฒนาคู่หัวมือยุทธศาสตร์หอบด้านสองฝ่ายเห็นดีจะสืบต่อให้การหัวมือด้านการป้องกันชาติป้องกันความสงบลึกซึ้งกว่าเก่าเพิ่มทวีการประสานสมทบอย่างมีประสิทธิผลสนับสนุนซึ่งกันและกันในบรรดาเวทีปราศัยหลายฝ่ายการเยี่ยมยามทางเศรษฐกิจอยู่สิงคโปร์ในครั้งนี้ท่านโตเริ่มประธานประเทศเวียดนามและท่านลอเรนวองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานมอบหับและประกาศบรรดาเอกสารหัวมือระหว่างบรรดากระทรวงแขนงการและท้องถิ่นของสองประเทศเวียดนามและสิงคโปร์
0: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่18พฤษภาคมนี้องค์การอนามัยโลกหรือ WHO แจ้งว่าบรรดานักเสี่ยวสารของ WHO เสนอให้ดำเนินการทดลองเบื้องต้นสำหรับวัคซีนจำนวนหนึ่งและยาปิ่นปัวที่มีกำลังแห่งบ่มซ่อนแนไซต้านไวรัสบุนดีบูเกียวซึ่งเป็นสายพันธุ์หนึ่งของไวรัสอีโบลาปัจจุบันยังบ่ทันมีวัคซีนป้องกันหรือวิธีการปิ่นปัวที่มีประสิทธิผลเทือเฮ็ดให้ WHO เพิ่มความวิตกกังวลขึ้นอีกต่อการแพร่ระบาดในระยะรอท่าการทดลอง WHO เน้นนักว่าปัจจุบันยังนำใช้มาตรการเก่าเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของไวรัสเชื้อพยาธิอีโบลาบรรดานักเสี่ยวสารให้ข้อสังเกตว่าถึงว่าขาดวัคซีนแต่มาตรการทางแพทย์แบบเก่ายังอาจสามารถช่วยควบคุมการระบาดได้
1: ตามข่าวจากต่างประเทศกระทรวงภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นเปิดเผยข้อมูลให้ฮู้ว่าญี่ปุ่นมีประชากรประมาณ23ล้าน 500,000 คนลดลง 2.5% หรือประมาณ3ล้าน 90,000 คนจากการสำรวจสมโนประชากรครั้งผ่านมาเมื่อปี2013เนื่องจากประชากรผู้อายุสูงเพิ่มขึ้นและอัตราการลดลงตามธรรมชาติของประชากรที่ขยายตัวหลายขึ้นเหตุให้จำนวนผู้เสียชีวิตหลายกว่าจำนวนเด็กเกิดใหม่ตัวเลขดังกล่าวแสดงเห็นถึงจำนวนผู้อายุสูงที่อาศัยอยู่คนเดียวเพิ่มหลายขึ้นคาดว่าไทยเอียงที่ประชากรญี่ปุ่นจะลดลงต่อไปท่ามกลางแห่งกดดันด้านประชากรที่เพิ่มขึ้นโดยรัฐบาลญี่ปุ่นพยายามซอกหาแนวทางที่จะช่วยรักษาสมดุลในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศและรักษาความยืนยงทางด้านเศรษฐกิจเอาไว
0: ้ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศาและสมภวรรณมวงไสอ่าน
11: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
12: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
11: ้
12: อ
11: แท้วะอีลีวะ
12: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
11: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
12: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
13: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสารความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการสนทนาลุงสร้างลุงสาร่วมใจพัฒนาสู่ความก้าวหน้าพาชาติเจริญ
1: จังได๋น้อมาเงียบคักแท้น้อนี่เนาะ
2: สบายดีลุงสร้างเอ้ยอยู่เฮือนบ่น้อ
1: มิดแจ่มคือสิบ่อยู่ล่ะคือสิมันไปทางใดล่ะบ่นี่ติดภารกิจอีละลุงสร้างนี่ก็ได้เนาะเปลี่ยนกันลุงสร้างกับลุงสาติดแล้วนี่ก็มีแต่ลุงสร้างมาผู้เดียวลุงสาก็ติดภารกิจเอาบ่เป็นหยังเนาะมื้อนี้พบกับลุงสร้างลุงสาผู้เดียวก่อนมาว่ามาว่ามาโอมลมกันในวันอาทิตย์แบบนี้มื้อนี้ก็ถือว่าโอ้เป็นมื้อสุดท้ายของเดือนพฤษภาแล้วเนาะบรรดาท่านก็หลายคนก็เกียมก้าวเข้าสู่การผลิตแล้วเด้ตามท้องไร่ท้องนาหลายบอนหลายแห่งก็ว่าฝนฟ้าสลทานก็อุดมสมบูรณ์บางจุดบางแห่งนะบางแห่งก็จะยังแห้งแล้งบ่เพียงพอหัดบางบอนสะพัดน้ําเหลือน้ําล้นจนท่วมเนาะอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องภัยธรรมชาติได้บรรดาท่านผู้ฟังเลยพวกเฮาก็บ่สามารถที่จะไปห้ามได้เนาะห้ามฟ้าห้ามฝนสลทานมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติกันแดแล้วก็ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือธรรมชาติกันย้อนมนุษย์เฮานี่แหละไปตัดไม้ทำลายป่าเกินขอบเขตเฮ็ดให้สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไปทั่วทุกมุมทุกแห่งในทั่วประเทศลาวก็คือทั่วโลกบ่แม่นเป็นแต่ประเทศลาวพอสภาพอากาศซับซ้อนหลายเปลี่ยนแปลงเคยหนาวก็เป็นร้อนเคยร้อนก็เป็นหนาวเคยน้ำท่วมแห้งแล้งเคยแห้งแล้งผสมผัดน้ำท่วมเนาะอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในทั่วโลกบ่แต่เฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งฉะนั้นก็ทุกคนนี่แหละต้องช่วยกันละเป็นเจ้าการห่วมแฮงห่วมใจกันเพื่อจะเฮ็ดรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต้นไม้ใบหญ้าธรรมชาติให้อยู่เคียงคู่กับมนุษย์เฮาไปโดนๆเส้นลูกเส้นหลานพุ่นล่ะเนาะซั่นมื้อนี้ก็สิมาเว้าเรื่องวันปลูกต้นไม้แดวันเด็กน้อยสากลกันแดวันสิ่งแวดล้อมกันแดเนาะเพิ่นก็เกี่ยวเนื่องกันไปหมดนั่นแหละเนาะบรรดาท่านผู้ฟังก็ถือว่าปีนี้นี่กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมนี่นะเพิ่นได้กาเกียมถือว่าเบี้ยไม้นี่นะตั้งว่า4,516,000กว่าเบี้ยให้ปลูกอยู่ในทั่วประเทศลาวของเฮานี่วันที่1สากลวันเด็กน้อยสากลแล้วก็วันที่1มิถุนาพร้อมว่าซั่นซะเป็นมือเดียวกันเลยอันนี้ก็ถือเป็นทั้งกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นได้กาเกียมพ้อยแล้วบางบอนก็สิเริ่มปลูกละเนาะบางบอนก็จะเป็นจะไปปลูกวันที่1พร้อมกันก็แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละท้องถิ่นมันก็แตกต่างกันไปในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนนี้ก็ถือว่าเรียกร้องให้ปวงชนลาวทั้งชาติพ้องล่ะเสิร์ชสู่สติหักห่วงแหนสรรพนิกรป่าไม้ประกอบส่วนในการปลูกไม้แล้วก็ฟื้นฟูป่าไม้เคียงคู่กับการคุ้มครองปกปักรักษาไม้อันเป็นมรดกและก็ทรัพย์สมบัติของวงศ์คณะญาติแห่งชาติพวกเขาให้ดับมือมีความอุดมสมบูรณ์ยืนยงโดยบ่มีวันบกแห้งเฮ็ดให้สภานิกรป่าไม้ประกอบส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติพวกเขาตัวนี้นี่เพิ่นว่าเฉพาะอยู่ในคนหลวงจันทร์นี่ทางกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้นี่เพิ่นได้กำหนดเนื้อที่ประมาณนี่50เฮกตาร์ละเด้สำหรับเบี้ยไม้ที่จะปลูกก็มีไม้ดูไม้แต้คาไม้ยางไม้แคนไม้วิกไม้ซักไม้กระถินเทพาจำนวน 80,000 กว่าเบี้ยอันนี้เป็นเฉพาะอยู่ณคนหลวงจันทร์แล้วก็แต่ละแขวงเพิ่นก็ใกล้เกียมเฮียบห้อยแล้วเนาะแต่เหนือเฮาใต้ถือว่าห่างๆก็เกียมกันเฮียบห้อยแล้วและนอกจากนี้แล้วพรรครัฐบาลลาวเฮาก็ได้กำหนดเอาวันที่5มิถุนายนของทุกปีนี่เป็นวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อว่าเป็นการส่งเสริมปลูกคิดสำนึกและก็ยกระดับความตื่นตัวในการปกป้องสิ่งแวดล้อมให้แก่ปวงชนทุกปีจะได้พร้อมกันเฉลิมฉลองวันสำคัญนี้ร่วมกับประชาคมโลกซึ่งปีนี้กงกับวันสิ่งแวดล้อมโลกครบรอบ53ปีและก็วันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของลาวพวกเฮานี่นะครบรอบ27ปีการเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแม่นเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาคมโลกก็คือประชาชนลาวบรรดาเผ่าเห็นได้ถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศเพื่อว่าร่วมกันป้องกันแก้ไขมีส่วนร่วมในการลดพ้นปัญหาโลกร้อนเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศที่เป็นภัยคมคู่ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และก็สิ่งแวดล้อมนานาพันธุ์สำหรับการเฉลิมฉลองในปีนี้เพิ่นจะจัดพิธีสัปดาห์เฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติภายใต้หัวข้อหยุดการจืดป่าและปลูกต้นไม้หลายล้านต้น เพื่ออากาศสดใสซึ่งเพิ่นจะจัดขึ้นเพิ่นได้จัดขึ้นแล้วในวันที่29พฤษภาคมแต่ว่าได้จัดที่ห้อยแล้วที่สวนน้ำพุซึ่งภายในงานจะมีหั่นวางแสดงเกี่ยวกับพันธุ์ไม้นานาชนิดนวัตกรรมเกี่ยวกับการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมการแสดงศิลปะเล่นอื่นอันนี้ก็พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเล่นมาราธอนภายใต้หัวข้อเล่นเพื่อป่าไม้ของพวกเขาและอากาศสดใสหรือ Run for our forest and climate เนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะอันนี้เนี่ยแล้ววันนี้ในวันที่31พฤษภาคมเนาะมื้อนี้แหละมื้อนี้แหละที่31พฤษภาคมเนาะที่สวนน้ำพุสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในการเข้าแข่งขันเล่นมาราธอนแม่นได้รับต้นไม้ผู้ละ1ต้นเพื่อนำไปปลูกแล้วก็มีการจัดสัมมนาวิทยาศาสตร์ในหัวข้อต่างๆที่ติดพันกับการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงอากาศกิจกรรมแข่งขันแต้มรูปการสร้างคลิปวิดีโอกิจกรรมถามตอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและกิจกรรมอื่นๆดังนั้นเชิญชวนบรรดาองค์การจัดตั้งภาครัฐองค์การปกครองท้องถิ่นองค์การจัดตั้งสากลองค์การจัดตั้งทางสังคมผู้พัฒนาและผู้ประกอบการทั้งภายในต่างประเทศรวมทั้งประชาชนบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศโดยเฉพาะเป็นสาวหนุ่มเยาวชนทั้งหลายจงให้การหัวมือเป็นเจ้าการประกอบส่วนในการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและก็แก้ไขปัญหาเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศพร้อมกันปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความยืนยงเพื่อโลกของพวกเขาให้มีอากาศที่สดใสและก็สดชื่นท่านใดที่ว่าจะไปงานนี้ก็ไปได้นอดอยู่สวนน้ำพุนี่ได้อันนี้เป็นเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เนาะผู้ตามแขกมันก็อาจจะจัดกิจกรรมของมันต่างหากไปเลยเพิ่นกำลังจัดกันอยู่ที่สวนน้ำพุมื้อนี้แหละวันที่31พฤษภาคมมีกิจกรรมหลายอันนะพาลูกพาหลานไปเบิ่งเนาะกิจกรรมมีแสดงศิลปะวรรณคดีมีการแต้มรูปนะอันนี้ก็พร้อมกับการสัมมนาต่างๆเพื่อจะให้เด็กน้อยพอได้เรียนรู้ในการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมไปนำกันในวันสำคัญนี้เพราะว่าวันที่1มิถุนายนนี่ก็กุ่งกับวันเด็กน้อยสากลกันไปพร้อมฉะนั้นเด็กน้อยก็มีบทบาทสำคัญในชีวิตสังคมซึ่งนอกจากเด็กจะเป็นผู้ลูกหักหลานแพงของครอบครัวชุมชนและก็สังคมแล้วเด็กก็ยังเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงเพื่อสืบทอดการพัฒนาและสร้างสรรค์ประเทศในอนาคตอย่างมั่นคงดังนั้นทั่วสังคมจงยกสูงความรับผิดชอบของตนและก็เพิ่มทวีออกแห่งจัดตั้งปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็กให้รับประกันการดูแลเอาใจใส่การพัฒนาการปกป้องและการมีส่วนร่วมของเด็กน้อยที่เป็นลูกเป็นหลานของพวกเขาให้มีวัยเด็กที่สดใสเพื่อก้าวเป็นผู้ใหญ่ที่มีอนาคตเป็นกำลังต้นตอของศาสตร์ในการประกอบส่วนนำเอาประเทศศาสตร์ให้ลุดพ้นออกจากความด้อยพัฒนาวันที่1มิถุนายนเป็นวันเด็กน้อยสากลซึ่งในแต่ละปีภาครัฐบาลก็ได้ถือเอาโอกาสนี้จัดตั้งการเฉลิมฉลองวันเด็กสากลด้วยโครงการต่างๆโดยมีจุดประสงค์ในการปลูกจิตสำนึกทั่วปวงชนให้ระลึกถึงความสำคัญของเด็กและก็เห็นได้สภาพของเด็กน้อยลาวบรรดาเผ่ากับเด็กศาสตร์อื่นๆในภาคพื้นและในโลกดังนั้นภาครัฐบาลลาวก็ได้ความสำคัญเอาใจใส่อย่างตั้งหน้าในการสุกยู่พัฒนาส่งเสริมเด็กน้อยลาวให้เติบใหญ่ในสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยได้รับการศึกษาการบริการสุขภาพในขั้นพื้นฐานที่ดีรัฐบาลเห็นความสำคัญของเด็กต่อการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติรัฐบาลมีความรับผิดชอบในการวางนโยบายเกี่ยวกับเวงานศึกษาอบรมและก่อสร้างให้เด็กมีน้ำใจฮักชาติบ้านฮักบ้านเกิดบ้านนอนสร้างและขยายโรงเรียนสามัญโรงเรียนวิชาชีพสถานที่บังแยงปินป่วยเพียงพอส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวทางสังคมสร้างและปรับปรุงมาตรการในการปกป้องเด็กจากการขูดรีดการปะละการทารุณและอื่นๆนอกจากนี้สังคมและผู้ปกครองก็ยิ่งมีความรับผิดชอบประกอบส่วนสร้างและพัฒนาเด็กทางด้านทางกายสติปัญญาบังแยงเลี้ยงดูเด็กให้เติบใหญ่เอาใจใส่ความปลอดภัยของเด็กหับประกันให้เด็กได้หับการรักษาสุขภาพขั้นพื้นฐานสุขยู่ส่งเสริมข้าเจ้าสร้างเงินไขและอำนวยความสะดวกให้เด็กได้เข้าโรงเรียนศึกษาอบรมเด็กให้เป็นผู้เป็นคนที่ดีในบรรดาของครอบครัวของสังคมและก็สืบทอดภารกิจของประเทศชาติถึงแม้นว่าเด็กจะมีอายุน้อยกว่าตามแต่ว่าพวกข้าเจ้านี่ก็มีสิทธิเหมือนกับผู้ใหญ่ทั่วไปมีสิทธิอย่างเดียวก็มีสิทธิดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยและได้รับการพัฒนาทางด้านทางกายและจิตใจอย่างเหมาะสมได้รับการจดทะเบียนการเกิดการตั้งชื่อนามสกุลและก็ได้สัญชาติถูกรับรู้และก็ได้รับการเบิ่งแยงดูแลจากพ่อแม่ได้รับการเบิ่งแยงทางด้านสุขภาพการปินปัวและฟื้นฟูสุขภาพในเวลาเจ็บเป็นได้รับการศึกษาเพื่อให้มีคุณสมบัติความรู้ความสามารถมีพรสวรรค์การก่อสร้างวิชาชีพสิมือแห่งงานและมีเวทงานทำ ปากเว้าแสดงคำคิดเห็นพบปะและแลกเป็นบทเรียนที่ดีกับเด็กน้อยด้วยกันนอกจากนี้ก็ให้กับเจ้ามีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมการแสดงศิลปะวรรณคดีกีฬากายกรรมและการพักผ่อนเหมาะสมกับวัยอายุของกับเจ้าให้กับเจ้าได้รับข้อมูลข่าวสารแต่ว่าต้องมีเนื้อในที่เหมาะสมกับวัยอายุรับการพัฒนาของเด็กนะครับการปกป้องจากทุกรูปแบบการทารุณทางด้านทางกายและจิตใจตัวเด็กนะครับการปกป้องพิเศษในกระบวนการยุติธรรมสำหรับพ่อแม่ก็คือผู้ปกครองและสังคมต้องได้ให้ความอบอุ่นให้เด็กด้วยความใกล้ชิดหักแพงศึกษาอบรมช่วยเหลืออื่นๆเพื่อพัฒนาทางด้านทางกายและจิตใจและสมองของเด็กส่วนเด็กก็ต้องเคารพนับถือพ่อแม่ผู้ปกครองสมาชิกภายในครอบครัวครูอาจารย์ท่านผู้นำผู้อายุสูงเคารพสิทธิ์ของคนอื่นช่วยเหลือพ่อแม่ครอบครัวหมู่เพื่อนและผู้อายุสูงตามความสามารถสิ่งสำคัญก็ต้องดุมันทำเฮียนเคารพและปฏิบัติกฎระเบียบของเฮียนอย่างเข้มงวดรักษาสุขภาพอนามัยสิ่งสาธารณะประโยชน์และก็สิ่งแวดล้อมสัตว์สื่อบริสุทธิ์หากบ้านเกิดเมืองนอนหากประเทศชาติหากผู้มีคุณงามความดีต่อประเทศชาตินับถือวัฒนธรรมและหิตของประเพณีอันดีงามของชาติต้องห่างกับยาเสพติดหลีกเว้นการมั่วสุมสิ่งลามกอนาจารต่างๆและการลิ้นการพนันทุกประเภทตั้งหน้าในการฝึกฝนล้อล้อมตนเองให้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถความรับผิดชอบและคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติเพื่อสืบต่อในการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติในอนาคตอันนี้ก็เป็นสิทธิของเด็กที่จะต้องนะครับฉะนั้นพื้นฐานของเด็กที่ดีเริ่มจากใส่ทุกคนกับหูแล้วต้องเริ่มจากครอบครัวนี่แล้วบรรดาท่านเลยครอบครัวเป็นผู้ปูพื้นฐานให้กับเจ้าเฮียนรู้ในสิ่งที่ดีถ้าครอบครัวปูพื้นฐานในสิ่งที่บ่ถูกบ่ต้องในสิ่งที่บ่ดีก็เจ้าก็ได้เฮียนรู้เอานำพื้นฐานของครอบครัวและพื้นฐานทางสังคมก็เป็นพื้นฐานหนึ่งที่ว่าเฮ็ดให้เด็กน้อยนั้นมีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงเนาะไปในทางที่ดีฉะนั้นก็ฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนนะบ่จะเป็นครูบาอาจารย์ในการใส่คำเว้าคำว่าวาจาในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ล่อแหลมหรือเป็นสิ่งที่บ่สุภาพเป็นสิ่งที่ว่าหุนแฮงเด็กน้อยก็จะกระจือจำเอาได้ฉะนั้นครอบครัวก็ต้องมีการวาจาให้มีความอ่อนนุ่มมาซะแล้วก็มีความสุภาพเรียบร้อยเด็กน้อยก็จือจำเอาไปเว้าสังเกตเบิ่งได้เลยเด็กน้อยจะเห็นหูในการปากเว้าก็เริ่มจากพ่อจากแม่จากพ่อตู่แม่ตู่ลุงป้าคนอยู่ในเฮือนในศาลแก่สิทธิ์พาเว้าเนาะก็เจ้าก็ฮู้จักคำว่าเจ้าว่าโดยสบายดีขอบใจฮู้จักสมสมาคารวะก็ล้วนแล้วแต่เป็นพื้นฐานของครอบครัวเนี่ยต้องให้เป็นหลักก่อนหลังจากนั้นจึงจะออกไปสู่สังคมอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเขาก็ต้องช่วยกันเนาะนอกจากครอบครัวพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่ก็แม่นเป็นสิ่งสำคัญได้เป็นพ่อแม่ผู้ที่สองของข้าเจ้าข้าเจ้านี่ให้ความสำคัญที่สุดเด็กน้อยไปโรงเรียนนี่ก็ต้องเจอครูบาอาจารย์นี่มือหนึ่งก็หลายกว่าพ่อแม่ได้บางเทื่อสันนิษฐานเป็นสิ่งหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ก็ต้องระมัดระวังในการเว้าการว่าการสั่งสอนเด็กน้อยลูกหลานให้เป็นคนดีให้การเว้าจานี่สุภาพเรียบร้อยบ่ใส่ความหุนแฮงและก็บ่ใส่คำหยาบคายหรือว่าคำที่ว่าลามกอนาจารก็บ่ควรไปใส่นำเด็กน้อยได้และพฤติกรรมก็เช่นเดียวกันเนาะพฤติกรรมที่โฆษกก็สังเกตหลายอย่างที่เด็กน้อยนำเอาไปปฏิบัติเริ่มต้นก็คืออย่างเมื่อครอบครัวมีการพ่อแม่พิเถียงกันอาละวาดตีกันพิษกันมาเมาเหล้าเมายามากับถือว่าอาละวาดตีกันนี่ก็เป็นสิ่งที่ให้เด็กน้อยนี่รู้สึกว่าอยากใส่ความหุนแฮงมันจะสร้างที่สำนึกให้มันแต่น้อยฉันก็ขอฝากตัวเธอละหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงได้เนาะแน่นอนล่ะทุกครอบครัวกับบ่หมายความว่าจะมีความสุขหลับลื่นทุกประการแต่ว่าในการที่จะพิเถียงกันก็จะให้บ่จะให้เด็กน้อยเห็นแล้วละไปหรือว่าเป็นไปได้ก็แม่นครอบครัวต้องโอ้ล้มปรึกษาหรือกันด้วยเหตุและผลเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเด้ออย่าไปตีอย่าไปฆ่ากันอันนี้บ่เข้าใจกันในครอบครัวก็บ่ต้องไปเฮ็ดให้เด็กน้อยเห็นบ่ให้เด็กน้อยเบิ่งบ่ให้เด็กน้อยฮู้การดื่มเหล้าเมาเบียร์นี่ก็คือกันบางคนนี่โอ้ยเบิ่งแล้วก็รู้สึกบ่คักใจเด้อันลุงสานี่ก็บ่คักใจปานใดเนื่องจากว่าเห็นอยู่ในสื่อออนไลน์นี่บางเทื่อก็พ่อแม่นี่นะบางเทื่อก็ยังใส่ลูกใส่หลานผู้น้อยนี่นะเย็นเหล้าเย็นเบียร์ให้เพิ่นกินอันนี้โอ้ยมันก็บ่คักละเนาะลูกหลานสร้างในพฤติกรรมที่บ่ถูกต้องครับแต่น้อยมันก็ติดได้เด็กน้อยมันเห็นในพฤติกรรมซ้ําบ่นําเด็กน้อย2 3ปี4 5ปีกําลังฮู้เฮียนฮู้เฮียนเว้าเป็นญาติจอกเหล้าจอกเบียร์กับพ่อกับเมียไปเย็นไปดื่มอีกอันนี้เห็นแล้วก็รู้สึกว่าท้อใจ เมื่อยใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นฉะนั้นก็พ่อก็บ่อยากให้เฮ็ดท่านละเนาะฝากฝากกันไว้ในวันเด็กน้อยสากลแล้วก็บ่วันใดๆก็แล้วแต่ผู้ปกครองพ่อแม่ครูบาอาจารย์นักเรียนที่ว่าเป็นอ้ายเป็นเอื้อยก็ต้องเบิ่งแยงเด็กน้อยผู้ที่ว่าเกิดมาในรุ่นให้กับเจ้าฮู้จักเรียนฮู้ในสิ่งที่ดีล่ะเพื่อเป็นการสร้างอนาคตให้กับเจ้าต่อไปในอนาคตเด้ก็ถือว่ามื้อนี้ก็มีหลายเรื่องอยากรวมสู่ท่านฟังอันที่ขาดบ่ได้หลายคนบอกว่าเมื่อกี้น่ะลุงสาคือบ่เอ่ยได้น้อว่าเรื่องประชาชนติดธรรมก็สิเว้าให้ฟังอยู่จักหน่อยสิรวมสู่ฟังว่าป้าก็ถือว่าสำนักงานข่าวเนาะสำนักข่าวแต่ละประเทศถือว่าได้รายงานข่าวนี่ถือว่าโด่งดังสมควรในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กู้ภัยบ่จะเป็นทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากประเทศไทยลาวแล้วก็มีประเทศนักดำน้ำกู้ภัยจากประเทศแฟงลั่งหรือว่าฟินแลนด์นะตามมาติ๊กๆเนาะก็นี้จะมีนักดำน้ำจากประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียญี่ปุ่นฝรั่งโอ้ก็ถือว่าก็เจ้ามีความสำคัญกับเวียดนามนี่แหละถือว่าเขาสมเสยล่ะแล้วนอกนี้ก็หน่วยงานต่างๆอยู่ในลาวพวกเขาบรรดาสมาคมกู้ภัยต่างๆอาสาสมัครหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆมันก็ได้ลงแรงลงทุนลงเงินลงคำช่วยกันบึกบืนเพื่อจะไหนจะให้ประชาชนที่ติดอยู่ในถ้ำนั้นทั้ง7คนนั้นออกมาโดยรอดปลอดภัยอันนี้ก็ขอสมเสียแท้ๆด้วยความจริงใจเลยทุกมือทุกมือก็ยังติดตามเขาเป็นยังได้ไปฮอดใส่แล้วออกมาได้บ่การเสนอเป็นแล้วใดพรรครัฐบาลเพิ่นก็บ่ได้ปะละเลยใดโอ้ขอสมเสียแด่นี่รัฐบาลเพิ่นก็ได้ตกลงให้ทั้งแขวงเสสมบูรณ์นี่นะเขี่ยวจัดตั้งปฏิบัติถ้าว่าสำเร็จแล้วให้มีการย่องยอสมเสยผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ทางคนลาวและต่างประเทศออกมาละเด้อเพิ่นแจ้งออกมาเรียบร้อยแล้วว่าต้องจัดตั้งปฏิบัติย่องยอสมเสยกับเจ้าตามความเหมาะสมและก็ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องได้รับการย่องยอสมเสยเช่นเดียวกันขอสมเสยเป็นอย่างดีหวังว่าพวกเราจะได้เห็นภาพประทับใจนี้ให้พ่อแม่ประชาชนให้ผู้ที่มาช่วยเหลือนั้นก็จะประทับใจในการต้อนรับของประชาชนลาวพวกเขาทุกหน่วยงานเลยพ่อแม่ประชาชนอ้อมข้างท้องถิ่นกับโอ้กับเจ้าหยาง4กิโลเมตรขอสมเสียหลายแบกตุกน้ำแบกอาหารการกินแบกถังแก๊สอุปกรณ์การรับใช้ต่างๆสั่ว10ฮอดจุดนั้นก็ว่า4กิโลเมตรบ่แม่นของง่ายเส้นทางกับทุรกันดารเห็นแล้วก็รู้สึกว่าปราบปลื้มจิตใจแฮงพ่อแม่ประชาชนชาวนครวิ่งจันทร์ก็คือทั่วประเทศได้ลังไหลกันไปช่วยเหลือบางคนก็อยู่ต่างประเทศผู้ใดได้มีการโอนเงินมาช่วยซื้ออุปกรณ์บ่หรือว่าจะซื้ออาหารการกินยุกยาต่างๆมาทั่วทุกสารทิศเลยอันนี้ก็ถือแสดงเห็นถึงว่าความหักความแพงที่ประชาชนทั่วประเทศก็คือประชาชนโลกให้ความสำคัญแก่ประชาชนลาวพวกเขาก็ยังพวกเขานี่เป็นมิตรกับทุกประเทศในโลกข้าพเจ้านี่ติดตามข่าวรู้สึกว่าแต่ละมื้อก็ได้ติดตามและปราบปลื้มใจที่สุดเลยนอกจากนี้สื่อมวลชนทั่วโลกนะเพิ่นก็ได้ออกข่าวเลยออกข่าวการช่วยเหลือว่าทั้งการลาวการสนับสนุนช่วยเหลือแนวใดแล้วก็ซื้อข่าวต่างประเทศนี่ซื้อข่าวประเทศไทยนี่ถือว่าถูกซ่องเลยข้าพเจ้าติดตามถูกซ่องก็จะออกเกือบว่าทุกชั่วโมงก็จะมีการอัปเดตข้อมูลต่างๆซื้อรับเฮาก็เช่นเดียวกันนะครับเฮาก็ติดตามรายงานให้ท่านได้รับฟังกันเป็นประจำแต่ที่สำคัญติดตามข่าวก็ต้องเบิ่งว่าข่าวใดเชื่อถือได้บ่เชื่อถือได้ต้องติดตามข่าวที่เป็นทางการการยั่งยืนจากนะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นจึงเป็นข่าวจริงเด้อบรรดาท่านเด้อสื่อมวลชนหลายสำนักเนาะคือโฆษกและติดตามนี่บ่จะเป็นสำนักข่าว BBC CNN AP The New York Times CBS ของสหรัฐอเมริกา Vion ของอินเดีย7 News ออสเตรเลียแล้วก็ TNN ไทยรัฐแล้วก็ Influencer จากลาวและไทยแล้วก็จากประเทศต่างๆให้ความสนใจที่ว่านำเสนอข่าวนี้อย่างหลวงหลายฉะนั้นพวกเฮาผู้ที่ว่าอยู่เบื้องหลังทุกคนก็พวกเฮาส่วนใหญ่บ่ได้ก็ต้องส่งกําลังใจไปเนาะส่งกําลังแรงใจเป็นคําเว้าคมว่าให้ก็จะมีกําลังใจในการที่จะช่วยเหลือทั้งหมดนั้นออกมาจากถ้ําให้ได้7คนนั้นให้ปลอดภัยมาหาครอบครัวเพราะตามที่ได้ติดตามเบิ่งนี่โอ้ทางครอบครัวแต่ละคนก็ถือว่ากินบ่ได้นอนบ่หลับเพิ่นเป็นนั่งเฝ้าอยู่ปากถ้ําเนาะด้วยความใจจดใจจ่อครอบครัวผู้เป็นเมียเป็นลูกเป็นเต้าเป็นหลานเป็นพ่อแม่อ้ายน้องก็ถือว่าหลังจากที่ได้ยินข่าวว่าไปพบหาคนก่อนหน้านี้นะ ก็จะก็ดีใจทั้งหน่วยทีมงานกู้ภัยนี่ก็ถือว่าจนห้องโหออกมาหลั่งน้ําตากันออกมาว่าพวกเขาเฮ็ดสําเร็จแล้วถึงว่ามันบ่ทันสําเร็จ 100% แต่ก็เห็นแล้วว่าก็จะยังมีชีวิตอยู่ทางครอบครัวก็ได้เข้าไปเล่นอบโอบกอดกันด้วยความดีใจเห็นแล้วก็รู้สึกประทับใจเลยประทับใจแท้ๆนอกจากนี้พ่อแม่ประชาชนพี่น้องทางฝั่งไทยนี่ก็ได้ส่งกันมาแรงใจมานี่อย่างล้นหลามเลยนอกจากกําลังใจแล้วยังทรงเป็นวัตถุเงินคำจิตใจมาให้หน่วยงานกู้ภัยนี่ยังบ่ขาดสายยังบ่ขาดสายเลยแล้วเพิ่นก็ยังแจ้งว่าถ้าต้องการอะไรที่บ่เพียงพอบางห้างห้านบริษัทนี่เตรียมพร้อมเลยที่จะทุ่มเทสุขสิ่งทุกอย่างบ่จะเป็นเงินคำวัตถุอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้ามาช่วยเหลือประกอบกู้ชีวิตทั้ง7คนนี้ออกมาจากทำอะไรอันนี้เป็นพลังแห่งของโลกโซเชียลนี่นะออกไปนี่ยังถือว่าท่วมล้นเลยโอ้รู้สึกว่าประทับใจแห่งหลายก็ฝากขอบใจทั้งพี่น้องชาวลาวพวกเฮาทุกคนพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศพี่น้องชาวทั่วประเทศที่ว่าได้ร่วมแรงร่วมใจกันมาช่วยเหลือกอบกู้เอาชีวิตของพี่น้องที่ว่าติดอยู่ในถ้ํานี่ให้ได้อยู่รอดปลอดภัยพวกก็ยังติดตามกันอยู่เนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าทั่วโลกให้ความสนใจแล้วก็ให้การช่วยเหลืออย่างล้นหลามว่าซั่นซะมีทั้งนัก

ทีมงานจากออสเตรเลียก็มาฮอดละเด้มาฮอดละเพิ่นเกี่ยมมาสวยละฉันก็จะแจ้งในสื่อทางนับทราบว่าผู้ที่ติดในถ้ำ5คนที่เพิ่นเห็นก่อนหน้านั้นก็มีไผแดงมีเท่าคำล่าอยู่บ้านพันไซเท่ามืดบ้านน้ำผาใหญ่เท่าอีบ้านดวงพันไซเท่าอิงบ้านพันไซแล้วก็เท่าแลนบ้านพันไซอันนี้เป็น5คนที่เพิ่นเห็นก่อนหน้านี้ที่ว่าทางทีมงานกู้ภัยของทางทีมงานไทยแล้วก็มีท่านมาโก้นะคนเข้าไปหันนะเพิ่นเห็นก่อนหันเพิ่นก็ได้แจ้งออกมาว่าทุกคนมันมีความปลอดภัยดีแต่ว่าหิวหันแล้วเนาะแล้วก็อ่อนเพลียเพิ่นก็ได้นำเอาอาหารการกินที่ว่าเป็นสิ่งที่เสริมครับแข็งกายหันนะให้กระเจ้ากินไปก่อนเนาะเพื่อจะเอาออกมาให้ตลอดปลอดภัยเนาะก็โอ้ขอสมเสยอย่างจริงใจแท้ๆเลยทุกคนทุกภาคส่วนในสังคมที่ว่าให้การทําไม่มูเป็นอย่างดีอีหลีอันนี้พวกเราก็ต้องขอแสดงความยินดีแล้วก็สมเสื้อน้ําใจของพวกเพิ่นถือว่าหาอันใดเปรียบบ่ได้แล้วที่ว่าคนบ่ฮู้จักกันจักอยู่บ้านใดเมืองใดประเทศใดอยู่บ่อยู่เพิ่นมาซอยเฮาหมายว่าเพิ่นฮักแพงเฮาได้พี่น้องชาวลาวเอ้ยซั่นพวกเราก็ต้องฮักแพงเพิ่นให้การต้อนรับเพิ่นเป็นอย่างดีเนาะบ่ว่าจะเป็นการต้อนรับด้วยความไมตรีจิตมิตรภาพยิ้มแย้มแจ่มใสโอกาสดีๆเฮาก็เชิญเพิ่นมาเที่ยวบ้านเฮาหลังจากที่เฮาช่วยกันได้แล้วก็ได้เนาะให้เพิ่นมาเที่ยวมาชมมาเบิ่งบรรยากาศการท่องเที่ยวบ้านเฮาเป็นแนวใดพวกเฮาต้องต้อนรับเพิ่นเป็นอย่างดีถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เชิญเพิ่นมาเป็นพิเศษเลยหลังจากจบภารกิจนี้ให้เพิ่นเชิญมาให้ทางภาคส่วนเกี่ยวข้องเชิญมาให้เพิ่นมาท่องเที่ยวโดยที่เฮาต้องรับผิดชอบเพิ่นหมดในการท่องเที่ยวพักผ่อนว่าไงซะเพิ่นเฮ็ดเวียกอันนั้นด้วยภารกิจที่มันหนักหน่วงแหละเพิ่นก็ต้องมีการผ่อนคลายเนาะว่าเรื่องประชาสุนทรธรรมยาวสมควรมีมาติดตามเบิ่งเวียกงานของรัฐบาลผลกองประชุมสมัยสมานของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภานี้ก็ถือว่าได้อัดลงได้ผลสำเร็จอย่างจบงามเพิ่นก็มีการแถลงข่าวโดยเมนทันคำผาพิมสอนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าของห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมสมัยสมานของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภากองประชุมนี้เป็นได้ไขขึ้นในตอนเช้าวันที่27อัดลงในวันที่28พฤษภาคมที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้กันเป็นประธานของท่านสนชัยศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีและพร้อมด้วยคณะพรรครัฐบาลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเนาะก็ถือว่าในกองประชุมเพิ่นก็ได้มีแบ่งออกเป็น3วาระ3หัวข้อด้วยกันก็คือรายงานสภาพพลเด่นเรียกงานจุดหีบด่วนจำนวน1คือการปฏิบัติเวียกงานจุดสูงพ้นเด่นประจำเดือนพฤษภาทิศทางแผนการประจำเดือนมิถุนาของรัฐบาลและก็ทิศทางพันขยายผลกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารส่วนกลางภาคสมัยที่12สภาพพ้นเด่นภาคพื้นและก็สากลเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบการเก็บกู้อาวุธและวัตถุระเบิดระยะผ่านมาแผนการปรับปรุงระบบการศึกษาสายสมันจาก 5+4+3 มาเป็น6+3+3ในการสอบสิ่งเรียนเก่งทั่วประเทศการกระเกียมความพร้อมเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เล็กโตซีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22กองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งที่89กองประชุมอื่นๆเกี่ยวข้องซึ่งจะจัดขึ้นอยู่ในระหว่างวันที่22ถึง26มิถุนายน2026นี้และก็พร้อมกับสภาพป่าตายอยู่นําเสโดนเมืองสนสมบูรณ์แขวงจำปาสักในนั้นต่อการสรุปเวียกงานพลเด่นประจำเดือนพฤษภาแม่นได้ตีราคาถึงสภาพการภาคพื้นและสากลสืบต่อเคร่งฮ้อนสับสนคาดคะเนได้ยากโดยเฉพาะแม่นปัญหาข้อขัดแย้งอยู่ตะเวนออกกลางและอื่นๆซึ่งได้ส่งผลกระทบเฮ็ดให้สภาพเศรษฐกิจโลกที่มีความยุ่งยากอยู่แล้วนั้นสืบต่อมีผลกระทบเป็นวงกว้างตื่มรวมถึงอยู่ประเทศลาวพวกเขาโดยเฉพาะแม่นราคาสินค้าการขนส่งอื่นๆแต่ว่ารัฐบาลก็ได้สุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติบรรดามาตรการและกระเบียดจุดสุ่มที่กำหนดไว้มีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นกระเบนทั่วประเทศสืบต่อหักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานสุ่มใส่พยายามถูกวิธีทางเพื่อช่วยเหลือกอบกู้ประชาชนจำนวน7คนที่ติดอยู่ในถ้ำผานั้นอยู่บ้านพันไซเมืองรองแจ้งแขวงสมบูรณ์และก็เพิ่มทวีแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุตามคำสั่งเลขที่ของนายกรัฐมนตรีเนาะเลขที่46ของนายกอย่างเข้มงวดเด็ดขาดกว่าเก่าโดยสมบัญญูหลวงพะบางสัญญบุรีแขวงเวียงจันทน์สมณเขตและบางท้องถิ่นสามารถพบเห็นและก็ยึดได้ของกลางประเภทพาหนะกลจักรอุปกรณ์ต่างๆหลายสมควรพร้อมทั้งกักตัวผู้ลักลอบเพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายและก็ระเบียบการและอีกอันนึงก็เป็นได้มั่งกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์อยู่หลายแขวงและก็นครหลวงจันทน์ซึ่งสามารถกักตัวผู้ต้องหาเป็นจำ

0: นวลหลายซึ่งมีทั้งคนลาวคนต่างประเทศและการดำเนินตามกฎหมายสามารถแก้ไขสนองน้ำมันเสื้อไฟให้สังคมได้ส้มไส้ทั่วประเทศกว่ามาตราส่วนสูงสมควรเนาะจัดเก็บนะครับของงบประมาณได้ถึง40ส่วนห้อยของแผนการปีการปฏิบัติแผนและจ่ายปฏิบัติได้สภาส่วนห้อยของแผนการปีสะสมคลังสำรองเงินตาต่างประเทศกุ้มการนำเข้าหลายกว่า5เดือนสุ่มใส่ปรับปรุงก่อสร้างเส้นทางหลวงแห่งชาติ13เหนือ13ใต้ทางเลข9เลข12ปรับปรุงสนามบินปากเสและการศึกษาความเป็นไปได้สำรวจออกแบบเบื้องต้นสนามบินพงศลีก็คือความคืบหน้าดีแต่เธอมีความคืบหน้าหลายสำเร็จการสอบเสียงนักเรียนประถมสั้นประถมในขอบเขตทั่วประเทศเอาใจใส่เวียกการโฆษณาและส่งเสริมการท่องเที่ยวติดพันกับการเผยแพร่วัฒนธรรมสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวในเดือนภายในเดือนเนาะได้เกือบ500,000คนและกับเพิ่มของเอาใจใส่เฝ้าระวังพยาธิไข้หวัดสัตว์ปีกในคนเอาใจใส่การเคลื่อนไหวเวียกการต่างประเทศจะมีไหวพริบโดยสปอร์เมนการเคลื่อนไหวเยี่ยมยามบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและก็เข้าร่วมกองประชุมสากลต่างๆติดตามได้อำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้แทนขั้นสูงของต่างประเทศที่มาเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่ลาวเฮาและนอกจากนี้ก็จะมีเวียกงานจำนวนหนึ่งจะต้องได้สืบต่อปรับปรุงแก้ไขให้มีการหันเป็นที่ดีเป็นต้นก็แม่นปัญหาสแกมเมอร์การปุ้นจี้สิงสับการสร้างความบ่สงบอยู่ภายในสังคมปัญหาการสนองไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับและการสนองน้ำประปาบ่เพียงพอความเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติที่สิ้นนำของรัฐบาลการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางการคุ้มครองปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆและการแก้ไขปัญหาข่าวบิดเบือนหรือว่าข่าวปลอมเนาะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้แข็งแกร่งขึ้นปัญหานี้ต้องได้จัดตั้งปฏิบัติด่วนๆเนื่องจากว่าข่าวปัจจุบันนี้จะข่าวแท้ข่าวปลอมเนาะเพราะมีประชาชนนี่ก็ยังทับสนอยู่แต่ว่าแบ่งปันหรือว่าแชร์กันออกไปหลายในสิ่งที่บ่ถูกต้องเวลากับมืดลงพอดีกำลังลมมวลดังนั้นอื่นอีกที่รัฐบาลจะต้องได้สืบต่อแก้ไขในตอนหน้าเอาขอบใจทุกคนติดตามลุงสาเนาะตั้งแต่ต้นของท่านรายการลุงสางวันนี้เพิ่นบ่อยู่ลุงสาเลยฟ้อยยาวสมควรเนาะเอาจังได๋ก็ถือว่าขอบใจเนาะที่ท่านได้ฟังน้ำกันแต่ว่า30นาทีที่อยู่กับลุงสางลุงสาเนาะเมื่อมื้อนี้ลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ให้ทุกท่านมีแต่ความสุขกายสบายใจพาลูกพาหลานเบิกบานมนต์ซื่นในวันปลูกต้นไม้กับวันเด็กน้อยสากลเนาะเอาพบกันใหม่ในทิศต่อไปสบายดี
1: ข้าวดีข้าวดีข้าวดี
0: เพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนส์แก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลสารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถาม WhatsApp ที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทร
2: ์รายการ Colorful Music
3: Welcome to Colorful Music
2: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
3: The program updates world music trend for you

0: Súbeme la radio. Tráeme el alcohol.
1: สบายดีมีรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 เมกะเฮิรตซ
2: ์กับมื้อพักผ่อนวันเสาร์วันอาทิตย์อยากจะให้มีรายการทุกคนนั้นได้ฟังเพลงหลายๆเคียงคู่กับข่าวดีๆจากทางห้างหาและบริษัทต่าง
3: ๆขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
4: Colorful Music on FM 103.7 MHz

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: ข่าวดีข่าวดีข่าวดี
3: เพื่อตอบสนองความห่วงต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน์
4: ก็กินกังกันมาผ่าน0305787052เดินทางพร้อมทางศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งฝากไว้กับพ่อแม่พี่น้องผู้ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาเพิ่นมีเซียวสารซะเพาะทางเด้อมาทำการผ่าตัดให้ฟรีซึ่งแม่นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหงม่อแมลเด็กแควงยูนานจบเฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องตาจากมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์แควงอันฮุยเป็นเชี่ยวชาญสายตาสั้นในเด็กแดหรือจะเป็นผู้ใหญ่เกี่ยวกับประเภทตามีบรรหาผู้ใดไปปรึกษาไปปินปัวบ่ว่าจะเป็นต้อกระจกต้อหินต้อประสาทตาเสื่อมจากพยาธิเบาหวานม่านตาอักเสบและพยาธิอื่นๆตอนนี้เพิ่นยังทำการผ่าตัดให้ฟรีมีแต่พ่อแม่พี่น้องพวกเขานั้นไปเสียค่ายุค่ายาและอุปกรณ์ต่างๆที่เพิ่นซื้อมาใส่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของพวกเขานั่นล่ะที่จะไปปรึกษาไปปินปัวกับแพทย์ที่ชำนาญงานไล่มีประสบการณ์ไล่กว่า20ปีและผ่านการผ่าตัดไล่กว่า 10,000 คนติดต่อได้แถวน้องบัวทองเด้อสำนักงานพวกเขาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่ล่ะเอาง่ายๆแบบสั้นๆน้องบัวทองนะเอาเบอร์โทรเพิ่นไว้020-5755-4111จังหน่อยสิว่าน้องบัวทองแถวได้ไหมเอาเบอร์โทรไว้ให้เพิ่นส่งโลเคชั่นให้แล้วก็ไปฮอดไปถึงเพิ่นนั่นล่ะ
5: เออนี่ตุนกู้บัวบาตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
6: ้โอ
5: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
6: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
6: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
5: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
6: โอ
5: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
6: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
5: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
6: โอ้บัตรนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัตรใดเสียบัตรนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
8: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลยที่ FM Swift เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
7: ้
8: อ
7: แท้วะอีหลีวะ
8: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
7: ้ว้าวคักเด้อเนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
8: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
0: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: บอกให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้รู้กับบริการยิ้มกับ Family Package ก็ถือว่าเป็นแพ็คเกจเฮ็ดขึ้นมาเพื่อความสะดวกผู้ได้ใช้บริการเบอร์ตึมเงินมันก็ถือเป็นบริการใหม่อยู่ได้ผู้ใดใช้เบอร์ตื้มเงินใช้เป็นครอบเป็นครัวแล้วเฮาอยากจะแบ่งปันกันใช้ทางเบอร์โทร data สินะตัวนี้เหมาะเลยเด้อพวกเฮามี2แพ็คเกจด้วยกัน 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data 45 กิกะไบต์มูลค่าโทร100นาทีแล้วสามารถแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์แล้วถ้าว่าครอบครัวได้มี5คนที่ว่าใช้เบอร์ตื้มเงินสามารถสมัครแพ็คเกจมูลค่า 150,000 ในแพ็คเกจตัวนี้มี data 70กิกนาทีโทร150นาทีแล้วแบ่งปันกันใช้ได้5เบอร์มันคือความสะดวกมันคือความประหยัดฉะนั้นมิตรรายการอย่าลืมฝากไว้กับยิ้ม Family Package

สำหรับผู้ได้ไปประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยมีรายการเราโทรคมนั้นเพิ่นก็มีแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกกันถ้าไปปลายทางบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทางเพียงแต่เปิด IR จะเปิดผ่านบริการเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนก็สามารถใส่ได้เด้อมี3แพ็กเกจด้วยกันเนาะรหัสเลข1แม่นใส่ได้1มือ 15,000 กิบเท่านั้นรหัสเลข3นั้นมูลค่า 40,000 ใส่ได้3มือเด้อและยังมีแพ็กเกจอาทิตย์1ใส่รหัสเป็นเลข7ราคา 70,000 มีรายการสมัครแพ็กเกจจะเป็นรหัสเลข1หรือว่าเลข3หรือว่าเลข7อันใดอันหนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเวลาเราสมัครแล้วมันก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติวิธีสมัครเด้อจดไว้มีรายการจดไว้เพื่อเราไปแถวนั้นเราสามารถสมัครได้กดเครื่องหมายดาวก่อน2 3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็คเกจเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การหัวมือกันถ้าว่าผู้ใดบ่เคยเปิดบ่เคยใช้บริการตัวนี้ก่อนข้ามามีรายการก็ไปหาบูธของเราโทรคมกิ่งไม้ทำอิฐก็ให้เพิ่นเปิดให้ดนไปแล้วมันก็จะอยู่ในระบบของเฮาเนาะเพียงแต่เฮาสมัครแพ็คเกจไปพุ่นเฮาก็ไปจับเครือข่าย AIS นะกลับมาก็จับเครือข่าย LTC ลาวเทเลคอมเด้สะดวกสบาย 15,000 กิบหมดมือไป2มือก็สมัครแพ็คเกจเลข3ไปอาทิตย์1ก็เลข7สินะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: ตื่มเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
3: ต้องแอป M Service
4: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
3: ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
3: ต้องแอป M Service
6: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
3: ่ก็ต้องแอป M Service
7: โอ้ว้าวคักแท
8: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราทะละคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกวองไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
6: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
8: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
9: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: และนั่นก็เป็นข่าวดีๆจากทางบริษัทลาวโทรคมที่เพิ่นเดินทางพร้อมๆกับพวกเราจนถึงท้ายรายการขอบใจนะมีรายการที่ทูนอินเข้ามาสำหรับผู้ใดไปประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยมีรายการลาวโทรคมนั้นเพิ่นก็มีแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกกันถ้าไปปลายทางบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทางเพียงแต่เปิด IR จะเปิดผ่านบริการเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนก็สามารถใส่ได้เด้อมี3แพ็กเกจด้วยกันเนาะรหัสเลข1แม่นใส่ได้1มือ 15,000 กิบเท่านั้นรหัสเลข3นั้นมูลค่า 40,000 ใส่ได้3มือเด้อและยังมีแพ็กเกจอาทิตย์1ใส่รหัสเป็นเลข7ราคา 70,000 มีรายการสมัครแพ็กเกจจะเป็นรหัสเลข1หรือว่าเลข3หรือว่าเลข7อันใดอันหนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเวลาเราสมัครแล้วมันก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติวิธีสมัครเด้อจดไว้มีรายการจดไว้เพื่อเราไปแถวนั้นเราสามารถสมัครได้กดเครื่องหมายดาวก่อน2 3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็คเกจเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การร่วมมือกันถ้าว่าผู้ใดบ่เคยเปิดบ่เคยใช้บริการตัวนี้ก่อนข้ามามีรายการก็ไปหาบูธของเราโทรคมกิ่งไม้ทําอิฐก็ให้เพิ่นเปิดให้ดนไปแล้วมันก็จะอยู่ในระบบของเฮาเนาะเพียงแต่เฮาสมัครแพ็คเกจไปพุ่นเฮาก็ไปจับเครือข่าย AIS นะกลับมาก็จับเครือข่าย LTC ลาวเทเลคอมเด้สะดวกสบาย 15,000 กิบหมดมือไป2มือก็สมัครแพ็คเกจเลข3ไปอาทิตย์1ก็เลข7สินะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: สำหรับผู้ได้5กดทูนินเข้ามายังจะบอกว่าเดินทางพร้อมทาง Colorful ตอนนี้อยู่ไหนหลายอย่างของเราเทเลคอมไทม์มีรายการติดตามได้ทุกมื้อเด้อผ่าน2ทางนี้ 103.7 MHz เป็นเพลงสากลทางเพลงเก่าเพลงใหม่มักเพลงแบบใดก็สามารถทูนอินติดตามรายการบ่เฮาได้แต่ละมื้อทีมของรายการกับผัดเปลี่ยนม่วนประหัดนี่เอาใจผู้ได้มักเพลงออนเทรนแน่ก็สามารถทูนอินมาเอาเพลงเก่าๆเนี่ยก็จะเน้นเป็นวันอังคารสินะไหลกับบวกกับสาระต่างๆที่พ่อเฮาอ่านพบอ่านพอข่าวดีๆจากทางบริษัทที่ให้การสนับสนุนมีรายการมาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมิดรายการมาฟังผลงานของไทเลอร์สวีฟนะเพลงนี้ก็ถือเป็นการห้องรวมกันระหว่างไทเลอร์สวีฟกับซาบีน่าคาร์เพนเตอร์เพลงนี้ใส่ชื่อว่า The Life of a Showgirl

0: กะอีกเติมหนึ่งเสียงเพลงที่กิ้งไม้หยิบมาให้เป็นรายการได้ฟังกับเพลง Long Taylor Swift The Light of Shogun ซิงเกิลของ Taylor มีหลายซิงเกิลที่วนเวียนอยู่ในชาร์ต
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
4: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม่
3: มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558-0453และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งหับฟรีเบอร์งามพร้อม data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำไส้ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำไส้ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มไส้เอ็กเข้าเดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: นี่ตุนคู่บัวตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
7: ้
4: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
7: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
7: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจคุณได
7: ้โอ
4: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
7: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
4: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
7: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: สำหรับผู้ใดไปประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยมีรายการเราโทรคมนั้นเพิ่นก็มีแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกกันถ้าไปปลายทางบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทางเพียงแต่เปิด IR จะเปิดผ่านบริการเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนก็สามารถใส่ได้เด้อมี3แพ็กเกจด้วยกันเนาะรหัสเลข1แม่นใส่ได้1มือ 15,000 กิ๊บเท่านั้นรหัสเลข3นั้นมูลค่า 40,000 ใส่ได้3มือเด้อและยังมีแพ็กเกจอาทิตย์1ใส่รหัสเป็นเลข7ราคา 70,000 มีรายการสมัครแพ็กเกจจะเป็นรหัสเลข1 หรือว่าเลข3หรือว่าเลข7อันใดอันหนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเวลาเราสมัครแล้วมันก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติวิธีสมัครเด้อจดไว้มีรายการจดไว้เพื่อเฮาไปแถวนั้นเฮาสามารถสมัครได้กดเครื่องหมายดาวก่อน2 3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็คเกจเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การหัวมือกันถ้าว่าผู้ใดบ่เคยเปิดบ่เคยใช้บริการตัวนี้ก่อนข้ามมีรายการก็ไปหาบูธของเราโทรคมกิ่งไม้ทำอิฐก็ให้เพิ่นเปิดให้ดนไปแล้วมันก็จะอยู่ในระบบของเฮาเนาะเพียงแต่เฮาสมัครแพ็คเกจไปพุ่นเฮาก็ไปจับเครือข่าย AIS นะกลับมาก็จับเครือข่าย LTC ลาวเทเลคอมเด้สะดวกสบาย 15,000 กิบหมดมือไป2มือก็สมัครแพ็คเกจเลข3ไปอาทิตย์1ก็เลข7สินะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz Colorful Music the best radio in town
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: ก็ขอบใจนะมีรายการที่ทูนินเข้ามาติดตามรายการ Colorful เดินทางพร้อมกันอยู่อันนั้นจะฟ้ามุ่นคืนไปใส่เถือเดินทางพร้อมกันอยู่มักเพลงได้ก็สามารถแนะนำกันเข้ามาเนาะผ่าน0305787052ไม่หยิบผลงานของเคเรนี่เพลงนี้ฟูดี้กับบงฮัวมีรายการจะมักนำลือบอนะ

0: กาอ้องจังหวะ R&B มีรายการเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงหนึ่งได้ที่ส่งเข้าไปสิงรางวัล Grammy Award สาขา R&B รายการการแสดงเรียกว่ามิวสิกเพลง R&B ที่ดีเด่นนะมีรายการเพลงนี้ใช้ชื่อว่า Foodit Foodit ก็แปลว่าผักคันเบาเรื่องเครื่องก็เป็นผับเครื่อง Foodit นะเคราณีนั้นจะเป็นนักร้องสาวอเมริกันซึ่งเป็นเพลงที่อธิบายถึงความสัมพันธ์สองคนถึงว่าต่างคนต่างบ่ลงเอยกันอะจะหายจะดีจังได้ก็แล้วแต่อีกฝ่ายก็ยังมีความรู้สึกลึกๆเป็นห่วงบอกว่ากันพร้อมก็มาเอาเครื่องทุกอย่างนั้นได้พับไว้ให้เรียบร้อยแล้วข้างนอกก็คงจะหนาวประมาณนี้ยังมีความห่วงใหญ่อยู่เนาะเออคนเอากันถ้าว่าใจหายเห็นเครื่องนี่ก็ยอยอยอปิวออกจากฟองเยี่ยมมันวะอันนี้ยังพับเป็นระเบียบเฮียมห้อยก็ยังมีความคิดเทิงกันอยู่ประมาณนั้นขอบใจมีรายการที่ทูนินเข้ามาค่ะขอบใจเด้อเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการติดตามอยู่นครหลวงเวียงจันทน์หรือต่างแขวงคืนห้อยซ้ำพวกเราไปฮอดไปเทิงหรือว่าจะติดตามผ่านคืน94กาซ่ามาสื่อสารกับพวกเราได้ผ่าน0305787052หรืออยู่ต่างประเทศหรืออายุเคได้ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีรายการก็สามารถติดตามรายการพวกเราผ่านทางเว็บไซต์โดยล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.la คลิกเข้าไปที่หอยซ้ำเด้อก็สามารถเข้าถึงรายการ
1: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Swift เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
2: อ
1: แฮ่วะอีลีวะ
2: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
1: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสารความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: นี่ตุน
5: หือ
4: คู่บัวตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้โอ
4: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจคุณได
5: ้โอ
4: ้ไปมือ1ก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
5: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
4: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพื่อนมีบริการแบบนี้ ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: ตอนนี้พ่อยังมีเวลาเดินทางลำกันอยู่อย่าฟ้าบนขึ้นไปไส้เถื่อนบ้องให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้ฮู้กับบริการยิ้มกับ Family Package ก็ถือว่าเป็นแพ็กเกจเฮ็ดขึ้นมาเพื่อความสะดวกผู้ได้ใช้บริการเบอร์ตึมเงินมันก็ถือเป็นบริการใหม่อยู่ได้ผู้ได้ใช้เบอร์ตึมเงินใช้เป็นข้อเป็นขวาแล้วเฮาอยากจะแบ่งปันกันใช้ทางเบอร์โทร data สินะตัวนี้เหมาะเลยเด้อพวกเขามีซ่องแพ็กเกจด้วยกัน 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data 45 กิกะไบต์มูลค่าโทร100นาทีแล้วสามารถแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์แล้วถ้าว่าครอบครัวได้มี5คนที่ว่าใช้เบอร์ตื้มเงินสามารถสมัครแพ็กเกจมูลค่า 150,000 ในแพ็กเกจตัวนี้มี Data 70 กิกนาทีโทร150นาทีแล้วแบ่งปันกันไซได้5เบอร์มันคือความสะดวกมันคือความประหยัดฉะนั้นมีรายการอย่าลืมฝากไว้กับยิ้ม Family Package

ำหรับผู้ใดไปประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยมีรายการเราโทรคมนั้นเพิ่นก็มีแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกกันถ้าไปปลายทางบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทางเพียงแต่เปิด IR จะเปิดผ่านบริการเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนก็สามารถใส่ได้เด้อมี3แพ็กเกจด้วยกันเนาะรหัสเลข1แม่นใส่ได้1มือ 15,000 กิบเท่านั้นรหัสเลข3นั้นมูลค่า 40,000 ใส่ได้3มือเด้อและยังมีแพ็กเกจอาทิตย์1ใส่รหัสเป็นเลข7ราคา 70,000 มีรายการสมัครแพ็กเกจจะเป็นรหัสเลข1หรือว่าเลข3หรือว่าเลข7อันใดอันหนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเวลาเราสมัครแล้วมันก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติวิธีสมัครเด้อจดไว้มีรายการจดไว้เพื่อเฮาไปแถวนั้นเฮาสามารถสมัครได้กดเครื่องหมายดาวก่อน2 3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็กเกจเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การร่วมมือกันถ้าว่าผู้ใดบ่เคยเปิดบ่เคยใช้บริการตัวนี้ก่อนข้ามามีรายการก็ไปห้าบูธของเราโทรคมกิ่งไม้ทําอิฐก็ให้เพิ่นเปิดให้ดนไปแล้วมันก็จะอยู่ในระบบของเฮาเนาะเพียงแต่เฮาสมัครแพ็กเกจไปพุ่นเฮาก็ไปจับเครือข่าย AIS นะกลับมาก็จับเครือข่าย LTC ลาวเทเลคอมเด้สะดวกสบาย 15,000 กิบหมดมือไป2มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ไปอาทิตย์1ก็เลข7สินะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

0: 3,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเข้าเดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: เออนี่ตุน
2: หึ
1: คู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใส่แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: ้โอ
1: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
2: โอ
1: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
2: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
1: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ่งปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: ก็คงจะทราบรายละเอียดแน่นอนที่ทางบริษัทให้กับพ่อแม่พี่น้องพวกเราเพราะว่าจะใช้บริการ FTTH บริการอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนเวลาบ่ยังไล่มีรายการยังซ่อง3นาทีถือโอกาสนี้ขอบใจอย่างยิ่งไปยังบริษัทลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุน50นาทีทุกมื้อเกี่ยวกับบริการลาวโทรคมมีรายการ3มาสั้น5ผ่าน101เกี่ยวกับบริการมือถืออินเทอร์เน็ต131ตั้งโต๊ะ175178อวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุข Have a nice day bye bye see you tomorrow

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้นําบักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจําแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้นําบักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ020-5449-5449เอ็นไซน้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599

Yeah.

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอด

อ้วนพยาธิกินซีดีพยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของทานไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

เพื่อภารกิจปฏิบัติเพื่อความสงบสุขของประชาชนป้องกันความสงบลาวก้าวขึ้นสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนสหายนายและพลตำรวจที่ฮักเพลงทุกๆท่านพบกับรายการหวามใจป้องกันความสงบซึ่งรายการหวามใจป้องกันความสงบออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 14:30 หา 15:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์โดยแมนโคศกห้อยเอกนาหงคำเฉลิดเดชเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการหวามใจป้องกันความสงบนี้แมนนำเสนอเกี่ยวกับเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบพร้อมด้วยเหตุการณ์ปรากฏการหยอดท่อต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมมาให้ทานได้รับฟังท่านผู้ฟังปัจจุบันทั่วภาคทั่วลาดและทั่วปงสุนลาวบรรดาเผ่าพร้อมสืบต่อสุมใส่จัดตั้งพันธุ์ขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีและได้จัดตั้งพันธุ์ขยาย2วาระแห่งชาติคือวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดและวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินอย่างปิ่นขบวนกว้างขวางนอกจากนั้นปัจจุบันหลายภาคส่วนและกลุ่มกองท้องถิ่นแม้นได้สุมใส่จัดตั้งพันธุ์ขยายวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านการจัดตั้งปฏิบัติวาระดังกล่าวแต่ปี2021ถึงปัจจุบันแมนมีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นแมนสามารถขึ้นบัญชีเป้าหมายยาเสพติดและติดตามจับได้ทั้งรายใหญ่และรายน้อยมาดำเนินคดีเป็นจำนวนหลวงหลายส่วนผู้เสพก็นำตัวมาศึกษาอบรมเหตุบทบันทึกและส่งเข้าศูนย์บำบัดเพื่อบ่ให้กลับมาผัวพันกับยาเสพติดอีกฉะนั้นทุกคนจงเอาใจใส่คุ้มครองลูกหลานของตนห้ามผัวพันกับสิ่งเสพติดถ้าพบเห็นพฤติกรรมที่มีการพัวพันกับยาเสพติดขอให้จริงใจรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันหาวิธีแก้ไขให้ทันกับสภาพการสนั่นเรียกร้องมายังทุกคนในสังคมจงพร้อมกันเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่และเป็นเจ้าการสกัดกั้นบรรหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคมเพื่อความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมสำหรับรายการหวามใจป้องกันความสงบในอาทิตย์นี้จะนำเสนอหัวข้อข่าวมีดังนี้ห้องกลุ่มใหญ่สันติบาลต้อนรับคณะกลุ่มตำรวจกวดค้นเขาออกเมืองเวียดนามการน้ำแขวงไซสมบูรณ์ลงซี่น้ำอย่างใกล้ชิดต่อกับการช่วยเหลือประชาชนจำนวน7คนที่ติดอยู่ในถ้ำส่วนเนื้อในรายละเอียดของข่าวจะให้ทานรับฟังในระยะต่อไประยะนี้จะให้ทานรับฟังผลงานเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการ

0: ัวจะไปซ้ายคือมาเฝ้าไทเสี่ยว
1: เขาว่าจะข้ามทางไปซื้อเครื่องยูฮันข้าวฟากเบื้องนั้น
0: มีอย่างคือติดจังรถปลาไว้แบบนี
1: ้มันจะเป็นอย่างเสี่ยว
0: อ้าวสมบูรณ์สมบูรณ์มันมีความเสี่ยงสูงที่จะถึงคนห้าลักรถไปได้ผ่านมาปัญหาการลักรถนี่มันเคยเกิดขึ้นแล้วได้เสี่ยวจักน้อยพัทธิเสียใจตามให้หลังได
2: ้แม่นแล้วการติดจักรถปลาไว้หรือเสียบกระแจข้าไว้แล้วไปธุระทางอื่นมันจะไม่มีความปลอดภัยต่อกำลังของท่านทุกครั้งก่อนออกจากรถต้องถอดกระแจล็อกประตูคักแน่เพื่อป้องกันคนบ่ดีมาลักเครื่องของท่านและวัตถุมีค่าในรถด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงป้องกันความสงบ
3: แม่บูมีเงินแม่เอาไปซื้อข้าวกินบนละเด
4: เจ้าบ่ต้องมาเว้าหลายเจ้าเสียให้ดีๆหรืออยากเจ็บตัวหือ
3: โอ้ยลูกเอ้ยเป็นอย่างกินตีแม่แบบนี้ฮู้บ่ว่ามันบาปดิลูก
4: บ่สนเว้ยฮู้บ่ค่อยหิวยาค่อยอยากยาแฮง
5: เป็นหยังบ่เฒ่าลูกเป็นหยังเครียดแบบนี้ลูกฮู้บ่ว่าพ่อแม่ต้องทุกข์ทรมานสำหรับลูกฮู้บ่นี
4: ่บ่สนเว้ยอยากเสพยาอยากเสพยาย
6: าเสพติดเป็นพิษเป็นภัยผู้เสพเป็นบ้าผู้ฆ่าติดคุกผู้ทุกข์ใจแม่นพ่อแม่และสังคมด้วยความห่วงใยจากกระทรวงป้องกันความสงบ
7: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการความใจป้องกันความสงบอยู่ต่อไปจะนำเสนอเนื้อในรายละเอียดของข่าวในตอนบ่ายของวันที่25พฤษภาคม2566นี้พลจตวาสายสมิงศรีวิไลรองหัวหน้ากลุ่มใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบได้ต้อนรับพันเอกวูวันกวนรองหัวหน้ากลุ่มตำรวจกวดค้นเขาออกเมืองเวียดนามพร้อมด้วยคณะในโอกาสที่เดินทางมาร่วมกองประชุมพบปะแลกเปลี่ยน2ฝ่ายระหว่างกลุ่มตำรวจกวดค้นเขาออกเมืองกลุ่มใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบลาวกับกลุ่มตำรวจกวดค้นเขาออกเมืองกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามโอกาสนี้พันเอกวูวันกวนรองหัวหน้ากลุ่มตำรวจกวดค้นเขาออกเมืองเวียดนามได้รายงานผลกองประชุมพบปะ2ฝ่ายให้ทานรองหัวหน้ากลุ่มใหญ่สันติบาลได้รับทราบทั้ง2ฝ่ายมีความเป็นเอกภาพร่วมกันรวมทั้งปัญหาที่สำคัญต่างๆเพื่อแน่ใจปรับปรุงเพิ่มทวีปกปักรักษาและเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือหอบด้านระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้มีความลึกซึ้งทั้ง2ฝ่ายได้พร้อมกันแลกเปลี่ยนตีราคาผลการร่วมมือในคงเขตคุ้มครองการเข้าออกเมืองและเอกภาพการหลายเวียกงานเพื่อสืบต่อยกสูงเวียกงานตำรวจกวดค้นเขาออกเมืองให้มีความเข้มแข็งขึ้นเป็นก้าวๆพลจตวาสายสมิงศรีวิไลรองหัวหน้ากลุ่มใหญ่สันติบาลได้แสดงความสมเสยและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จการพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนของ2กลุ่มตำรวจกวดค้นเขาออกเมืองลาวและเวียดนามในครั้งนี้ผลสำเร็จดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงสายพัวพันมิตรภาพของ2กลุ่มก็คือ2กระทรวงป้องกันความสงบลาวเวียดนามให้นับมือเติบใหญ่เข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆต่อกับเหตุการณ์ที่ประชาชนจำนวน7คนอยู่เมืองลองแจงแขวงไส้สมบูรณ์ติดอยู่ถ้ำเขตบ้านพันไซในวันที่20พฤษภาคม2566บรรดาการน้ำแขวงไส้สมบูรณ์และการจัดตั้งหลายภาคส่วนแม่นได้ลงใกล้สิทธิ์ติดเทศโตกับการปฏิบัติงานให้การช่วยเหลืออย่างตั้งหน้าพลจตวาบัวพันธ์อินทปัญญาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงไส้สมบูรณ์ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนป้องกันความสงบในวันที่25พฤษภาคม2566นี้ว่าภายหลังได้รับการรายงานจากเหตุการณ์ดังกล่าวการน้ำแขวงไส้สมบูรณ์ได้พร้อมกันปรึกษาหารือวางแผนการอย่างละเอียดได้มีทิศซี่นำลงใกล้สิติเทศและร่วมกันวางแผนในการช่วยเหลือกับบรรดาภาคส่วนต่างๆบ่ว่าจะเป็นคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นศูนย์กลางบรรดาหน่วยกู้ภัยทางภายในและต่างประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกเคาะหายในครั้งนี้มาฮอดวันที่25พฤษภาคม2566ทีมกู้ภัยทางภายในและต่างประเทศได้สืบต่อช่วยเหลือตามแผนการเป็นต้นแม้นได้สืบต่อปฏิบัติแผนการดูดน้ำออกการนำไส้กำลังหน่วยกู้ภัยจากภายในและต่างประเทศดำน้ำเข้าไปในถ้ำเพื่อไปหาจุดเป้าหมาย ที่คาดว่าผู้ถูกเคาะหาอยู่แต่การช่วยเหลือยังบ่ทันมีความคืบหน้าและยังบ่ทันพบประชาชนจำนวนดังกล่าวเนื่องจากการช่วยเหลือพบปัญหาหลายอย่างเป็นต้นแมนเส้นทางเข้าไปหาจุดเป้าหมายปัจจุบันการจัดตั้งผักหลาดขันแขวงขันเมืองตาแสงและหน่วยงานกู้ภัยของลาวและต่างประเทศพร้อมโดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยังสืบโตเล็งให้การช่วยเหลือแต่การปฏิบัติเวียกงานตัวจริงแม้นพบอุปสรรคหลายอย่างย้อนเป็นธรรมชาติทางเข้าละอิดละเอียวมีหินนำโนและมีฝนตกต่อเนื่องเฮ็ดให้ระดับน้ำในถ้ำเพิ่มสูงขึ้นและเฮ็ดเวียกแข่งกับเวลาแนวใดก็ตามก็จะสุ่มทุกกำลังแหงอย่างสุดความสามารถเพื่อช่วยเหลือประชาชนจำนวน7คนออกมาให้ได
8: ้ภายหลังเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในวันที่20ทางแขวงปอเฮาก็ฮีบฮ้อนประชุมด่วนคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยคณะทั้งหมดได้จัดตั้งกันพาทีมงานลงไปถึงอำนาจการปกครองเมืองหนองแจงและพร้อมกันลงไปสถานที่ตัวจริงและพร้อมกันจัดตั้งวางแผนใส่เครื่องจักรดูดน้ำออกจากปากถ้ำหั่นฝนกระทบ2ทิศเต็มๆใส่สมบูรณ์ทั้งดูดทั้งฝนตกอันนี้ก็เฮ็ดให้ขาดไม้ของการเอาน้ำออกจากถ้ำมันก็บ่ได้ตามขาดไม้จากสันกับพบความยุ่งยากคณะภัยพิบัติของท่านศูนย์กลางเพิ่นก็เลยสีนำได้หีบฮ้อนขอการช่วยเหลือจากทั้งคณะภาคส่วนกับกู้ภัยวัดอยู่ในประเทศเฮาแดสมทบกับภาคส่วนประเทศอันนั้นบ้านใกล้เฮือนเคียงเฮานี่แดโดยเฉพาะแม่นไทยแดแต่รับข่าวขึ้นนั้นแต่รับการอนุญาตจากเป็นทางการจากเมืองลาดพร้าวในทีมงานดังกล่าวนี่ก็ได้ลงมาถึงสถานที่ได้ปรึกษาหารือสมทบกันวางแผนการคันแน่กำจุดพิเศษและก็เอาคำให้การของผู้เห็นเหตุการณ์นั้นแจ้งให้ภาคส่วนทีมงานกู้ภัยนี้เพื่อศึกษารายละเอียดและพร้อมกันวางแผนแต่ละบาดกล่าวแต่ผ่านการสืบต่อด้วยความเอาใจใส่ด้วยความอดทนสู้ซ้นและปวกกับความยุ่งยากในแล้วทําที่มันได้อิดได้เอี้ยวเต็มไปด้วยน้ำเต็มไปด้วยคนขี้ต้มที่น้ำได้ทะลุมากมาอัดเส้นทางที่หน่วยกู้ภัยของเฮานี่จะไปถึงจุดเป้าหมายหั่นอยู่ในขั้นตอนที่3ปัจจุบันนี่คือว่ายังมีความยุ่งยากดินมาอัดตันอยู่หั่นเดี๋ยวนี้นะหน่วยงานได้วางแผนสิเอาดินออกขึ้นเอาได้นี่เพื่อก้าวไปถึงอยู่บนขาดไม้ประชาชนอยู่ในเนินที่ประชาชนสามารถอยู่ได้หั่นในจํานวน7คนเนาะยังอยู่ในประมาณ30เมตรอาจจะฮอดจุดที่หมายเดี๋ยวนี้ใน30เมตรเป็นจุดที่ทุรกันดารที่สุดประเสริฐว่าบวกความสามารถที่มีของคณะกอบกู้ปฏิบัติอยู่ภายในประเทศอยู่ต่างประเทศที่ตัดสินใจมาช่วยเหลือนี้จะเป็นแห่งกำลังดันสำคัญช่วยให้พวกเฮานำเอาชีวิตของประชาชนสาวแข็งสมบูรณ์ก็คือพี่น้องความสะอาดพวกเฮาที่ยังติดอยู่ทำออกมาด้วยความปลอดภัย
7: พิธีประกาศถอนกำลังฮักทานประจำอยู่จุดกุมภางัวเมืองหลองแขวงหลวงน้ำทาได้จัดขึ้นในวันที่23พฤษภาคม2566นี้อยู่ที่กุมภางัวโดยการเป็นเกียรติเข้าร่วมของพันเอกปริญญาเอกอาคมวงศ์พจันทร์ห้องหัวหน้ากรมสการปกสแขวงหลวงน้ำทามีทานนางจันคำทอคำเมาประธานกรรมการปกครองเมืองหลองทานอ้ายต๋องประธานตาแสงซุบหลุยอำนาจการปกครองแขนงการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกองประชุมพันโทคำเพื่อนพมสุภาห้องหัวหน้ากองก่อสร้างฮักทานการเมือง914ได้ผ่านบทสรุปโดยย่อเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานก่อสร้างฮักทานประจำกลุ่มผางัวและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อติดพันกับเวียกงานสามสร้างอยู่เมืองรองแขวงหลวงน้ำทาแต่ปี2021หาปี2025ผ่านข้อตกลงว่าด้วยการถอนพนักงานฮักทานกอง914ประจำอยู่กลุ่มผางัวลงไปประจำอยู่กลุ่มศรีวิไลเมืองรองแขวงหลวงน้ำทาและสำหรับพนักงานที่ถูกถอนจากกลุ่มผางัว11สหายแม้นได้บรรจุซับซ้อนใส่2บ้านคือบ้านห้วยหลวง6สหายและบ้านแดนกลาง5สหายจากนั้นพันเอกปริญญาเอกอาคมวงศ์พจันทร์รองหัวหน้ากรมสการปกสแขวงหลวงน้ำทาก็ได้เน้นหนักให้ผู้ที่ถูกซับซ้อนในครั้งนี้ให้มีแนวคิดอุ่นเอียงทนเที่ยงเพิ่มทวีขอดการประสานงานระหว่างฮากทานกับกรมสการปกสเมืองให้นักแน่นและประสานพัวพันบรรดาห้องการปกครองเมืองให้แน่นแฟนเ ข้าร่วมส่งเสียงเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบให้เป็นปกติเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ก่อสร้างหลักฐานการเมืองให้มีคุณภาพสูงพร้อมกันนำเอาเนื้อในจิตใจของประชุมในครั้งนี้ไปจัดตั้งผ่านขยายให้ได้รับผลดีเทื่อละเก้าในระยะ1ปีผ่านมาคณะพักคณะบัญชานายและพลตำรวจค่ายคุ้มขังดัดสร้างปกโสแขวงหลวงน้ำทาได้เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนอย่างมีจุดสุ่มเป็นต้นได้เอาใจใส่ในการคุ้มครองนักโทษผู้ถูกหาดัดสร้างและติดพันกับการผลิตอยู่ภายในค่ายพันโทอุ่นคำวงพระจันทร์คณะพักฮากทานห้องหัวหน้าค่ายคุ้มขังดัดสร้างปกโสแขวงหลวงน้ำทาได้ให้สัมภาษณ์ว่าในระยะ1ปีผ่านมาคณะค่ายคุ้มขังดัดสร้างได้เอาใจใส่ในการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้นายและพลตำรวจอย่างตั้งหน้าได้นำเอาบรรดาแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐและค่ายคุ้มขังดัดสร้างเพื่อศึกษาอบรมเผยแพร่เสื่อมซึมให้นักโทษผู้ถูกหาดัดสร้างพร้อมนี้ก็ได้เอาใจใส่คุ้มครองชีวประวัติการกินอยู่เบิ่งแยงสุขภาพการคัดเลือกผลงานปฏิบัติระบบหับทรงแสงรายงานประจำอาทิตย์การกวดกาห้องขังกวดกาสถิติและการลดการเพิ่มของนักโทษผู้ถูกหาดัดสร้างส่วนเวียกงานป้องกันแม่นได้เวียนยามสารเวอยู่ค่ายตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้ปฏิบัตินโยบายต่อนักโทษผู้ถูกหาดัดสร้างด้วยการฝึกวิชาชีพ4มือแห่งงานและการค้นคว้าประกอบอาชีพให้แก่นักโทษดัดสร้างติดพันกับเวียกงานการผลิตซึ่งได้เอาใจใส่สร้างเวียกงานพลาธิการกับทีโดยอิงใส่เงื่อนไขความสะดวกและท่าแฮงที่มีเพื่อแนะใส่แก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของกลุ่มโกงให้มีความเข้มแข็งหับประกันทางด้านเสบียงอาหารโดยการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์และทำการหัตถกรรมซึ่งสามารถสร้างรายหับให้แก่กลุ่มโกงได้690ล้านกว่ากีบพันโทอุ่นคำวงพระจันทร์ได้ให้ฮู้ตื่มอีกว่าเพื่อรับประกันในการคุ้มครองนักโทษผู้ถูกหาดัดสร้างติดพันกับการผลิตให้สำเร็จตามทิศทางแผนการและเป้าหมายที่คณะค่ายคุ้มขังดัดสร้างวางไว้แม้จะได้พร้อมกันสืบต่อเอาใจใส่ศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดให้นายและพลตำรวจโดยหลายรูปการและให้เป็นปกติสืบต่อเอาใจใส่คุ้มครองศึกษาอบรมนักโทษผู้ถูกหาดัดสร้างป้องกันเวียนยามการประจำการให้ได้24ชั่วโมงเพื่อรับประกันความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความสงบหอบด้านสืบต่อปฏิบัตินโยบายด้านมนุษยธรรมให้ภาคส่วนนักโทษผู้ถูกหาดัดสร้างให้เป็นปกติต่อเนื่องสืบต่อขยายการผลิตให้มีคุณภาพและหลายขึ้นกว่าเก่าเพื่อจำหน่ายส่งออกตลาดในวันที่22พฤษภาคม2566นี้แผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านอคีภัยปกโสแขวงบุรีคำไซได้ลงเคลื่อนไหวโฆษณาเผยแพร่วิธีสกัดกั้นและต้านอคีภัยให้พนักงานบริษัทปิโตรเลียมเทสดิ้งลาวมหาสุนสางน้ำมันสาขาแขวงบุรีคำไซตั้งอยู่บ้านห่างซิงสว่างเมืองปากสันแขวงบุรีคำไซนำพาโดยพันโทคอนสวรรค์เจริญสุขหัวหน้าแผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านอคีภัยปกโสแขวงมีฐานประสิทธิ์บุญญาวงศ์หัวหน้าสางน้ำมันบริษัทปิโตรเลียมเทสดิ้งลาวมหาสุนสางน้ำมันสาขาแขวงบุรีคำไซมีพนักงานภายในบริษัทและเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะตำรวจสกัดกั้นและต้านอคีภัยเข้าห่วมในการฝึกอบรมครั้งนี้พันโทขอนสวรรค์เจริญสุขหัวหน้าแผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านอคีภัยปกโสแขวงได้ยกให้เห็นถึงสาเหตุและผลเสียหายจากการเกิดอคีภัยได้สร้างความเสียหายทางด้านทรัพย์สินสุขภาพและชีวิตของประชาชนบรรดาเผ่าเป็นจำนวนหลวงหลายในแต่ละปีย้อนเห็นได้ถึงผลเสียหายและภัยอันตรายดังกล่าวทางแผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านอคีภัยปกโสแขวงจึงได้มาฝึกอบรมเวียกงานสกัดกั้นและต้านอคีภัยให้บริษัทปิโตรเลียมเทสดิ้งลาวมหาสุนสางน้ำมันสาขาแขวงบุรีคำไซเพื่อให้พนักงานนำเอาความรู้หลักการวิธีการสกัดกั้นและควบคุมต้นไฟขั้นเบื้องต้นวิธีการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สกัดกั้นและต้านอคีภัยผู้หมุนไส้ทฤษฎีตัวจริงเข้าในการปกป้องสิทธิผลประโยชน์หลีกเลี่ยงจากเหตุการณ์อคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากนั้นเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะ ได้จำลองเวลามีเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดจากการหัวไหลของอายแก๊สจากเปลวไฟให้บรรดาผู้เข้าร่วมได้รับชมและลงมือปฏิบัติตัวจริงในการนำใช้วิธีต่างๆในการดับไฟใช้อุปกรณ์บังมอดไฟการนำใช้ถังดับเพลิงด้วยผงเคมีแห้งเพื่อสกัดกั้นและมอดไฟขั้นพื้นฐานก่อนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาช่วยวิธีการช่วยเหลือตนเองและผู้ถูกขอให้จากสถานที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัยทั้งหมดนั้นก็เป็นคร่าวๆผลงานการเคลื่อนไหวของกำลังป้องกันความสงบประชาชนที่ทางรายการนำมาเสนอให้ท่านได้รับฟังท่านผู้ฟังมาฮอดนี้เหลือเบิ่งเวลานาทีของรายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วเชิญท่านติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการห้อยเอกณหงคำเขียวฤทธิ์เดชพร้อมด้วยนายสร้างควบคุมเสียงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสบายดี

0: ผู้ประกันตนสมัครใจจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากประกันสังคม
1: ประชาชนทั่วไปที่มีอายุระหว่าง14หา60ปีแม้นสามารถมาสมัครใจเข้าประกันสังคมได้ด้วยการจ่ายในอัตรา 9% ของวงเงินประกันตนที่ท่านสามารถเลือกได้จ่ายต่ำสุด 144,000 กีบต่อเดือนหาสูงสุด 243,000 กีบต่อเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่ผู้ประกันตนสมัครใจจะได้รับมีทั้งหมด7อย่างคืออุดหนุนประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัว
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-581 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
0: การสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคงสบายดีมีรายการท่านผู้ฟังตอนทำรายการเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศในทุกมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 15:30 ถึง 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตะแลงในทุกมื้อทาง 103.7 เมกะเฮิรตซ์และนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางคลื่นสถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทน์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศนับแต่เวลา 8:00 หา 9:00 วันเสาร์และวันอาทิตย์นั่นเองอันนั้นก็เป็นช่องทางในการติดตามฟังนอนรายการประกันสังคมที่จะนำเอาบรรดาหัวข้อสิทธิผลประโยชน์มาอมรมให้บริการได้รับฟังและก็นอกจากนั้นท่านยังสามารถไปติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆของทางประกันสังคมได้เนาะบ่ว่าจะเป็นทาง Facebook และก็ TikTok พิมพ์คำว่าประกันสังคมแห่งชาติเด้อเนาะประกันสังคมแห่งชาติเนาะแล้วท่านก็จะเห็นบรรดาข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวรวมถึงการนำเสนอเป็นละครสั้นจากทีมงานเพื่อจะให้ท่านได้มีความเข้าใจต่อกับบรรดาประเภทการอุดหนุนการคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคมนั่นเองเนาะก็อย่าลืมให้กำลังใจแล้วก็อันนั้นติดตามรับชมแล้วก็รับฟังผลงานทีมงานของพวกเขานักแสดงก็จะเป็นนักแสดงที่อันนั้นเรียกว่าคัดเอาพนักงานนะพนักงานที่เฮ็ดเวียกตัวจริงนี่แหละอาจจะบ่ถึงขนาดมืออาชีพเป็นนักแสดงอาชีพเนาะก็สามารถตำหนิติชมให้กำลังใจทีมงานของพวกเขาได้แต่ว่าเฮ็ดไปก็เถอะนะด้วยความตั้งใจเนาะอยากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนี่ได้นะรับรู้ข้อมูลผลประโยชน์ของตัวเองเนาะในหลากหลายรูปแบบเนาะหรือว่าจะไปติดตามผ่านทางหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจสังคมหนังสือพิมพ์ประชาชนก็ได้เนาะจะเป็นคอลัมน์ประกันสังคมให้ท่านได้ติดตามนะครับนะชมหรือว่าไปอ่านนะเพื่อเป็นความรู้รายการในมื้อนี้เนาะสันนิภาการนำเอาอีกหนึ่งหัวข้อมาโอมาลมให้เมริกันได้รับฟังโดยเฉพาะแมนกรณีที่นะเอิ้นว่าสมาชิกเขาอยากมีการย้ายห้องหมอเนาะย้ายห้องหมอหรือว่าเปลี่ยนห้องหมอจากแต่ก่อนตัวอย่างว่าอาจจะเลือกอยู่มโหสถอยากย้ายไปมิตรภาพเนาะจากมิตรภาพอยากย้ายไปมโหสถอันนี้ก็แล้วแต่นะความสมัครใจเนาะของสมาชิกเนาะความสมัครใจของแต่ละคนเพราะว่าแต่ละคนในกะสถานที่ที่พักอาศัยเนาะก็อยู่ต่างกันอยู่คนละบ้านคนละเมืองคนละแขวงเพราะฉะนั้นแล้วการเลือกห้องหมอก็เพื่อเลือกบอนที่ใกล้นะเพื่อความสะดวกนะเลือกบอนที่ใกล้กับสถานที่เฮาอยู่นะสถานที่เฮาอาศัยอยู่นะมันก็จะสะดวกแต่กับประสาจากบ่ได้บางท่านว่าอยากลองไปใช้บริการอยู่ห้องหมอใหม่ยินเพิ่นว่ามันดีหรือว่า เป็นแขนงที่เกี่ยวพันกับพยาธิของตัวเองก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันเนาะเฮาก็จะมีเอิ้นว่าระเบียบการเนาะที่จะโอล้มให้มีรายการได้รับฟังในมื้อนี้เนาะเป็นหัวข้อสนทนาก็มาเข้าสู่หัวข้อเนื้อในเนาะสำหรับหัวข้อนี้กันเลยนั่นก็คือแม่นกรณีที่มีการย้ายหุ้มหมอซึ่งประกันสังคมเนาะก็จะมีแจ้งการเนาะแจ้งการออกมาในการย้ายหุ้มหมอก็คือปีหนึ่งเขาสามารถย้ายหุ้มหมอได้เทื่อหนึ่งปีหนึ่งสามารถย้ายหุ้มหมอได้เทื่อหนึ่งสำหรับท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมหรือว่าครอบครัวก็ตามเนาะหมายความว่าสามารถย้ายหุ้มหมอปีหนึ่งได้หนึ่งครั้งเนาะท่านจะย้ายคันว่าระเบียบเก่าแล้วมันจะย้ายทุกๆท้ายปีแต่เฉพาะปัจจุบันนี้เนาะระเบียบใหม่ก็คือแมนสามารถย้ายระยะใดก็ได้เนาะอาจจะย้ายอยู่ต้นปีกลางปีหรือท้ายปีก็ได้เนาะแต่ว่าปีหนึ่งให้ย้ายห้องหมอได้เทื่อเดียวเนาะเทื่อหนึ่งเท่านั้นท่านย้ายแล้วต้นปีก็หมายความว่าพูดแล้วเนาะต้นปีหน้าท่านจึงสามารถย้ายได้อีกเทื่อหนึ่งเนาะหรือว่าย้ายตอนท้ายปีเองก็ดีเนาะคำนับปีหน้าอยากย้ายก็จึงจะสามารถย้ายได้ปีป่านะคือปีนี้นับตามปฏิทินปีนับตามปฏิทินหมายความว่าปีหนึ่งย้ายแล้วก็คือแมนเมดซิดในปี2024นะ2025คันว่าอยากย้ายใหม่จึงสามารถย้ายได้เนาะอันนั้นแมนเขาเอิ้นว่าการย้ายห้องหมอแบบปกติประจำปีเนาะแบบปกติประจำปีนะท่านใดที่บ่เคยย้ายแต่ว่าอันน่ะอยากย้ายเนาะคันว่าฟังสันติภาพว่าไปแล้วเนาะพวกเขาก็สามารถย้ายได้เพราะว่ามีระเบียบการคุ้มครองเนาะปีหนึ่งสามารถย้ายห้องหมอได้เทื่อหนึ่งเนาะซึ่งการย้ายห้องหมอก็คือผัวเมียลูกสามารถเลือกห้องหมอที่แตกต่างกันได้บ่จำเป็นต้องไปห้องหมอเดียวกันก็ได้เนาะหมายความว่าให้อิสระในการเลือกห้องหมอกรณีที่เขาอยากง่ายห้องหมอเนาะอยากง่ายแต่ลูกก็ได้ไปห้องหมอมิตรภาพไม่อนาห้องหมอเด็กหน้ามิตรภาพจริงเนาะอยากง่ายแต่อนาเมียก็ได้หรือว่าอยากง่ายทั้งครอบครัวก็ได้แต่ว่าปีหนึ่งง่ายได้เทื่อหนึ่งเนาะปีหนึ่งง่ายได้เทื่อหนึ่งอันนั้นเป็นการง่ายห้องหมอประจำปีเนาะการง่ายห้องหมอประจำปีแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วมันก็จะมีกรณีที่มีการย้ายห้องหมอเนาะก่อนแล้วนี้การย้ายห้องหมอที่หลักๆก็คือแมนการย้ายที่อยู่อาศัยไปต่างแขวงเนาะไปต่างแขวงหรือว่าบางท่านก็อยู่ต่างแขวงย้ายมาเฮ็ดเวียกหรือว่ามาอาศัยอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะคันว่าเป็นผู้ประกันตนสมัครใจก็จำเป็นต้องมีใบยั่งยืนที่อยู่ที่ว่าปัจจุบันเนาะได้ย้ายมาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์อยู่บ้านใดเมืองใดสามารถเอาเอกสารตัวนั้นมาแจ้งย้ายได้ทันทีในคำว่าทันทีในจุดนี้ก็คือแม่นมันก็มีกำหนดระยะเวลาคือกันว่าจักมือจึงจะสามารถไปใส่บัตรอยู่ของหมอใหม่ได้ประมาณ2อาทิตย์ผู้แหละเนาะจึงจะสามารถใส่บัตรอยู่ห้องหมอใหม่ได้อันนั้นแมนกรณีที่มีการย้ายที่อยู่อาศัยหรือว่าบางท่านเฮ็ดเวียกอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แต่ถูกแต่งตั้งยกย้ายให้ไปประจำการอยู่ต่างแขวงตัวนี้ก็สามารถเอาใบยกย้ายเนาะประจำการไปแต่งตั้งฮั่นพร้อมด้วยบัตรประกันสังคมเนาะและก็สำนักงานไปแจ้งย้ายห้องหมอไปแขวงก็ได้อาจจะแจ้งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้อาจจะไปแจ้งอยู่ทั้งแขวงพุ่นเลยก็ได้ถ้าว่าได้ย้ายไปอยู่แขวงพุ่นแล้วก็มันไปแจ้งพัวพันกับประกันสังคมแขวงเลยก็ได้อันนี้มันบ่ได้กำหนดตามปีหมายความว่าอิงใส่การเคลื่อนย้ายอิงใส่การแต่งตั้งไปประจำการ เนาะตัวนี้มันสามารถย่ายได้เลยนะตัวนี้สามารถย่ายได้เลยแต่สำหรับผู้ที่เอิ้นว่าอยากย่ายปกติบ่ได้มีการยกย้ายที่อยู่นะบ่ได้มีการแต่งตั้งให้ไปประจำการอันนี้แม่นปี1ย้ายได้แท้1นะปี1ย้ายได้แท้1สำหรับผู้ที่ถูกแต่งตั้งนะหรือว่ามีการย้ายที่อยู่อาศัยอันนี้ก็แม่นก็สามารถประกอบเอกสารไปยื่นนะเพื่อขอย้ายฮู้หมอได้เลยบ่ได้อิงใส่นะการยกย้ายประจำปีนะอันนี้แม่นเพิ่นนโยบายแก้ไขให้เฉพาะสำหรับผู้ที่ถูกแต่งตั้งนะไปประจำการอยู่ต่างแขวงเนาะส่วนหลายแล้วก็จะเป็นระยะยาวอันแล้วเนาะก็แม่นคันว่ามีข้อตกลงย้ายมาคืนท่านก็สามารถอิงใส่ข้อตกลงที่ได้มีการย้ายมาคืนนะมาแจ้งย้ายอีกเท่านึงนะก็ได้มันจะอิงตามข้อตกลงนั่นแหละว่าท่านถูกแต่งตั้งให้ไปประจำการอยู่จุดใดบ้านใดเมืองใดแขวงใดเนาะอันนี้มันท่านก็สามารถอิงใส่เอกสารดังกล่าวเพื่อมาแจ้งยกย้ายจากทางประกันสังคมนี้ได้อ่ะตอนต้นรายการโอ้ล้มกันสำนึกก่อนเนาะยังมีเอิ้นว่าในเรื่องของขั้นตอนเนาะการประกอบเอกสารและก็การเกิดสิทธิ์อยู่ห้องหมอกรณีย้ายไปห้องหมออื่นมันมีความแตกต่างกันคืออะไรต้องรอท่าจากอาทิตย์จากวันจากเดือนเนาะจะโอลมให้มีรายการฟังคืนบ่ได้หมายความว่าย้ายปุ๊บแล้วมันสามารถใช้ได้ปั๊บเลยเนาะมันจะมีระเบียบการคุ้มครองเพิ่มเติมแต่ว่าตอนนี้ให้มีรายการไปรับฟังผลงานเพลงเนาะในรายการจะได้เข้าสู่รายการต่อไป

0: เมื่อยเด้เวียกกะหลายบ่มีเวลาฮอดสิไปจ่ายเงินประกันสังคม
1: มันสิยากหยังกระจายผ่านธนาคารพัฒนาลาวหั่นเด
0: ้แล้วต้องมีเอกสารหยังแน่ล่ะ
1: บ่ยากเพียงแต่นำเอาบัตรประกันสังคมเข้ามาปองบริการของธนาคารพัฒนาลาวได้ทุกสาขาสามารถจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเงินจากบัญชีไปจ่ายก็ได
0: ้โอ้สะดวกสบายแท้ฮู้แบบนี้เฮาไปจ่ายแต่ดนแล้วเอาขอบใจเด้อ
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1508ตลอดมงการ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ
2: ประกันสังคมสะสมชื่นคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: กับเข้าสู่ระยะที่2กับรายการประกันสังคมยังอยู่กับสันติภาพมาโอลมในหัวข้อการย้ายห้องหมอหรือว่าการเปลี่ยนแปลงห้องหมอที่เลือกในกรณีที่เฮามีความต้องการอยากที่จะย้ายไปเป็นปัวไปลองใช้บริการอยู่ห้องหมออื่นหรือว่าแขนงการห้องหมอเฉพาะทางที่ติดพันกับพยานเฮาเนาะก็ตามระเบียบแล้วก็คือแม่นปีนึงสามารถย้ายได้ทีนึงจะย้ายต้นปีกลางปีหรือท้ายปีก็ได้เนาะแล้วก็การย้ายห้องหมอสามารถเลือกแยกห้องหมอได้คนในครอบครัวลูกผัวเมียเนาะสามารถเลือกต่างห้องหมอได้ผัวเลือกโมโหสดเมียเลือกมิตรภาพลูกเลือกอยู่ห้อย3ตัวอย่างเนาะก็สามารถเลือกแยกกันได้บัดนี้สันติภาพก็จะมาโอลมให้มีรายการได้รับฟังเกี่ยวข้องกับการที่จะเกิดสิทธิ์การที่จะเกิดสิทธิ์การย้ายห้องหมอนี้ต้องใช้เวลาดุลปานใดจึงสามารถใช้ห้องหมอใหม่ได้เนาะหลายคนก็ถามเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ2อาทิตย์จึงสามารถไปใส่บัตรอยู่ห้องหมอได้อันนี้ก็คือระเบียบมันแล้วเนาะ2อาทิตย์จึงจะสามารถไปใส่อยู่ห้องหมอใหม่ได้ยกเว้นถ้าว่าอยู่นครหลวงจันทน์เด้อยกเว้นกรณีย้ายไปปิ่นปัวอยู่ห้องหมอห้อย3เนาะยกเว้นการย้ายไปปิ่นปัวอยู่ห้องหมอห้อย3ตัวนี้แมนต้องได้รอท่า3เดือนจึงจะสามารถไปใส่บัตรอยู่ห้องหมอ103อยู่พลทันเนาะเฉพาะอยู่นครหลวงจันทน์แม่นการย้ายไปปิ่นปัวอยู่ห้องหมอ103แม่นต้องใส่เวลา3เดือนก่อนถ้าว่าท่านบ่มีความจำเป็นต้องได้ใส่ด่วนท่านก็สามารถเลือกได้แต่คันว่าท่านมีความจำเป็นต้องได้ใส่ด่วนตัวนี้อาจจะบ่เหมาะสมนะสำหรับท่านที่ต้องการจะไปใส่อยู่ห้องหมอห้อย3เพราะว่าท่านจะยังบ่สามารถใส่บัตรได้นะนับแต่การยื่นเอกสารนับไป3เดือนท่านจึงจะสามารถไปใส่บัตรได้อยู่ห้องหมออันน่ะกองทัพห้อย3อยู่พ้นทันเนาะส่วนห้องหมออื่นโดยเฉลี่ยกับประมาณ2อาทิตย์จึงสามารถไปใส่บัตรอยู่ห้องหมอใหม่ได้วันอังคารของอาทิตย์ที่2เนาะวันอังคารของอาทิตย์ที่2หลังจากยื่นเอกสารสมมุติว่าย้ายจากมโหสถไปมิตรภาพมิตรภาพไปมโหสถจากห้อย3ไปมโหสถจากห้อย3ไปมิตรภาพตัวนี้แมนประมาณ2อาทิตย์แมนสามารถใส่บัตรได้อยู่ห้องหมอใหม่เนาะส่วนมิตรภาพมโหสถเศรษฐาจะย้ายไปห้อย3นี้แมนต้องรอท่า3เดือนจึงจะสามารถไปใส่บัตรอยู่ห้องหมอห้อย3มันได้เนาะอันนี้ทานต้องได้รับฮู้ถ้าว่ารับเงื่อนไขได้จึงจะย้ายให้เนาะเพราะว่าต้องมีการเซ็นเอกสารคักแน่เนาะว่ารับฮู้ระเบียบการนี้แล้วเนาะถ้าว่ามีการเจ็บเป็นก่อนตัวนี้นะก็จําเป็นต้องได้ยอมรับเนาะต้องได้ยอมรับเงื่อนไขเนาะที่มีการย้ายเพราะว่าต้องได้รอท่า3เดือนสำหรับห้องหมอห้อย3เนาะอันนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์โฆษณาช่วยสำหรับแผนกที่เกี่ยวข้องนั่นแหละเนาะเพิ่นก็เอิ้นว่าต้องได้อธิบายพอสมควรเพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าใจเพราะว่าเฉพาะห้องหมอห้อย3นี้เนาะก็จะปฏิบัติระเบียบแตกต่างจากห้องหมออื่นคือต้องได้รอท่า3เดือนจึงจะสามารถใส่บัตรได้ส่วนห้องหมออื่นก็แม่นย้ายห้องหมอนี้ก็ใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์แม่นสามารถใส่บัตรอยู่ห้องหม ให้ได้เนาะอันนี้แม่นข้อมูลที่มาแจ้งให้กับท่านผู้ฟังได้เข้าใจนำกันวันนี้จะมาว่าเรื่องของการประกอบเอกสารเด้อการประกอบเอกสารนี่สำหรับท่านที่เป็นพนักงานรัฐกรท่านเป็นพนักงานอยู่วิสาหกิจตัวนี้ท่านก็สามารถก๊อปปี้สำเนาครัวพร้อมบัตรประกันสังคมฝากให้กับทางจะตั้งมาย้ายให้ได้เนาะฝ่ายบุคลากรที่เพิ่นมาถอกเงินประกันสังคมในแต่ละเดือนนั่นนะกรณีย้ายของหมอท่านสามารถให้ทางก๊อปปี้บัตรประกันสังคมก๊อปปี้สำเนาครัวฝากกับฝ่ายบุคลากรเนาะมาย้ายให้ได้แต่ดีที่สุดเนาะดีที่สุดถ้าว่าท่านอยากให้ไวนะถ้าว่าท่านอยากให้ไว้ให้ท่านมายื่นเอกสารด้วยตัวเองดีกว่าเนาะเพราะว่าที่ผ่านมานี่ก็เห็นสมาชิกนั่นแหละเนาะเพิ่นก็ถามมาว่าอันย้ายห้องหมอนี่หรือว่าแม้นแต่ว่าห้องของเงินอุดหนุนนี่คือว่านานได้แท้คือว่านานใช้ได้แท้คือว่าได้เอาเอกสารให้ทางจะตั้งฝ่ายบุคลากรเพิ่นมาแลนให้แล้วเป็นอย่างเงินอุดหนุนยังบ่ได้เป็นอย่างง่ายของหมอยังบ่ได้เนาะอันนี้อย่าลืมว่าเนาะคันว่ามายืนเอกสารจากประกันสังคมแล้วมาฮอดประกันสังคมแล้วเอกสารบ่มีปัญหาก็คือแม่นง่ายของหมอนี่ก็ประมาณ2อาทิตย์สําหรับของหมออื่นยกเว้นของหมอให้3หรือว่าเงินอุดหนุนก็ประมาณ2อาทิตย์บ่เกิน1เดือนนะบางคนก็จน3เดือนแล้วยังบ่ได้รับเงินอุดหนุนว่าซั่นเท่าไปเท่าไปจะตั้งหากกับมายืนเนาะแต่ว่าเอกสารเพิ่นว่าเอาให้ทางจะตั้งหันตะดนแล้วย้อนว่าจะตั้งนี่เพิ่นก็เวียกเพิ่นก็หลายเพิ่นก็บ่ได้เฮ็ดเฉพาะแต่เวียกประกันสังคมเนาะรับผิดชอบเวียกกันทอกเงินการอย่างต่างๆหั่นแหละเพิ่นก็เฮ็ดหลายเวียกเนาะค่าน้ําค่าไฟค่าอีหยังต่างๆหลายๆอันก็เห็นใจอยู่เนาะอันน่ะฝ่ายผู้รับผิดชอบหมายความว่าหลายเวียกปิ่นอ้อมเพิ่นอาจจะบ่ได้มายืนทันทีเวลาที่เฮาเอาเอกสารให้เพิ่นน่ะนะเนาะเพราะฉะนั้นเราเพื่อเป็นการป้องกันนะรักษาสิทธิ์เฮาให้มันไวให้มันทันกับสภาพการท่านสามารถถือสำเนาครัวพร้อมบัตรประกันสังคมมาแจ้งย้ายด้วยตัวเองก็ได้เนาะเพราะว่าเอกสารการย้ายของหมอนี่หรือว่าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนหยังต่างแม่นบ่ได้เซ็นสังกัดเนาะบ่ได้เซ็นอันนั้นนายจ้างบริเซ็นหัวหน่วยธุรกิจ

คือแม่นตั้งแต่8โมงเช้าหา4โมงแลงและก็เฉพาะเวลา12โมงตอนเที่ยงหา1โมงแม่นประกันสังคมยังให้บริการเป็นปกติอันนี้หลายคนยังบ่ฮู้เนาะเพราะว่าเฮามีการเปลี่ยนเพียนให้ทีมงานสามารถรับเอกสารได้ปกติห้องของเงินอุดหนุนก็สามารถไปยืนได้ในเวลา12โมงหา1โมงหรือว่าขึ้นทะเบียนเนาะเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆท่านสามารถมายืนได้ในภาคตอนเที่ยงเพราะว่าพวกเขายังให้บริการเป็นปกติบ่ได้พักเนาะอันนี้แม่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกประกันสังคมของพวกเฮานั่นแหละเวลาเพิ่นบ่อยากมาในโมงการปกติเพราะว่าคนหลายก็สามารถเลือกมาโมงพักเที่ยงก็ได้เนาะแต่ว่าทางประกันสังคมเฮายังให้บริการปกติบ่ได้มีค่าธรรมเนียมบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดเนาะอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกประกันสังคมด้วยความตั้งใจด้วยความจริงใจเนาะอยากแก้ไขนะบัญหากรณีอ้างออเนาะมาใช้บริการแล้วมีเกิดมีการอ้างออผู้ประกันตนมาใช้บริการเนาะท่านสามารถมาใช้บริการในภาคเที่ยง12โมงหา1โมงก็ได้เนาะสันติภาพสังเกตเห็นว่าในภาคเที่ยงบ่ค่อยเห็นมีสมาชิกมาใช้บริการอาจจะย้อนบ่ฮู้อาจจะย้อนว่าเข้าใจว่าประกันสังคมเพิ่นพักย่านมาอะไรสิเสียเที่ยวนะเนาะก็จึงบ่เห็นสมาชิกมาใช้บริการในภาคเที่ยงซึ่งท่านสามารถมาได้ปกติเนาะย้ำแล้วย้ำอีกว่าท่านสามารถมาได้ปกติเพราะว่าสันติภาพสังเกตเห็นว่าคนมาใช้บริการน้อยภาคเที่ยงก็เป็นโอกาสดีนั่นแหละสำหรับเฮาที่อยากมารับการบริการไวในภาคเที่ยงเฮาก็มาได้เนาะตอน 12:00 น. หา 1:00 น.เนาะตอนเที่ยงนั้นเนาะก็อันนี้มันโอ้ล้มให้มีรายการได้รับฟังเนาะสำหรับการนะย้ายห้องหมอนะก็เป็นระเบียบการนะที่มีเฉพาะเนาะท่านอธิบายให้ท่านได้เข้าใจในมื้อนี้ก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่ดีให้ท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่เนาะสำหรับรายการประกันสังคมสันติภาพก็จะทยอยเอาประเด็นหัวข้อต่างๆที่ติดพันกับสมาชิกประกันสังคมของพวกเขาเนาะได้เข้าใจสิทธิผลประโยชน์ของตัวเองนะเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเสียสิทธิผลประโยชน์นั่นเองเนาะก็เปิ่งเวลาก็จะได้จากลาเมริกันไปเนาะพ่อๆกับรายการพวกเขาได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้สันติภาพลาเมริกันไปก่อนสบายดี

โอ้ยสาวไอ้ลูกเฮาจัดอยู่ยังไงไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเถื่อจักอยู่จังได๋กินจังได๋

โอ้ยถ้าไว้ลูกเฮาจักอยู่จังได๋ก็เห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเถื่อจักอยู่จังได๋กินจังได๋

0: ป่าไม้มีคุณประโยชน์อย่างหลากหลายต่อชีวิตมนุษย์สัตว์สาวาสิ่งและสิ่งแวดล้อมฉะนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายลงทุนในการปกปักษาฟื้นฟูพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้โดยติดพันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสร้างพื้นฐานวัตถุชนิดเพื่อปกปักษาสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำชีวนานาพันธุ์และการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการจัดสรรอาชีพคงที่รัฐส่งเสริมให้บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งปกปักษาพัฒนาป่าไม้ทุกประเภทฟื้นฟูปลูกป่าในเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล้นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกปักษาสิ่งแวดล้อมปลูกไม้เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมและหัตถกรรมตามนโยบายต่าง
1: ๆห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อบ่สล
2: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
1: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกันสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
2: ตาเจียห่าวสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
1: ยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการห้องเฮียนคงจื้อวสลอและกันนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ร่วมมือกับสถาบันคงจื้อผลิตขึ้นมาซึ่งท่านสามารถติดตามมาฟังรายการพวกเขาได้ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 17:30 ถึง 18:00 นในวันเสาร์และวันอาทิตย์และกระจายผ่านระบบคลื่นกลาง AM 567 GHzออกอากาศในวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30 ถึง 11:00 พร้อมเดียวกันนั้นท่านสามารถรับฟังได้ผ่านทางออนไลน์เพียงแต่ท่านมีอินเทอร์เน็ตให้ท่านพิมพ์ไปที่ www.lnr.org.la และท่านยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้บ่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS Radio Garden
2: เจ้าแม่นแล้วท่านผู้ฟังแล้วสำหรับรายการห้องเฮียนคงจื้อวสล.ก็แม่นอีกหนึ่งรายการเพื่อจะเป็นการขยายโอกาสในการเรียนรู้ภาษาจีนให้กับทุกท่านเนาะเพื่อสะดวกสบายและก็เข้าถึงง่ายและยังช่วยให้ท่านผู้ฟังได้คุ้นเคยกับสำเนียงการออกเสียงและจังหวะของภาษาจีนซึ่งว่าเป็นประโยชน์อย่างหลวงหลายต่อการฟังการเว้าการเรียนรู้ซับภาษาจีนในการติดต่อสื่อสารเพื่อนำใช้เข้าในเวียกงานหรือการศึกษาและนำใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับบทเรียนภาษาจีนที่พวกเราจะมานำเสนอนี้ก็มีทั้งหมดอยู่6หัวเริ่มแต่ HSK1 จนฮอด HSK6 กระต่าย
1: แม่นแล้วเจ้านอกจากนั้นแล้วทั้งรายการพวกเขาก็จะยังได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยวเหตุของประเพณีที่เป็นมูลเสื้อข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินวิธีการดำรงชีวิตเกี่ยวกับประเทศจีนและประเทศลาวเพื่อให้ทานผู้ฟังได้ฟังเพื่อสลับซับเปลี่ยนน้ำกันตัว
2: เจ้าแต่ว่าในตอนต้นรายการแมนใจทุกท่านได้มวนซืนฟังเพลงจากทางรายการกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาเพื่อจะหับฟังเนื้อในรายการในระยะต่อไป
1: เจ้า

0: ้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อโวโซล
1: หลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการที่ตามรับฟังรายการห้องเฮียนขงจื้อวสล.ที่กำลังออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการได้มอบเสียงเพลงมวลๆให้กับบรรดาท่านได้รับฟังซึ่งเข้ามาในรายการตอนนี้ก็เป็นเวลาที่พวกเราจะได้พร้อมกันเฮียนฮู้ภาษาจีนแล้วก็ตาย
1: เจ้า
0: เมื่อนี้เขาจะได้เฮียนอย่างแน่มื่อนี้น่ะ
1: เจ้าสำหรับโนรีมื่อนี้พวกเขาจะสืบต่อเฮียนบทที่2เพราะนี่เป็นบทสุดท้ายในมื่อนี้เลยที่พวกเขาจะนำเสนอสู่ท่านฟังซึ่งในบทที่2นี่จะเน้นการอ่านออกเสียงขนาดเนาะมี4ข้อสำคัญ
0: เจ้า
1: ประกอบด้วยหัวข้อที่1แมนการอ่านออกเสียงเบาในภาษาจีนหัวข้อที่2แมนตำแหน่งการวางวรรณยุกต์ในภาษาจีนหัวข้อที่3แมนสระที่เขียนย่อในภาษาจีนและหัวข้อสุดท้ายแมนคำศัพท์ที่ใช้ในห้องเรียนบทเรียนของพวกเขาในมื้อนี้
0: เจ้ารู้สึกว่ามื้อนี้นี่บทเรียนเฮานี่ค่อนข้างยาวแม่นบ่ล่ะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็ค่อนข้างหลายเด้ท่านผู้ฟังต้องได้ตั้งใจนํากันได
1: ้แม่นแล้ว
0: ตอนนี้ไปฟังก่อนบ่
1: เจ้า
0: ฟังเสียงจากครูภาษาจีนก่อนซะ
1: แม่นแล้วเฮาจะให้ท่านไปฟังเสียงครูภาษาจีนอ่านออกเสียงสู่ท่านฟังหลังจากนั้นเฮาจึงมานําเสนอหรือว่าอธิบายตามหลัง
0: เจ้าไปหาฟังนํากัน
2: 朗读下列音节注意轻声的读法
3: 桌子房子椅子柜子他们人们我们弟弟衣服儿子喜欢认识先生朋友晚上漂亮
0: ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ทานฟังไปวังกี้นี้นอกแมนครูภาษาจีนที่เพิ่นได้สอนในการออกเสียงเบาแม่นบ่กระต่าย
1: แม่นแล้วเจ้าแน่นอนว่าหลายท่านก็จะฟังและก็เฮียนเว้าตามแล้วแต่อาจจะบ่ฮู้ความหมายว่าแปลว่าหยังในแต่ละประโยคแต่ละคำศัพท์ฮะ
0: เจ้ากระต่ายลองแปลให้ฟังหน่อยนึงดิดู
1: เจ้าสำหรับคำศัพท์ที่อยู่ในการออกเสียงเบามีประมาณ16คำศัพท์
0: เจ้า
1: พวกเขาจะแปลแต่ละคำศัพท์สู่ทานฟังเริ่มจากคำศัพท์ชนิดที่ครูภาษาจีนเพื่อนานออกเสียงว่าจั่วจื้อแปลว่าโต๊ะ
0: เจ้าน
1: อกจากนั้นก็มีฝังจื้อ
0: ฝังจื
1: ้อแปลว่าเฮือน
0: เจ้า
1: อีจื้อแปลว่าตัง
0: อีจื้อ
1: เจ้ากุ้ยจื้อแปลว่าตู้ใส่เครื่อง
0: กุ้ยจื้อ
1: เจ้าท่ามึนแปลว่าพวกเขา
0: ท่ามึน
1: แมนแล้วเรินเหมือนแปลว่าประชาชนหรือว่าผู้คน
0: เรินเหมือน
1: เจ้าหวอเหมือนแปลว่าพวกเขา
0: หวอเหมือน
1: เจ้าตี้ตี้แปลว่าน้องซ้าย
0: ตี้ตี้
1: เจ้าอีฟูแปลว่าเครื่องนุ่งเออจื้อแปลว่าลูกซ้าย
0: เจ้า
1: สีฮวนแปลว่ามักเรินซือแปลว่าหู้จักเจ้าแล้วก็มีเซียนซึงแปลว่าทานเนาะจะแปลว่าทานที่ใส่กับผู้ชายเด้อเจ
0: ้
1: าผงโยแปลว่ามูหวานสร้างแปลว่าตอนคำเพี้ยวเลี่ยงแปลว่างาม
0: เพี้ยวเลี่ยง
1: เจ้านี่เป็นการออกเสียงเพื่อนเอิ้นว่าออกเสียงเบาเวลาฟังเลยโนรี
0: นี่
1: เ
0: ป็นบ่
1: แม่แล้วยกตัวอย่างคือว่าจั่วจื
0: ้
1: อฝังจื้ออีจื้อกุ้ยจื้อนี่นะเจ้
0: า
1: เขาจะออกเสียงเบาทั้งไทยเขาจะเน้นตัวคำศัพท์ทั้งหน้า
0: เจ้าอันนี้ก็เป็นบทเรียนตัวที่1เนาะที่พวกเฮาให้ทุกท่านได้เฮียนและฟังแล้วก็ได้ฝึกเว้าไปนํากันวันนี้หัวข้อที่2
1: เจ้าตัวหัวข้อที่2แม่นตําแหน่งการวางวรรณยุกต์ท่านผู้ฟังเนาะเพราะว่าเวลาที่เฮาเขียนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เฮาเว้าเฮาเขียนนี่ต้องวางเครื่องหมายวรรณยุกต์ใส่ตัวใดคือมีR O E I U Y เป็นอย่างนะเจ้าฉะนั้นเนาะในหัวข้อที่2นี้พวกเขาจะมาเว้าถึงตำแหน่งการวางวรรณยุกต์เขาจะให้ทานไปฟังอาจารย์ภาษาจีนออกเสียงก่อนแล้วเขาจึงมาล้มกระตึม
0: เจ้าไปหาฟังพร้อมกัน
2: 朗读下列音节注意声调标注的位置
3: 学校帮忙篮球女儿游泳手表终于公司时间身体考试国家报纸 好吃。谢谢。客气。
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านฟังผ่านไปในเมื่อกี้นี้แม่นครูสอนภาษาจีนเพิ่นอ่านคำศัพท์ที่ออกเสียงในการจัดวางตำแหน่งวรรณยุตเนาะว่าเฮ็ดรูปแบบใดแต่ถ้าเฮามีคู่มือในการเขียนไปพร้อมนี่มันจะเข้าใจง่ายกว่า
0: ได้เบิ่งนำเนาะ
1: แม่นแล้วได้เบิ่งได้เฮ็ดฝึกหัดไปพร้อมแต่ว่าตัวนี้เพิ่นออกเสียงให้ท่านฟังเฮาก็สิเอาตัวคำศัพท์ที่ครูอาจารย์ภาษาจีนเพิ่นเว้าหั่นแปลว่าหยังออกเสียงว่าจังไดตึมอีก
0: เจ
1: ้าคือตัวทมิตรเนาะเสียเสี่ยวแม่แล้วแปลว่าหงเฮียนปางหมางแปลว่าช่วยเหลือ
0: ปางหมาง
1: เจ้าหลานฉิวบานบ้วง
0: หลานฉิว
1: หนีเอ๋อแปลว่าลูกสาว
0: หนีเอ๋อ
1: โยหยงแปลว่าลอยน้ำ
0: โยหยง
1: เจ้าโสเปียวแปลว่าม้งใส่แขน
0: โสเปียว
1: จงหยูแปลว่าไหนที่สุด
0: จงหยู
1: เจ้ากงซื้อแปลว่าบริษัท
0: กงซื้อ
1: ซื้อเจียนแปลว่าเวลา
0: ซื้อเจียน
1: เส้นถี่แปลว่าห่างไกลหรือว่าสุขภาพ
0: เส้นถี
1: ่เขาซื่อแปลว่าสอบเสียงกัวเจียแปลว่าประเทศเป้าจื่อแปลว่าหนังสือพิมพ์เห่าชื่อแปลว่าแซ่บเสียเสียแปลว่าขอบใจเคอฉี่แปลว่าเก่งใจที่ใส่ตอบรับไปแล้วค่ะว่าไม่ต้องเก่งใจนะ
0: โอ้เจ้าเอาท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหัวข้อสองเนาะที่ทางรายการมาให้ทุกท่านได้ฝึกได้เว้าแล้วก็ได้เฮียนไปน้ำกัน
1: แม่แล้วก่อนพวกเขาจะไปพักฟังเพลงพวกเขาจะเว้าพวกเขาจะเปิดเสียงอาจารย์ให้ท่านฟังตึมอีกตั้งแต่ตัวออกเสียงเบาจนฮอดตัวเสียงที่ใส่คำศัพท์วรรณยุตตึมอีก
0: เจ้าหลังจากนั้นก็ต่อด้วยการฟังเพลงเลยก็ตาย
1: แม่แล้ว
0: เจ้า
2: 朗读下列音节注意轻声的读法
3: 桌子房子椅子柜子他们人们我们弟弟衣服儿子喜欢认识先生朋友晚上漂亮
2: 读下列音节注意声调标注的位置
3: 学校帮忙篮球女儿游泳手表终于公司时间身体考试国家报纸好吃谢谢客气

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อว่อสอล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน
1: ตอนหับทุกทานกลับคืนเข้าสู่รายการห้องเฮียนข่งจื้อวสลอหลังจากที่สลับซับเปลี่ยนให้ทุกทานได้มวนซืนฟังเพลงจากทางรายการปกติระยะนี้แม่นพวกเขาจะมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยวกระต่ายแต่ว่าในมื้อนี้บทเฮียนเฮายาวแน่เฮาจะมาสืบต่อเฮียนภาษาจีนตื่มอีก
0: แม่นแล้วเพราะว่ายังมี2หัวข้อที่พวกเขาจะต้องได้สืบต่อเฮียนให้หมดบทที่2
1: แม่นล่ะ
0: หลังจากที่ระยะเมื่อกี้นี้พวกเขาได้นำเสนอสุทานฟังเกี่ยวกับการออกเสียงเบาในภาษาจีนเนาะและก็อีกตัวนึงแม่นการจัดวางตำแหน่งวรรณยุกต์ในภาษาจีนมาระยะนี้ท่านผู้ฟังหัวข้อที่3แม่นสระที่เขียนหย่อในภาษาจีนเพราะว่าภาษาจีนนี่นะมีบางสระเมื่อผสมกับพยัญชนะก็จะเขียนหย่อลงเนาะแต่ว่าเวลาอ่านนี่นะเสียงยังคือเก่าบ่เปลี่ยนเสียงท่านผู้ฟังแต่ว่าจะเป็นเท่าใดนั่นพวกเขาใจทานไปฟังเสียงอาจารย์สอนภาษาจีนเว้าสุทานฟังก่อน
1: แม่นแล้วไปฟังน้ำกันเลยท่านผู้ฟัง
2: 朗读下列音节注意声调标注的位置
3: 学校帮忙篮球女儿游泳手表终于公司时间身体考试国家报纸好吃谢谢客气
1: ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงที่ทานได้ฟังไปนั่นเนาะก็แม่นการออกเสียงของครูภาษาจีนที่ให้พวกเราได้เรียนรู้ในมื้อนี้โดยปกติแล้วก็จะเป็นหัวข้อเว้าเรื่องเกี่ยวกับสระที่ว่าเขียนหย่อมันว่ากระไ
0: ทถูกต้องเจ้ายกตัวอย่างคืออาจารย์อ่านในเมื่อกี้นี้สุทานฟังคำว่าซิ่วสีเนาะแปลว่าพักผ่อนนะ
1: เจ้า
0: ตามธรรมดาจะเขียนคำว่าซิ่วนี่แม่น X I O Uแต่ว่าเพื่อมันหย่อลงก็สิเหลือว่า X I U เป็นซิ่วสินะเน
1: า
0: ะซิ่วสิเนาะแปลว่าพักผ่อนสั้นพวกเขาจะมาอธิบายแต่ละคำศัพท์ว่ามันหมายถึงอย่างเลยเนาะ
1: เจ้า
0: เจ้าตัวที่1แมนซิ่วสิแปลว่าพักผ่อนแล้วตัวที่2แมนซุยเจียวแปลว่านอน
1: ซุยเจียว
0: เจ้าตัวที่3แมนลุ่นสวนแปลว่าเหือใหญ
1: ่ลุ่นสวน
0: หรือว่าเหือสำลัน
1: เจ้า
0: เนี่ยต่อมาแมนหนิ้วหน่ายแปลว่านมงัว
1: นิ้วหน่าย
0: เจ้าผีจิ๋วแปลว่าเบีย
1: ผีจิ๋ว
0: เจ้าอังกุ้ยเนาะแปลว่าราคาแพง
1: อังกุ้ย
0: เจ้าหลิวเหยียนแปลว่าฝากขอความ
1: หลิวเหยียน
0: เจ้าไข่หุ่ยแปลว่าประสุม
1: ไข่หุ่ย
0: เถาหลุนแปลว่าสนทนาหรือว่าปรึกษาหารือ
1: เถาลุ่น
0: เจ้าแม่และเถาลุ่นเนาะเจ้าแล้วก็มีจูสิวบานเตะ
1: จูสิว
0: เจ้าหลุนตุนแปลว่านครหลวงลอนดอนนะเจ
1: ้
0: า
1: หลุนตุน
0: แมนอันว่าลอนดอน
1: ลอนดอนเนาะขั้นไปออก
0: แต่มีซื่อรุ่นแปลว่าซุ่มเย็นประมาณนี้เจ้าแล้วก็มีซานคุยแปลว่าละอายแก่ใจ
1: ซานคุย
0: เจ้าสุยกัวหมากไหม
1: สุยกัว
0: เจ้าเถาจุ้ยแปลว่าเพลิดเพลินหลงไหล
1: เถาจุ้ย
0: เจ้าและอีกคำศัพท์สุดท้ายแมนซุ่นลี่แปลว่าราบลื่นดำเนินไปด้วยดี
1: ซุ่นลี่สะดวกสบายประมาณน
0: ี้แม่แล้วเจ้า
1: โอ้กันยากเติบเนาะกระต่ายเนาะการที่จะออกเสียงแล้วก็การที่จะมาเขียนแบบว่าตัวย่อว่าสั้นซะ
0: เจ้าฉะนั้นพวกเขาต้องได้ทำความเข้าใจแน่นอนว่าพวกเขาสองคนออกเสียงนี่มันบ่ถือห้อยชนห้อยอยู่แล้วนะครับผู้ฟังเนาะจะหน่อยพวกเขาจึงจะเปิดเสียงอาจารย์สอนภาษาจีนให้ท่านฟังตึมอีกพวกเขาจะมาต่อที่หัวข้อที่4ท่านผู้ฟังเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในห้องเรียนเนาะ
1: เจ้า
0: ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ใช้เรื่อยๆในเวลาสอน
1: ดังนั้นตอนนี้พวกเราจะให้ทุกท่านได้ไปรับฟังเสียงของครูภาษาจีนกันก่อนแล้วจึงกลับมาสนทนากันตื่มกระต่าย
0: เจ้า
2: 朗读下列音节注意韵母省写的部分
3: 休息睡觉 轮船牛奶啤酒昂贵留言开会讨论足球伦敦湿润惭愧水果陶醉顺利
2: 课堂用语
4: 打开书请大声读再读一遍一起读有问题吗
1: ที่ท่านฟังไปนั่นก็เป็นการฟังเสียงเกี่ยวกับซับที่ว่าใส่อยู่ในห้องเรียนหรือว่าประโยคที่ว่าใส่อยู่ในห้องเรียนก็ตาย
0: แม่แล้วเจ้า
1: คืออย่าคู่ภาษาจีนก็ตายคำว่าเปิดปึ้มนี่นะภาษาจีนเขาสิว่าจังได
0: เจ้าคือดังที่อาจารย์ออกเสียงไปเมื่อกี้นี้ก็ตายออกเสียงให้ฟังคืนอีกอ่านว่าตาคายซู
1: ตาคายซูแปลว่าเป
0: ิ
1: ดป
0: ึ้
1: มของพวกเจ้าดูสิเน
0: า
1: ะ
0: แม่แล้วเจ้า
1: เจ้าแล้วเขาอยากบอกนักเรียนอยู่ในห้องว่าอ่านดังๆแดจังสิเด
0: โอ้กรุณาอ่านเสียงดังๆนะเนาะ
1: แม่แหละ
0: แปลว่าสิงต้าเซิงตู
1: สิงต้าเซิงตู
0: ถูกต้องเจ้า
1: อ่านเสียงดังๆแดงสิเน
0: า
1: ะ
0: แม่แล้ว
1: เจ้าและบอกอีกว่าอ่านอีกข้างนึงดูอ่านคืนอีกดูจังสิเด
0: ใจตูอีเปียน
1: ใจตู
0: อีเปียน
1: อีเปียน
0: ถูกต้อง
1: กระต่ายใต้ใต้ใต้ตูอีเปียนเดี๋ยวสิเนาะ
0: ใจตูอีเปียน
1: ใจตูอีเปียน
0: ถูกต้องเจ้า
1: เจ้าเอาอ่านพร้อมกันเดี๋ยวภาษาจีน
0: อีสีตู
1: อีสีตู
0: แม่แล้ว
1: อ่านพร้อมกัน
0: เจ้าม
1: ีคำถามบ่อย่างสิเฮาอยากว่าภาษาจีนว่าจังได
0: ๋โยวันถีมา
1: โยวันถีมา
0: เจ้า
1: เจ้า
0: โยวันถีมา
1: เนาะนี่แหละท่านผู้ฟังก็ได้เฮียนได้ฝึกได้เว้าไปน้ำกันตื่มอีกแต่ว่าตอนนี้กระต่ายอยากให้ท่านผู้ฟังได้ฟังคืนตั้งแต่การที่เฮาเขียนสระย่อการออกเสียงฮะนะ
0: แม่แล้ว
1: จนมาใช้ประโยคที่ว่าอยู่ในห้องเฮียนตื่มอีกซะ
0: เจ้า
1: เจ้า
2: 朗读下列音节注意声调标注的位置
3: 学校帮忙篮球女儿游泳手表终于公司时间身体考试国家报纸好吃谢谢客气
2: 课堂用语
4: 打开书请大声读再读一遍一起读有问题吗
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านฟังผ่านไปเมื่อกี้นี้ก็แม่นการอ่านออกเสียงของสระที่เขียนย่อและเป็นคำศัพท์ที่ใส่ในห้องเรียนพร้อมควบคู่กันไปสรุปแล้วมื้อนี้เนาะพวกเขาเรียนสี่หัวข้อเลยว่าสี่บทเรียนผู้ใด
1: เจ้า
0: เอาลีเนาะ
1: ยาวพอสมควร
0: แม่นแล้วบทที่1ที่พวกเขานำเสนอเกี่ยวกับการออกเสียงเสียงเบาใน

0: ตัวสุดท้ายก็เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในห้องเรียน
1: เจ้าเอาท่านผู้ฟังก็ถือว่าได้หลายหัวข้อในมื้อนี้ก็ลองมาฝึกฝนกันตื้มอีกและท่านสามารถติดตามบทเรียนต่อๆไปจากทางรายการของพวกเราได้มาฮอดตอนนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการห้องเรียนของชื่อวสล.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ซึ่งท่านสามารถติดตามรับฟังได้วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 17:30-18:00 และระบบ AM 567 GHz วันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30-11:00 หรือจะฟังทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la และแอปพลิเคชัน Radio Garden
0: เจ้าสลับมื้อนี้มนุลีแก้วคุณบริษัทและกระต่ายมากโนซาลาไปก่อน
1: โชคดี
0: ใจเจียน

0: ำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวแม่นกรมวิชาการหนึ่งที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจุดประสงค์ของการสร้างตั้งกองทุนนี้แม่นเพื่อเป็นบ่อนระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆและคุ้มครองบริหารทุนที่นำใช้ในการสนองสินเชื่อและการสร้างเงินไขให้ MSME SME เข้าถึงแหล่งทุนได้หลายขึ้นเป้าหมายในการนำใช้ทุนของทสวแม่นเพื่อสนองสินเชื่อให้ SME MSMEในรูปแบบต่างๆและสนองสินเชื่อให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SME MSME รูปแบบในการสนองสินเชื่อแม่นผ่านระบบธนาคารและสถาบันการเงินจุลภาคสำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อแม่นต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งชัดเจนและได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินอื่นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเว็บไซต์ www.dosmap.org
1: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสวก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SME ที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มี

0: สามารถได้การผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
1: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแห่งการหรือคงเขตบุรีมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org
2: รายการฮอบฮู้

ขสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการทุกท่านขอต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้าสู่รายการฮอบฮู้พวกเรามาพบกันเป็นประจำทุกๆวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น. ค่ะ 19:00 น. เป็นเวลาค่อยคำอาทิตย์อัสดงมื้อนี้อนุรักษ์ครับนาทีดำเนินรายการสู่ท่านผู้ฟังพบกันในมื้อสุดท้ายมื้อท้ายสุดของเดือนพฤษภาคม31พฤษภาคม2026และก็พอดีเป็นวันอาทิตย์มื้อนี้เส้นทางบริเวณใกล้เคียงวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวโดยเฉพาะตั้งแต่เส้นหน้าวัดอินแปงลงไปเนาะอุ้ยมีกิจกรรมคึกคืนต้อนรับวันปลูกต้นไม้แห่งชาติต้อนรับวันเด็กน้อยสากลซึ่งกงกับในมื้ออื่นนี้วันที่1มิถุนาก็มีกิจกรรมดีๆเนาะเป็นการแลนเพื่อสุขภาพเนาะผู้ใดที่ได้เข้าร่วมโครงการแน่หรือว่าผู้ใดที่อยู่บรรยากาศหรือผู้ใดที่ไปซ่าแต่ไปร่วมบางคนจะมาเข้าในการแลนเพื่อรับรางวัลบางคนก็ไปเพื่อร่วมชมบรรยากาศถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ส่งเสริมให้หลายๆคนหันมารักสุขภาพควบคู่กันปกปักรักษาป่าไม้เห็นความสำคัญของป่าไม้เพื่อความสมดุลของดินฟ้าอากาศเนาะก็เพื่อเป็นการเห็นอะไรต้นไม้ที่นำไส้ไปแล้วตัดไปแล้วจะได้มีการปลูกขึ้นมาทดแทนเพื่อป่าไม้สีเขียวเพื่อความยืนยงของสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกเพื่อหลานฮะแหละเนาะกิจกรรม Run for Our Forest เนาะเป็นการแล่นเพื่อป่าของพวกเฮานะเพื่อป่าเพื่ออย่างจริงว่าเพื่อป่าเพื่อสัตว์ป่าแดนเนาะจะได้มีบนอยู่อาศัยเพื่อธรรมชาติที่สุ่มเย็นเพื่อเป็นการลดพรการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศเพื่อปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมนะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เป็นจัดขึ้นในมื้อนี้เลยเอาเว้าข่าวสู่กันฟังเติมอีกเนาะมีการแล่นนี่มีระยะแล่น6กม. 12กม.แล้วก็24กม.ติดตามน้ำกันผู้ใดที่ติดตามข่าวผ่านทางสื่อออนไลน์ก็ดีหรือว่าบางคนที่ไปร่วมในงานเลยเนาะตอนนี้อยู่บรรยากาศเลยก็สามารถส่งข้อความคอมเมนต์เข้ามาก็ได้ว่าอยู่จุดอยู่ดีเด้อกำลังมาซื้ออาหารกันกินเด้อบางคนนี่อาจจะไปเป็นหมู่คณะอาจจะมีจำนวนหนึ่งเพิ่นสมัครเข้าแข่งขันแต่ว่าบางคนโอ้บ่ไหวแลนบ่ได้ขอให้กำลังใจก็มีก็เห็นว่าบรรยากาศมื้อนี้คึกคืนเลยบอนจอดรถนี่หนาแน่นเลยเต็มเลยกับบริเวณใกล้เคียงอ้อมคังสถานีของพวกเฮาเอาก็เป็นกิจกรรมดีๆเป็นการเต้าโฮมความสามัคคีเป็นการให้ทุกคนได้มาโฮมกันแล้วก็ได้ฮู้ถึงความสำคัญของทางการปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อมเนาะสบายดีแฟนรายการทาง Facebook เด้อมิมี่วิไลพรสบายดีฟังอยู่หลังทั้งหลวงพบางเจ้าสบายดีเด้อทางหลวงพบางสบายดีคำพรศรีสุพรรณทองสบายดีบินเดียวเด้อสบายดีทุกท่านที่เข้ามาทาง Facebook และก็ทักทายสบายดีท่านผู้ฟังผ่านทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์จะเข้ามาหับสมการออกอากาศสดหรือว่าจะมาฟังขึ้นหลังรายการฮอบฮู้พวกเฮาก็อยู่กับดันโบฟังคือเก่าศุกร์เสาร์อาทิตย์สำหรับ30นาทีต้นแม่นเฮาได้รับการสนับสนุนจากทางทสวกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ขึ้นกับกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านใดที่อยากติดตามข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางกองทุนท่านสามารถเข้าไปติดตามข้อมูลเพิ่นได้ผ่านทางเพจ Facebookกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเพิ่นก็มีการอัปเดตข้อมูลแต่ละระยะของการเคลื่อนไหวบ่ว่าจะเป็นการลงไปพบปะกับผู้ประกอบการหรือว่าการจัดฝึกอบรมกองประชุมสัมมนาเพื่อให้ท่านได้เห็นการเคลื่อนไหวกิจกรรมเนาะในการร่วมกับทางภาคธุรกิจทางผู้เอิ้นว่าที่เป็นผู้หัวมือเนาะคู่หัวมือหรือว่ากับหน่วยงานต่างๆในการช่วยในการเอิ้นว่าสนับสนุนบรรดาจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางอยู่ในสปป.ลาวนี้ให้เข้าถึงแรงทุนให้ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมหรือว่ากิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการสุขยูส่งเสริมนั่นเองเอาพวกเราฟังเพลงก่อนมื้อนี้วันพักผ่อนของครอบครัวเกี่ยมเสียงเพลงตามแห่งใจขอกันเข้ามาเพิ่นว่าโคโซขอฟังเพลงลูกสาวล่าแน่เพราะว่าเป็นลูกสาวล่ามอบให้กับลูกสาวล่ามาทุกคนก็แล้วกันเด้อที่กำลังเข้ามาหับสมหับฟังลูกสาวกุ๊กลูกสาวกลางก็ฟังได้คือกันเนาะอยากประกอบส่วนแนะนำเสียงเพลงใดหรือว่าว่าวากิจกรรมดีๆโดยเฉพาะกิจกรรมที่ปิ้นอ้อมสถานที่ใดที่กำลังจัดงานวันเด็กน้อยสากลหรือว่าวันปลูกต้นไม้แห่งชาติก็ส่งมาได้เนาะโฆษกสิได้ประสาสัมพันธ์ให้ตอนนี้พาทานมวลซืนเสียงเพลงกันก่อนเนาะในบรรยากาศของเมื่อวันพักเมื่อวันอาทิตย์

0: เสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
1: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแห่งการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org

อ้าวกับมอบให้สองเสียงเพลงตามแห่งใจคำขอขอกันเข้ามาลูกสาวล่าพอกะหักแม่กะหักเพิ่นและก็จบไปเสียงเพลงบินเดียวขอมาเนาะสาวยอดอูคอยหักเมื่อว่าถึงยอดอูแล้วโอ้คิดฮอดเหนือสุดของประเทศลาวสาวไตลือขึ้นซื้อก็ซกเองก็ได้ยินตั้งแต่น้อยจนใหญ่ได้เวลาเพิ่นว่าอุ้ยสาวลือสาวลือยอดอูนี่งามที่สุดที่จริงสาวไตลือนี่คนลือนี่จะอยู่ทั้งหลายแขวงเนาะมีทั้งลืออุดมไซลือบ่อแก้วลือเมืองเงินบ่ลือทางอุดมไซแล้วก็ยังมีลือสัญญาบุรีเนาะลือหลวงพ่อบางเอากะหมดทุกเผ่าซนทุกซนเผ่าอันแหละบ่ว่าจะเป็นอยู่ทางภาคเหนือภาคต่างภาคใต้เนาะทุกๆซนเผ่าก็มีเอกลักษณ์มีมนต์เสน่ห์ที่แตกต่างกันทั้งภาษาปากเว้าทั้งการนุ่งถือทั้งวิถีชีวิตเนาะการนุ่งการถือสำเนียงเสียงปากอาหารการกินขนบธรรมเนียมกับเป็นสีสันของเรามีหลายๆชนเผ่าที่เต้าห่มอยู่ห่วมกันด้วยความสามัคคีปองดองกับเสียงเพลงจบไปแล้วท่านผู้ฟังอยากฟังเพลงใหญ่ได้ตื้ออีกกะขอกันเข้ามาแนะนำกันเข้ามาขออนุญาตตอบเพลงใจทาง Facebook กันก่อนเห็นมีแฟนรายการที่เพิ่นรับฟังอยู่ทั้งต่างประเทศเนาะเพิ่นว่าขอบใจหลายๆเด้อที่แบ่งปันให้ได้เข้ามารับฟังนำโคโซกเพิ่นว่าเพิ่นรับฟังอยู่ทางกรุงเวียนนาอยู่ประเทศออสเตรเลียว่ะออสเตรียออสเตรียเนาะประเทศออสเตรียเอาทักทายสบายดีเด้อทางอายอยู่เวียนนาพูนเนาะเป็นจังไดเนาะอากาศอยู่พูนบ่ฮู้ว่าเวลาจักโมงอยู่ทางพูนส่วนว่าประเทศลาวนี่เป็นเวลา 18:18 ตอนแลงเนาะขอบใจทั้งมิตรรายการที่โทรกันเข้ามาเนาะในการแนะนำเสียงเพลงและการในการเอิ้นว่าประกอบส่วนให้ทุกคนได้มวลซึนเสียงเพลงหวมกันทางไอ้สมศักดิ์แก้วมีไซเปิ้นว่าสบายดีขอฟังเพลงหลีกทางวางหักเด้อสาวโคซุกกินข้าวแรงแล้วบ่สาวโคซุกยังเธอห่อปั้นข้าวมาให้แด ยังบ่ทันได้กินเธอเด้อทางท่านผู้ฟังเด้ได้กินละบ่เนาะถ้าว่าได้กินแล้วแม่นกระทรงอายมาให้เนาะทรงอายมาให้เอาซะเนาะเพราะว่ากันสิทรงตอนมานี่คือสิยังบ่ฮอดโคซกเถือขอบใจท่านผู้ฟังทุกท่านที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังทางออนไลน์ทางออฟไลน์แนะนำเสียงเพลงเดแล้วก็โทรมาเดทางหลังไม้หน้าไม้ก็ถือว่าเป็นซีซั่นของรายการของพวกเฮาเนาะให้ทุกท่านได้เบิกบานมวลซืนในรายการก็คือรายการฮอบฮู้ละ16โมงหา17โมง16โมงนี่ก็สิแม่นเวลาเดินทาง17โมงนี่กำลังใกล้สิฮอดเฮือน18โมงก็เปิดวิทยุมาแล้วก็มาฟังรายการของพวกเราได้18โมงหา19โมงเนาะกับทางคลื่น FM 137 เมกะเฮิรตซ์ 30 นาทีต้นที่เราได้รับการสนับสนุนจากทางโทสโวกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางมีข้อมูลจากทางโทสโวมาลมสู่กับมีรายการฟังท่านใดทีติดตามข้อมูลของโทสโวบางเทืออาจจะได้ข้อมูลบางส่วนบางเทือข้อมูลที่ได้มากับเป็นข้อมูลที่ยังพันได้อัปเดตข้อมูลใหม่ท่านสามารถเข้าไปติดตามผ่านทางเพจ Facebook ของโทสโวได้กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางบ่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวต่างๆของทางโทสโวเองหรือว่ากลมเนาะกลมส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเอามาว่าวาสุกมีรายการฟังมีข่าวทางโทสโวในกลางอาทิตย์เนาะกลางอาทิตย์ก็คือกลางเดือนที่ผ่านมาวันที่17หา21พฤษภาที่ผ่านมาทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็ได้ลงติดตามและกระซุกนิ้วโครงการส่งเสริมวิสาการบุรีมสิทธิ์ภายใต้หัวข้อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเวียกงานส่งเสริมการนำไส้และปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาเนาะเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่าสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญานี่มันมีความสำคัญหลายท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแล้วหัวหน่วยธุรกิจนี่เวลาที่จะดำเนินธุรกิจหรือว่ามีสินค้าผลิตภัณฑ์ของเป็นของตัวเองนี่แน่นอนเนาะให้เห็นความสำคัญของเวียกงานลิขสิทธิ์ก็คือการจดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตัวเองนี่แหละซึ่งการกองประชุมในครั้งนี้เนาะการจัดกองประชุมในครั้งนี้หรือว่าลงไปติดตามในครั้งนี้แมนอยู่ที่4เมืองอยู่4เมืองของแขวงคำมวนก็มีเมืองไซบัวทองเมืองบัวละพาเนาะเมืองนากายแล้วก็เมืองคูนคำที่ได้ครับการสนับสนุนทุนโครงการวิสาการบ่วงเงินบุรีมสิทธิ์จากทสวซึ่งจุดประสงค์ของโครงการดังกล่าวอันที่1แม่นเพื่อเป็นการแนะนำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านนิติกรรมบรรดาให้กับบรรดาผู้ประกอบการจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางรวมไปถึงพนักงานภาครัฐในการดำเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับการนำไส้และปกป้องสิทธิ์ทางปัญญาสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายพร้อมทางอธิบายลงลึกขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าการปกป้องเครื่องหมายการค้าอยู่สปป.ลาวเพื่อเป็นการสุกยู่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้มีความเข้าใจและสนใจในเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญาและสุกยู่ให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนให้หลายขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนาสินค้าทางด้านการสร้างเครื่องหมายการค้าและก็ทรัพย์สินทางปัญญาให้กับหัวหน่วยจากจนกนำไปใช้ให้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ทางการค้าและก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและก็ขยายโอกาสทางธุรกิจซึ่งในกล่องประชุมผู้ประกอบการแต่ละภาคส่วนก็ได้ประกอบคำคิดคำเห็นอย่างจริงจังเป็นต้นก็แม่นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในการปกป้องสิทธิ์ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมทั้งเพิ่มทวีและก็สกัดกั้นหลีกเลี่ยงสินค้าที่ผิดระเบียบกฎหมายในการบริโภคในชีวิตประจำวันรวมไปถึงการเรียกห้องให้มายังทั้งผู้ประกอบการทุกภาคส่วนรวมไปถึงเรื่องของการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองให้แก่หัวหน่วยจนโกในสี่เมืองของแขวงขมวนเพื่อให้ได้มาหับฟังหับหู้เข้าใจและก็จะตั้งปฏิบัติเนาะบางคนนี่ดำเนินธุรกิจมาไล่แล้วเราบ่ทันได้ไปจดทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อเฮามีการค้าหรือว่าเฮ็ดธุรกิจห่วมกับคันภายในหรือว่าต่างประเทศเองก็ดีเนาะบางเทื่อก็สวยใส่โอกาสว่าเอาสิ่งที่เฮาสร้างมาเครื่องหมายการค้าต่างๆมาเฮาบ่ได้จดมีคนอื่นที่ไปลักจดก่อนสิก็กลายเป็นว่าเอาของเฮาไปเลยอันนี้เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ของเฮาทรัพย์สินทางปัญญาของเฮานี่ต้องได้ไปจดลิขสิทธิ์ขึ้นเครื่องหมายการค้าเนาะซึ่งทางกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาเองก็เป็นขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็ถ้ามีโอกาสเพิ่นผ่านมาเพิ่นก็เคยมาสนทนาในรายการหอมฮู้ของพวกเฮาแต่ว่าบางเทื่อต่อไปนี่อาจจะได้เสื้อเพิ่นมาในรายนามรายการMOIC สื่อสารหรือว่าอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารเพื่อให้ความรู้แก่ท่านผู้ฟังประชาชนทั่วไปรวมไปถึงผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจผู้ที่จะดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการนี่ต้องได้รู้ด้วยเนาะหลายๆเวียกงานที่เกี่ยวข้องบ่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนหรือว่าการจดเครื่องหมายการค้านี่แหละเนาะเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของเฮาแล้วก็เรื่องของการเข้าหาแหล่งทุนของทสวเดปัจจุบันนี้ยังเหลือบ่งทุนเดจะตั้งปฏิบัติผ่านโคร่วมมือเดซึ่งก็มีทั้งธนาคารธุรกิจมีทั้งสถาบันการเงินจุลภาคเนาะในการจัดตั้งปฏิบัติบ่วงเงินต่างๆจำนวน5บ่วงทุนของทสวที่ได้เอาไปปล่อยเป็นสินเชื่อหรือว่าเป็นเงินกู้ให้แก่หัวหน่วยธุรกิจท่านสามารถเข้าไปทางเพจ Facebook ของทสวแล้วเข้าไปกดติดตามได้หรือว่ามีข้อมูลใดที่ยังบ่ชัดเจนอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องขั้นตอนของการขอทุนอาจจะยื่นแบบฟอร์มแบบใดจะต้องเขียนใบคำร้องแบบใดบ่ว่าจะเป็นทุนสินเชื่อทุนโครงการวิสาหกิจหรือว่าทุนสมทบท่านก็สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลขโครงการของทสว021414064หรือว่าจะไปพัวพันโดยกลุ่มก็ได้อยู่โครงการก็แม่นอยู่ทั้งกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเลยเนาะอยู่ทางหลังของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ก็เป็น021414064เข้าไปรับรู้ข้อมูลข่าวสารระเบียบการนิติกรรมกระดานข่าวกิจกรรมต่างๆของทางทสวก็ได้ www.lao.smefund.org ตอนนี้จัดมอบเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังสลับกับการฟังข้อมูลเนาะมอบให้ทางไอ้สมศักดิ์เพิ่นขอฟังเพลงหลีกทางวางหักว่าซั่นก็ถือโอกาสนี้มอบให้มวลซื้อน้ำกันเพลงนี้แล้วก็ต่ออีกหนึ่งเสียงเพลงเนาะเอาเป็นเพลงนี้เพื่อว่าลาให้คนที่อยู่ทางเข้มของเนียมไปฟังนั่นก็เห็นตะเวนก็จะตกดินก็จะเห็นทางฟังไทยก็จะเห็นความผูกพันของแม่น้ำของค่ะซั่นขอสิมอบเป็นเสียงเพลงส่องฟังของให้มวลซื้อน้ำกันส่องเสียงเพลงอยากฟังเพลงใดท่านก็สามารถคอมเมนต์มาได้แสดงความคิดความเห็นมาได้ผ่านทางเพจ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือว่าลาว National Radio รวมไปถึงการโทรมาผ่านเบอร์โทรศัพท์ก็ได้0305787052

0: วิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาหการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
1: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแรงการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebookกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org

0: สำหรับลูกค้าธนาคารฮวนพัฒนา JDB ตอนนี้ท่านสามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยหมดกังวลในการหับเงินสดผ่านปองบริการเพื่อลดพรความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเงียเสียหายและยังประหยัดเวลาน้ำอีก ที่สำคัญผู้หับสามารถหับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารฮวงพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
1: ไหลยะฮอบฮู้ฮอบทิศ
2: ไหลยะฮอบฮู้ฮอบทิศกับรายการฮอบฮู้30นาทีหลังอยู่กับทางธนาคารฮวงพัฒนามหาชนอยู่กับท่านผู้ฟังผ่านทาง FM 1377 MHz ไอ้สมศักดิ์เอ้ยโคศกเปิดให้ละเด้อทีมงานเปิดให้แล้วเสียงเพลงหลีกทางวางหักท่วงเนาะมันมีท่วงขอบใจแท้ที่ท่วงกันบ่ท่วงขยันโคศกก็สิลืมเทคนิคก็สิลืมเปิดให้ละเนาะหวังว่าจะเป็นความสุขให้กับทางไอ้สมศักดิ์และก็หมู่ทุกท่านที่รับฟังรับชมอยู่ในตอนนี้และก็จบไปเมื่อกี้นี้เสียงเพลง2ฟังของลาวและไทยเป็นประเทศบ้านใกล้เหินเคียงไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันบ่จะเป็นทางด้านการค้าวัฒนธรรมถือว่าเป็นความหักความแพงเนาะถึงจะมีแม่น้ำของกั้นกลางแต่ว่าความสัมพันธ์เอิ้นว่าบ้านพี่บ้านน้องไปเที่ยวไปมาหาสู่กันยังคือเก่ายังมีความหักความแพงคือเก่าเอาขอบใจสำหรับเสียงเพลงที่ขอกันเข้ามามาพบกันใน30นาทีหลังนี้เป็นจังใดแน่กิจกรรมของลูกๆหลานๆพาลูกพาหลานไปมวนซื่นกิจกรรมวันเด็กน้อยสะกดละบอแต่ว่าเมื่ออื่นนี่ท่านผู้ฟังเมื่ออื่นนี่อยู่ที่ศูนย์การค้าลาวไอติกอยู่ศูนย์การค้าเวียงจันทร์เซ็นเตอร์แล้วก็ยังมีอีกหลายๆบ่อเนาะแต่ว่าโคศกฮู้มา2สถานี2สถานที่นี้เพิ่นมีการจัดกิจกรรมวันเด็กน้อยสากลถ้าว่าลูกๆหลานๆพักโรงเรียนนี่ผู้ปกครองบ่ฮู้สิพาไปใส่กับพาไปร่วมอยู่หั่นได้เนาะเพิ่นมีกิจกรรมมีของขวัญมีของแจกของแถมมีเวทีการแสดงความสามารถสำหรับเด็กคันซั่นก็ถ้ามีโอกาสก็พาลูกพาหลานไปเนาะให้เขาเจ้าได้เฮียนฮู้ได้พบหมู่พบครูได้แสดงออกความสามารถพรสวรรค์ของลูกๆหลานๆแล้วก็ยังปิ่นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเนาะเว้าข่าวสุขันฟังเศร้ามื้อนี้อยู่ที่สวนเจ้าอนุวงศ์ก็ได้มีพิธีปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีและก็วันเด็กน้อยสากล1มิถุนาโดยการเข้าร่วมของพันธานายกรัฐมนตรีท่านสอนใจสิพันดอนและก็มีท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยบรรดาท่านรัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีและก็บรรดาหลายภาคส่วนเลยเนาะได้เตาโฮมกันในการจัดกิจกรรมเห็นได้ถึงความหมายความสำคัญเพื่อนว่าปลูกไม้หนึ่งอย่างหน่อยหนึ่งคนหนึ่งต้นต่อปีเพื่อเป็นการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการเอิ้นว่าเฮ็ดให้ลดพรการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศปลูกต้นไม้ในมื้อนี้เพื่อลูกหลานในมื้อหน้าเพื่อเป็นสินค้าเพื่อสร้างความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมผู้ใดบ่ทันได้ปลูกกะมื้ออื่นเนาะไปเต้าโฮมกันปลูกแต่บ่เฉพาะแต่ว่ามื้ออื่นเป็นมื้อที่ปลูกต้นไม้ได้มื้อทั่วๆไปปลูกบ่ได้บ่แม่นเนาะกะปลูกได้ทุกๆมื้อหั่นแหละเนาะแต่ว่าถ้าว่าจะยกให้มันมีความหมายความสำคัญที่หลายคนจื้อว่าเฮาจะต้องได้ปลูกต้นไม้แหละเพื่อหยังเพื่อความสมดุลของเอิ้นว่าดินอากาศเนาะดินฟ้าอากาศสภาพแวดล้อมถ้าเฮามีการนําไส้ไปแล้วมีการตัดมาไส้แล้วถ้าเฮาบ่ปลูกทดแทนเนื้อที่ป่าไม้เฮาก็สิลดลงแต่คันเฮามีการปลูกทดแทนความสมดุลความอุดมสมบูรณ์ของดินก็ยังอยู่พื้นที่สีเขียวหลายก็จะเว้าเรื่องของการลดภาวะโลกร้อนเนาะอากาศมันร้อนบางเทื่อนี่ร้อนแท้ร้อนว่าหาลมสิพัดมากันบ่มีย้อนบ่มีฮอดต้นไม้แต่คันมีต้นไม้ที่เขียวงามแล้วบางเทื่อแดดร้อน เฮาได้ไปเซาโฮมได้ไปพักอยู่กองต้นไม้ก็ยังมีความเย็นขึ้นมาแม่นบ่ฉะนั้นกะหอมแห้งหอมใจกันเนาะในการปลูกต้นไม้แล้วอนุรักษ์รักษาใส่น้ำหดน้ำใส่ฝุ่นบัวระบัดทางหญ้าแล้วก็กลับไปเบิ่งผลผลิตเนาะในเช้ามื้อนี้ต้นไม้ที่ทางพนธันนายกปลูกก็แม่นเป็นต้นไม้ดูเลือดเนาะแล้วก็มีหลายๆต้นไม้ที่ทางบรรดากรมที่ขึ้นกับกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นก็ได้เอามาเอิ้นว่าทางมาขายแดแล้วก็มาแจกแดโดยเฉพาะก็คือไม้วิกเนาะมื้อเช้านี้มีบรรยากาศได้แจกคนละต้น2ต้นเอามาปลูกใส่ฮั่วใส่สวนในพื้นที่ดินตัวเองส่วนตัวก็มีเนาะปีนี้หลายๆสวนหลายๆภาคสวนจะเป็นทางในน้ำส่วนตัวก็ดีหรือว่าในน้ำองค์การจะตั้งก็ดีเพิ่นก็ได้มีวางแผนไว้ว่าอาจจะลงต้นไม้สนิทแดๆเนาะคันว่าในน้ำผู้ประกอบการปลูกต้นไม้เป็นสินค้านี่ก็มีทั้งไม้ที่มีราคาเนาะแล้วก็รวมไปถึงบรรดาต้นไม้ให้มากหมักไม้กินมากแม่นบ่หมักพร้าวเตี้ยหมักพร้าวหอมหมักบวงหมักฮงหมักอุ้ยหลายๆอย่างเลยอะไรมานี่คือสิบหมดเนาะเอาจังซี่ซะถ้าว่าท่านผู้ฟังที่ไปปลูกมาแล้วสำเร็จแล้วกับกิจกรรมหรือว่าเป็น1ในนั้นที่ว่า1คน1ต้นต่อปีเนาะต่อ1ปีนี่ลองเบิ่งดูว่าปีนี้ปลูกอย่างแน่ว่าสุขสุขฟังในกระสุกสิได้อ่านแห้งใจออกอากาศเลยเนาะค่ะเป็นบรรยากาศที่โอ้ล้มกันทักทายกันเปิดสายหน้าไม้ดีบอ0305787052ท่านผู้ฟังอยากจะโทรมาเล่าให้ฟังก็ได้ว่าเป็นจังไดพื้นที่เฮาทั้งเมืองเฮาแขวงเฮาได้กิจกรรมได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ละบอเนาะค่ะมาโอ้ล้มสุขกันฟังเสือว่าขอบเขตทั่วประเทศนี่หลายๆภาคส่วนนี่สำเร็จไปแล้วในเมื่อวานมื้อนี้เนาะหรือบางท่านหรือบางคนพักจากราชการแล้วมื้ออื่นสิไปปลูกก็มีนะหรือว่าบางภาคส่วนบางหน่วยงานอาจจะจัดให้ถึงมื้อเลยก็เป็นมื้ออื่นเลยวันที่1มิถุนายนเลยถึงยังไงก็ดีเนาะท่านผู้ฟังกะด้วยความหักความแพงความถามข่าวหาท่านผู้ฟังทุกท่านนี่แหละที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังอยู่ในตอนนี้บ่ฮู้ว่าจำนวน 7,700 ก็คนที่ทาง Facebook เนี่ยรับชมอยู่ทางใดเนาะทักหาโฆษกได้ผ่านขอบความเด้อเนาะนอกจากทางท่านมิตรและการใช้ซื้อว่าสอนไซบอกเพิ่นสบายดีโคศกมาสบายดีเส้นเดียวกันเด้อสบายดีบินเดียวไปแล้วโบไอ้คำพรไปแล้วโบแต่ก็มีแฟนรายการอยู่ทางเวียนนาเดไปแล้วโบออสเตรียเนาะประเทศออสเตรียเพิ่นก็ทักทายกันเข้ามาเอากะถามข่าวไปหาพี่น้องคนลาวอยู่แดนใกล้แดนไกลก็ฝากความหักความแพงเด้อถึงว่าจะอยู่ไกลแต่ว่าใจยังเป็นลาวอยู่เพิ่นว่ายังคิดฮอดข้าวเหนียวจ้ำเจียวปลาแดกอยู่ยังคิดฮอดเสียงเพลงดนตรีแบบลาวๆอยู่มีโอกาสกลับมาท่องเที่ยวประเทศลาวเด้อประเทศลาวยินดีต้อนรับทุกท่านมาเที่ยวมายามตลอดบ่จะเป็นการท่องเที่ยวแบบใดอยู่ประเทศลาวก็มีให้สัมผัสท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสมความอุดมหังมีของวัฒนธรรมบัดว่าอาหามสมความงามของธรรมชาติการท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกก็มีหลายเนาะรวมไปถึงการท่องเที่ยวตามหอยเรื่องราวของประวัติศาสตร์ก็มีมื้อเช้านี้อนุรักษ์ไปที่งานปลูกต้นไม้ของทางกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมมื้อเช้านี้เนาะอยู่ที่สวนเจ้าอนุวงศ์ก็เห็นทั้งหน่วยงานสวนอุทยานเนาะอุทยานนาก่ายน้ำเทินเพิ่นก็มาเข้าร่วมงานเพิ่นก็ได้บูชัวมาอนุรักษ์ก็ได้ข้อมูลหน่อยนึงเพิ่นว่าอยากให้ไปสัมผัสแท้ๆเนาะเป็นการเอาเฮาไปอยู่กับธรรมชาติเพิ่นว่าใช้เวลาประมาณนอน1คืนก็ได้ละโคสุกเพิ่นเด้อๆคอนแจ้งมาเลยแรงๆมานี่หลับตานอนฟังเสียงธนีห้องให้ฟังคือกระบทเพลงเพิ่นว่าได้เนาะธนีห้องโหยมาเพิ่นว่าเสียงธนีเสียงนกอยู่ในป่ามีความเงียบได้สัมผัสกับชีวะนานาพันธุ์ในป่าสัตว์ป่าก็ถือว่าเป็นการให้การท่องเที่ยวที่ติดพันกับธรรมชาติอีหลีเอาผู้ใดที่มีโอกาสไปส่วนตัวโกซุกเองนี่อยากไปแต่ยังบ่ทันได้มีโอกาสนั้นแต่ว่าผู้ใดที่มีโอกาสได้ไปแล้วแล้วมาเล่าให้โกซุกฟังแดหรือว่ามีแผนสิไปแล้วก็มาเล่าให้ฟังแดว่าเกี่ยมต้องเกี่ยมอย่างแน่นอนมีบางคนที่ว่าต้องไปเบิ่งต้นไม้บางต้นไม้นี่อู้หลายร้อยปีเนาะที่เกิดแล้วอนุรักษ์รักษาใหญ่ขึ้นมาบางเทื่อนี่กอด3คนบ่ฮู้เพิ่นว่าย้อนความใหญ่ของต้นไม้อันนี้ก็สิมีแท้ผู้ใดที่มักเที่ยวป่านี่สิฮู้ดีเนาะแล้วก็สายพันธุ์ไม้ต่างๆสัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในป่าเนาะอันนี้ก็เป็นการว่าเวียนงานการท่องเที่ยวที่ติดพันกับธรรมชาติให้เข้ากับบรรยากาศกินอายของการเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ46ปีปีนี้และก็ยังมีวันกิจกรรมวันเด็กน้อยสากลตื่มอีกถ้าว่าบ่มีแห้งใจมาหน่าไหมขอสุขออนุญาตโอนไปทาง หลังไม้พร้อมกับให้ทานเบิกบัตรมวลซึนเสียงเพลงกันเนาะเอาเป็นเพลงตามแห่งใจโคกันเข้ามาพาไปเที่ยวทั้งปากซันแดกโคซกเพิ่นว่าเอากันซันกระจัดให้เลยกับเสียงเพลงเกี้ยวกุหลาบปากซันแล้วก็ต่อด้วยเสียงเพลงโดยสารใส่เนื้อเอาไปทั้งเนื้อตอนนี้ก็สิฮ้อนยามฝนแล้วค่อยไปค่อยมาเด้อขับขี่ด้วยความปลอดภัยจัดมาจัดมอบให้เนาะตามคำขอเลย2เสียงเพลง
0: สำหรับลูกค้าธนาคารห่วงพัฒนา JDB ตอนนี้ทานสามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยลดกังวลในการหับเงินสดผ่านปองบริการเพื่อลดพรความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเนี่ยเสียหายและยังประหยัดเวลาน้ำอีก ที่สำคัญผู้หับสามารถหับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGramจากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารห่วงพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน

เกือบสิไปฮอดสายเหนือเนาะหยุดก่อนหยุดนครหลวงเวียงแก่นก่อนจักหน่อยจึงสิออกเดินทางเพราะว่าเวลาหมดแล้วมีรายการทานผู้ฟังเอ้ยเนาะน่าเสียดายแต่ว่ากะสิเกี่ยมให้เปิดเป็นการปิดท้ายรายการเนาะก่อนจากกันมื้อนี้ขอบใจผู้ให้การสนับสนุนเฮากองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางขอบใจธนาคารหวมพัฒนามหาชนขอบใจมีรายการทานผู้ฟังทานผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาหาฟังรับชมในตอนนี้แล้วไปพร้อมกับเสียงเพลงโดยสารสายเหนือจะเปิดให้ฟังแบบเต็มๆปิดท้ายรายการเลยถ้าว่าเวลาเหลือทันเนาะก็ต่อด้วยเสียงเพลง50ล้านประหารใจแต่ถ้าบ่ทันขอยกยอดไปอาทิตย์หน้าสำหรับอาทิตย์นี้ขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขทั้งกายสุขทั้งใจเด้อเดินทางใกล้ๆขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยลาไปก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ปีนี้รัฐบาลจะสืบต่อสุ่มใส่พันธุ์ขยายและจะตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคเมืองจันทบุรีจัดหลายกิจกรรมในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเล็งปู่หยางเส้นทาง13ไต้กิโลเมตรที่21 571ให้สำเร็จก่อนแผนการกองประชุมพบปะขั้นสูงเวียดนามและสิงคโปร์องค์การอนามัยโลกทดลองวัคซีนและยาปินปัวผู้ติดเชื้อพยาธิอีโบลาใหม่และข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: แจ้งการของกระทรวงการต่างประเทศโดยตอบสนองตามคำเสื้อเสริญของท่านอุปรามายัมใจสังการรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐอินเดียท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยภรรยาและคณะจะเดินทางไปเยี่ยมยามสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการและเป็นประธานร่วมกองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือ2ฝ่ายลาวอินเดียครั้งที่10ระหว่างวันที่1หาวันที่3มิถุนายนนี้ที่นครหลวงนิวเดลีเพื่อสืบต่อสืบขยายสายพันธมิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่าง2ประเทศให้นับมือนับแน่นแฟนเป็นการประกอบส่วนเข้าในการเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธมิตรการทูตระหว่างลาวและอินเดียในปี2026ให้มีเนื้อในและความหมายความสำคัญลึกซึ้ง
0: แผนเวียกจุดสุ่มในเดือนมิถุนายน2026รัฐบาลจะสืบต่อสุ่มสายพันธุ์ขยายและจะตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคมติว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10 2026-2030 ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติปี2026ที่สภาแห่งชาติรับรองและสืบต่อจะตั้งปฏิบัติบรรดาคาดหมายที่วางไว้ในมติของสภาแห่งชาติที่พัวพันกับรัฐบาลในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลสำเร็จกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาจัดขึ้นระหว่างวันที่27และ28พฤษภานี้ท่านคำภาพิมสรห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฮู้ว่ารัฐบาลจะสืบต่อจะตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปงสนหบด้านโดยสุ่มใส่รักษาความสงบตามแล้วชายแดนแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อทางสังคมเป็นต้นปัญหาสแกมเมอร์ปัญหายาเสพติดการเก็บกู้อาวุธศึกและวัตถุระเบิดการค้าขายเถื่อนปัญหาปุ้นจี้ขี้ลักงัดแงะปัญหาอุบัติเหตุทางท้องถนนและอื่นให้ลดน้อยลง
2: สืบต่อจะตั้งปฏิบัติเพียงงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปงสนรอบด้านโดยสุ่มใส่รักษาความสงบตามแนวชายแดนแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆทางสังคมเป็นต้นปัญหาสแกมเมอร์ปัญหายาเสพติดการเก็บกู้อาวุธและวัตถุระเบิดการค้าขายเถื่อนปัญหาปุ้นจี้ขี้ลักกัดแงะปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนนและอื่นๆให้ลดน้อยถอยลงคุ้มครองสถานที่บันเทิงสถานที่บริการสถานที่พักเซาต่างๆที่คนต่างประเทศมาเซาให้ดำเนินถูกต้องตามระเบียบกฎหมายซูมใส่การก้าเกียมบรรดาเนื้อในที่จะนำเข้ารายงานต่อกองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ปี2026กองประชุมห่วมระวางคณะประจำสภาแห่งชาติและคณะรัฐบาลกองประชุมสมัยวิสามัญของสภาแห่งชาติสุทธิสิบ
0: ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฮู้เตือนว่ารัฐบาลจะสุ่มใส่จะตั้งพันขยายทิศซีนำของเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศต่อกองประชุมรัฐบาลครั้งปฐมฤกษ์สุทธิสิบก็คือทิศซีนำในกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ด้วยความรับผิดชอบสูงมอบให้คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นสืบต่อติดตามและก้าเกียมรับมือภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมทั้งมีมาตรการฟื้นฟูผลกระทบภัยพิบัติอย่างทันการ
1: ห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์สมทบกับองค์การปกครองเมืองจันทบุรีและโรงเรียนมอสเวียงจันทน์จัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเพื่อเฮ็ดให้ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อสร้างสติให้ประชาชนบรรดาเผ่าโดยเฉพาะอนุชนเยาวชนห่วงแหนเป็นเจ้าของปกปักรักษาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติซึ่งจัดขึ้นในวันที่29พฤษภาคมนี้โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์มีท่านนางสุมาลีธรรมวงศ์เลขาคณะบริหารงานผักเมืองท่านศิลปกรพรหมไสยศรีหัวหน้าห้องว่าการนครหลวงจันทน์ ท่านเสงสถิตพิมพ์เมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองพร้อมด้วยต่างหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงเวียงจันทน์คณะนำเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนมโสเวียงจันทน์องค์การปกครองบ้านนักธุรกิจและนักเรียนเข้าร่วมท่านนางสุมาลีธรรมวงศ์มีคำเห็นในพิธีเปิดว่าผ่านมาขบวนการปลูกต้นไม้อยู่เมืองจันทบุรีแม้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานองค์การนักธุรกิจโรงจักรโรงงานสมาคมต่างๆและประชาชนบรรดาเผ่าเป็นอย่างดีโดยได้จัดตั้งพิธีปลูกต้นไม้เริ่มแต่ปี2002เป็นต้นมาสำหรับป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติที่พวกเขาสามารถนำใช้ได้อย่างบ่บกแห้งถ้าว่าฮู้จักคุ้มครองจัดสรรและฮู้จักปลูกทดแทนคืนให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการก็จะเฮ็ดให้ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงแต่กงกันข้ามถ้าป่าไม้บ่ได้รับการคุ้มครองและจัดสรรหรือปลูกทดแทนจะเฮ็ดให้ทรัพยากรป่าไม้ถูกดับสูญในพิธียังได้มีการลงนามระหว่างทานบุญทวีศรีทุมทองหัวหน้าห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองจันทบุรีและทานทองพันธ์อุไรทรผู้อำนวยการโรงเรียนมอสเวียงจันทน์เพื่อมอบให้โรงเรียนปกปักรักษาต้นไม้ที่ปลูกใหม่ให้เติบใหญ่จากนั้นผู้เข้าร่วมก็ได้ปลูกต้นไม้ร่วมกันซึ่งในปีนี้ได้ปลูกต้นไม้ดูและไม้ประดับจำนวน500ต้นในนี้ปลูกยุงเฮียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เวียงจันทน์จำนวน30ต้นและได้แจกอย่างห้องกำกองและบรรดาบ้านที่มีสถานที่ปลูกจำนวน470ต้น
0: ปี2026 2030กลุ่มศึกษากรวัยเฮียนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาวางคาดหมายให้นักเฮียนสั้นประถมเกี่ยมความพร้อมเข้าเฮียนสั้นประถมให้ได้90ส่วนร้อยทานกิคำพิมพ์บุญยอห้องหัวหน้ากลุ่มศึกษากรวัยเฮียนในฮู้ว่าเพื่อบรรลุแผนการที่วางไว้กลุ่มศึกษากรวัยเฮียนจะสุ่มใส่แก้ไขความยุ่งยากและสิ่งท้าทายบางด้านเป็นต้นสถานที่ของเฮียนบางเขตหรือบางท้องถิ่นนักเฮียนบ่หลายบ่สามารถสร้างตั้งเฮียนได้ต้องได้โฮมเข้ากับโรงเรียนอื่นเฮ็ดให้ผู้ปกครองบ่อยากส่งลูกไปโรงเรียนอยู่เขตอื่นครูการศึกษากรวัยเฮียนยังไม่น้อยและบรรทัดอื่น
3: สิ่งท้าทายของพวกเขาในปัจจุบันนี้ก็แม่นนะสถานที่ความหมายของสถานที่นี้บางเทื่อก็แม่นย้อนจํานวนเด็กอยู่ในบ้านหั่นบ่หลายหั่นซึ่งพวกเขาก็บ่สามารถตั้งโรงเรียนได้หั่นบางเทื่อก็จะได้ญาติเอาไปโฮมเซลล์โรงเรียนอื่นหั่นอันนี้ก็เป็นสิ่งท้าทายที่ว่าพ่อแม่ส่วนหลายบ่อยากเอาลูกไปข้ามบ้านไปอยู่บ้านอื่นนั่นน่ะเพื่อทําการทําเฮียนหั่นสิ่งท้าทายตัวที่2ก็แม่นครูการศึกษากรวัยเฮียนเฮานี้จะมีน้อยเนาะส่วนหลายก็จะได้ฝึกอบรมเนี่ยต่างๆเอาเข้ามาก็ย้อนมีน้อยก็ย้อนว่าในระยะนี้ก็คือทางที่พ่อฮู้แล้วเนาะโควต้าของพวกเฮาก็ค่อนข้างดีมีจํากัดสิ่งท้ายที่พวกเฮาจะได้สู่ส่วนให้มันได้ 90% ท่าน
0: ท่านกีคําพิมพ์บุญย้อยฮู้ตื่มว่าเพิ่นให้การเรียนการสอนมีคุณภาพดีขึ้นปัจจุบันกรมศึกษากรวัยเรียนได้เอาใจใส่ฝึกอบรมยกระดับความรู้ใหม่ๆให้ครูสอนอย่างน้อย 10% ของจํานวนครูสอนทั้งหมด
1: พิธีเซ็นบทบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการร่วมมือเพื่อร่วมกันส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรการท่องเที่ยวของลาวและเพื่อสนับสนุนส่งเสริมเวียกงานโฆษณาและส่งเสริมการท่องเที่ยวลาวให้มีความเข้มแข็งระหว่างกลุ่มส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและคณะวิทยาศาสตร์สังคมคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติจัดขึ้นในวันที่28พฤษภาคมนี้ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติรวมเซ็นบทบันทึกระหว่างฐานนางมณีสาคอนธรรมวงศ์ไสหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวฐานนางทองมาลาโพสิคำหัวหน้าคณะวิชาคณะอักษรศาสตร์ฐานสายใจศีลเดชหัวหน้าคณะวิชาคณะวิทยาศาสตร์สังคมมหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งมีบรรดาแขกถูกเชิญเข้าร่วมจุดประสงค์ของการเซ็นบทบันทึกครั้งนี้แม้นเพื่อร่วมกันส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรการท่องเที่ยวของเราเพื่อสุขยุ่งส่งเสริมเวียกงานโฆษณาการท่องเที่ยวของเราให้มีความเข้มแข็งเพื่อจะตั้งโครงการแลกเปลี่ยนเวียกงานท่องเที่ยวและนักวิชาการท่องเที่ยวซึ่งกันและกันพร้อมนี้ยังได้ร่วมมือกันด้านวิชาการโดยมีขอบเขตความร่วมมือคือร่วมกันวางแผนและส่งเสริมการดำเนินโครงการคุ้นคั่วด้านการตลาดการท่องเที่ยวของเราให้มีความเข้มแข็งและสามารถนำไปพันขยายใช้ประโยชน์ในทางด้านปฏิบัติโดยฝ่ายกลุ่มส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเป็นผู้ร่วมกำหนดทิศทางหัวข้อและเนื้อในการคุ้นคั่วในขณะที่คณะวิทยาศาสตร์สังคมมหาวิทยาลัยแห่งชาติเป็นผู้สนองวิธีการและวิทยากรการคุ้นคั่ววิชาการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ โดยการเสื้อซื้นนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมกองประชุมสัมมนากองประชุมวิชาการหรือกิจการวิชาการอื่นๆที่แต่ละฝ่ายได้จัดขึ้นส่งเสริมการร่วมมือด้านการศึกษาและการบรรยายพิเศษโดยเสื้อเชิญนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเข้าร่วมเป็นวิทยากรพิเศษหรือร่วมการสอนในบางวิชาที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมร่วมกันวางแผนและดำเนินการปรึกษาหารือฝึกงานนักศึกษาโดยกำหนดขั้นตอนขอบเขตหน้าที่และการติดตามอย่างชัดเจนเพื่อรับเอานักศึกษาเข้าฝึกงานอยู่กลุ่มส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจการร่วมกันต้องได้รับการตกลงร่วมกันล่วงหน้าโดยการกำหนดความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจนก่อนการเริ่มดำเนินโครงการหรือจัดกิจกรรมนั้น
0: เมืองนาไซทองนครหลวงจันทน์จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติในวันที่19พฤษภาคมนี้ที่โรงเรียนทิพจันทน์เมืองนาไซทองนครหลวงจันทน์ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานของทานบุญสูภวิเศษประธานคณะกรรมการปกครองเมืองมีทานขันไซแสงสุนีห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงจันทน์พร้อมด้วยคณะนำเมืองคณะอำนวยการโรงเรียนครูอาจารย์นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธีทานบุญสูภวิเศษได้กล่าวว่าจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้แม้นเพื่อเฮ็ดให้บรรดาน้องน้อยอนุชนเยาวชนก็คือลูกหลานของพวกเขาเห็นได้ความหมายความสำคัญของวันดังกล่าวและได้มีโอกาสพบปะซึ่งกันและกันเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างความผูกพันความสามัคคีหักแพงระหว่างการนำเมืองผู้ปกครองครูอาจารย์กับลูกหลานให้นับมือแน่นแฟ้นขึ้นกว่าเก่าท่านบุญสูภวิเศษได้มีคำเห็นเน้นบางด้านสำหรับน้องน้อยอนุชนเยาวชนผู้ที่จะเป็นผู้สืบทอดนำพาประเทศชาติในอนาคตข้างหน้าให้ยึดมั่นในคติที่ว่าหักความสะอาดหักความสวยงามและเสริมขยายทุกความสามารถเพื่อพร้อมกันเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้ดีปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงคงอยู่คู่กับพวกเขาตลอดไปพิเศษสำหรับน้องน้อยเยาวชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้แม่นต้องได้เป็นแบบอย่างน้ำหน้าในการรักษาความสะอาดบ่ถิ่มขี้เหยื่อสะทรายการรักษาความสะอาดแม่นมารยาทของคนศรีวิไลอีกประการหนึ่งต่อกับลูกหลานของพวกเขาผู้ที่เป็นโนแหน่งของชาติเป็นผู้สืบทอดภารกิจปกปักรักษาและสร้างสถาประเทศชาติต้องได้พร้อมกันฝึกฝนรอลอมตนเองให้เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติศีลธรรมมีความกตัญญูรู้บุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อเกี่ยมพร้อมกลายเป็นผู้สืบทอดเปลี่ยนแทนที่ดีในอนาคต
1: โครงการปรับปรุงเส้นทาง13ไต้จากกิโลเมตรที่21เมืองไซธานีนครหลวงวิจันทน์5กิโลเมตรที่71เมืองท่าพระบาทแขวงบุรีคำไซกำลังคืบหน้าไปตามแผนล่าสุดได้เริ่มปูยางแอสฟัลต์แล้วในบางจุดของโครงการโดยสู่ซุนให้สำเร็จก่อนแผน1ปีท่านคำแสนศรีวงศ์ไสห้องหัวหน้าผู้ประสานงานโครงการปรับปรุงเส้นทาง13ไต้ให้สัมภาษณ์ในวันที่29พฤษภาคมนี้ว่าโครงการดังกล่าวมีระยะการก่อสร้าง3ปีแต่ปี2025หา2027ตามสัญญาแต่ปัจจุบันการดำเนินเวียกมีความคืบหน้าดีเนื่องจากบริษัทได้สุ่มกำลังทางด้านเครื่องจักรทันสมัยวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพพร้อมทางทีมวิชาการที่มีประสบการณ์หลายกว่า30ปีจากหลายประเทศเช่นอินเดียเนปาลแคนาดาและประเทศอื่นๆปัจจุบันกำลังเล็งปูยางแอสฟัลต์ก่อนเข้าฤดูฝนโดยเริ่มแต่กิโลเมตรที่21หากิโลเมตรที่26พร้อมนี้ทางโครงการยังได้ขอความร่วมมือจากผู้ใช้เส้นทางให้คอยไปคอยมาและปฏิบัติตามป้ายแจ้งเตือนกับสัญญาณจราจรอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยหนึ่งในจุดเด่นของโครงการนี้เป็นการเน้นใส่คุณภาพตามหลักวิชาการโดยมีบริษัทราซาคอนซูเทนเป็นที่ปรึกษาพร้อมทางนำใส่เสี่ยวสารจากต่างประเทศเข้ามากวดกาคุณภาพเป็นระยะเพื่อให้เส้นทางมีอายุการใช้งานยาวนานและได้มาตรฐานภายหลังสำเร็จการก่อสร้างโครงการมีระยะรับประกัน7ปีหากเกิดการเปเพหรือมีจุดเสียหายผู้รับเหมาก่อสร้างรัฐวิสาหกิจก่อสร้างทางเลข8จะเป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขของโครงการ
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบุดลมานี่พิธีวางศิลาลึกโครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เรามีไซเมืองคงเสดอนแขวงสะละวันมูลค่าหลายกว่า4ตึกีบมีทานสินไซสุเทพมณีรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองผู้ซีนำเวียกงานวัฒนธรรมสังคมขั้นเมือง พร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
4: สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารเฮียนโยงเฮียนมัธยมสมบูรณ์เหล่ามีไซเมืองคงเซโดนแขวงสารวันแม่นการลงทุนของรัฐบาลหอยส่วนห้อยในมูลค่าการก่อสร้าง4ตึกโกกีบด้วยบริษัทแก้วอุดรก่อสร้างและสมเป็นเคหสถานจำกัดผู้เดียวเป็นผู้รับเหมาและระยะเวลาก่อสร้างเริ่มแต่วันที่4พฤษภาคม2026และคาดว่าจะให้สำเร็จหอยส่วนห้อยภายในระยะเวลา2ปีอาคารเฮียนหลังนี้มีความกว้าง9เมตรยาว48เมตรโครงสร้างก่อโดยดินจีเทเบตงเสริมเล็กมุงด้วยสังกะสีประกอบมี6ห้องเฮียนและ1ห้องน้ำมีการเจ้าน้ำบาดาลพร้อมทั้งติดตั้งแท่งเก็บน้ำเพื่อใส่ภายในห้องเฮียนมีการติดตั้งโต๊ะตั้งครบสูตรให้แก่นักเรียนและครูอาจารย์พิธีวางศิลาฤกษ์ในครั้งนี้ถือเป็นแหวนกาวที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ภายในมงคลเซโดนก็คือแข่งสารวันเฮ็ดให้ลูกหลานภายในบ้านเรามีไซและเขตใกล้เคียงได้มีสถานที่การเรียนการสอนที่ดีขึ้นปลอดภัยและเอื้ออำนวยต่อการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบแก้วเว้นคอนดอกฟางแดงผู้สื่อข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแข่งสารวันรายงาน
0: ท้ายเดือนพฤษภาคมนี้แขวงหลวงน้ำทาสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเบียกงานภัยพิบัติประจำปี2025และวางทิศทางแผนการปี2026ภายใต้การเป็นประธานของทานวงมณีเผื่อประสาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติคันแขวงมีห้องประธานคณะกรรมการกองเลขาคุ้มครองภัยพิบัติคันแขวงและเมืองเขาห่วม
5: ในระยะ1ปีผ่านมาได้มีเหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นในทั่วแขวงหนองน้ำทาจำนวน3ครั้งพัดเข้าไปในแขวงลำทาเฮ็ดให้มีฝนตกหนักเกิดขึ้นมีน้ำท่วมสุและมีน้ำท่วมยิ่งมีผลกระทบเสียหายอยู่4เมือง13บ้านเฮ็ดให้เฮือน3บ้านซองของประชาชนเสียหายหนักจำนวน231หลังคาเกิดอคีภัย8ครั้งเฮือนเสียหาย6หลังไฟไหม้สวนยางพารา2ครั้งเนื้อที่นาเสียหาย3เฮกตาร์ต้นยาง 1,500 ต้นรวมมูลค่าการเสียหายทั้งหมดประมาณ2ตื้อกว่ากีบในนั้นได้รับการอนุมัติแก้ไขโครงการสุกเสริมฟื้นฟูภัยพิบัติจากคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นศูนย์กลาง48โครงการ140ล้านกว่ากีบมาฮอดปัจจุบันสามารถเก็บเงินส่งเคราะห์ทั่วแขวงหลวงน้ำทาได้464ล้านกว่ากีบและเวียกงานอื่นๆสำหรับแผนต่อหน้าจะได้เพิ่มทวีเวียกงานป้องกันควบคุมและการฟื้นฟูหลังไฟพิบัติต่างๆให้มีความเข้มแข็งและประสานงานอย่างคงตัวสามารถปฏิบัติเวียกงานให้ได้อย่างประสิทธิภาพเป็นต้นแม่นเวียกงานสุกยู่ติดตามเวียกงานคุ้มครองภัยพิบัติเวียกงานป้องกันภัยพิบัติเวียกงานแก้ไขสุกเซนเวียกงานฟื้นฟูหลังภัยพิบัติและเวียกงานอื่นๆเต็มอีกบุญจันทร์อินดวงลือนักข่าวแขวงหลวงน้ำทารายงาน
0: กลางเดือนพฤษภาคมนี้องค์การพัฒนาตัวเมืองปากสันแขวงบุรีคำไซร่วมกับโครงการปากสันมื้อละทงจัดกิจกรรมอนามัยรวมยุงเฮียนมัธยมสมบูรณ์4ธานาไซเมืองปากสันโดยมิทานนางเคนมั่นลอมณีรองประธานผู้ประจำการองค์การพัฒนาและบริหารตัวเมืองปากสันท่านคอนสวรรค์สอนคำไซประธานบริษัท BM การค้าเข้าออกค้าเข้าจำกัดผู้เดียวพร้อมด้วยครูและนักเรียนเข้าร่วม
6: โอกาสนิทานวันสีธนูสินหัวหน้าโครงการปากสันมือละทงได้กล่าวจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกรักษาความสะอาดให้แก่คนภายในเมืองปากสันอย่างเป็นรูปธรรมและยินยงเพื่อฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมดังนั้นองค์การพัฒนาและบริหารตัวเมืองปากสันจึงได้ร่วมกับโครงการปากสันมือละทงจัดกิจกรรมกำจัดขี้เหงื่อจุงเฮียนโมโซเซตนาไซนี้ขึ้นเพื่อให้สถานที่ของเดินหงเฮียนมีความสะอาดงามตาเพื่อสร้างศูนย์การเฮียนฮู้ด้านการจัดขี้เหงื่อให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการแยกขี้เหงื่อที่ถูกต้องให้แก่เยาวชนและประชาชนโบให้ทีมขี้เหงื่อซาซายรักษาความสะอาดและมีความรับผิดชอบเห็นให้บ้านเมืองของพวกเขามีความสะอาดงามตาเป็นคนแบบอย่างเป็นครอบครัวแบบอย่างเป็นโรงเรียนแบบอย่างตลอดฮอดเป็นเมืองแบบอย่างและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครทุกเพศทุกวัยซึ่งวิสัยทัศน์โครงการเมืองปากสันเป็นเมืองต้นแบบแห่งความสะอาดงามตาที่ขับเคลื่อนด้วยพลังอาสาสมัครของวัยหนุ่มเมืองปากสัน5ปีข้างหน้าในปี2031 ปากสันจะกลายเป็นสุ่มสนปอดขี้เหงื่อทุกขัวเหื่อนหูจักและเข้าใจในการปฏิบัติการแยกขี้เหงื่อหอยส้นหอยขี้เหงื่อจะถูกจัดการตั้งแต่ทางบ่มีการทิ่มลงพื้นเห็นให้ทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงามบ้านเมืองเป็นตาในอยู่น่าท่องเที่ยวและหลุดพ้นมลพิษยันสมอนพามีใส่รายงานจากแขวงบริคำไซ
0: พนักงานบำนาญเมืองท่าแตงแขวงเสกองที่มีอายุผัก30ปีขึ้นไปได้รับเงินนโยบายผู้ละ2ล้านกีบในโอกาสวันสั่งตั้งผักประชาชนปฏิวัติลาวครบรอบ70ปีพิธีมอบเงินนโยบายจัดขึ้นในวันที่11พฤษภาคมนี้ที่สโมสรเมืองมีท่านบุญเลยนันทวงศ์เลขาคณะบริหารผักเมืองพร้อมด้วยคณะประจำผักเมืองอดีตพนักงานการนำเมืองและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
7: พนักงานบำนาญเมืองท่าแตงที่มีอายุผัก30ปีขึ้นไปที่ได้รับเงินนโยบายในครั้งนี้มีทั้งหมด30สหายในนี้ได้รับผู้ละ2ล้านกีบเงินจำนวนเหล่านี้แม้นเป็นนโยบายอันสูงส่งของผักประชาชนปฏิวัติลาวที่ได้มอบให้แก่บรรดาสหายสามัคคีผักอาวุโสบำนาญบรรดาสหายเหล่านี้แม้นผู้ที่มีผลงานอันใหญ่หลวงได้ประกอบส่วนอุทิศเลือดเนื้อเหือแห้งและสติปัญญาเขาในภารกิจของผักเพื่อปลดปล่อยประเทศชาติกอบกู้เอาความเป็นเอกราชอิสรภาพมาให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าและเป็นแบบอย่างอันประเสริฐให้แก่คนรุ่นใหม่ที่จะต้องได้สืบทอดเพื่อหำเหี้ยนเอาคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติผลงานและวีรกรรมอันโดดเด่นนำใจหักษาบ่ยอมจำนนศัตรูสืบต่อภารกิจปกปักหักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้นับมือเจริญรุ่งเรืองจากนั้นท่านบุญเลยนันทวงศ์เลขาคณะบริหารงานผักเมืองก็ได้ให้เกียรติมอบเงินให้บรรดาสหายดังกล่าวตามมติตกลงของคณะบริหารงานผักเมืองอย่างสมเกียรติพร้อมทั้งมีคำเห็นสรรเสริญและอวยพรใส่อันประเสริฐให้แก่บรรดาสหายเหล่านี้จงเป็นหุ่มโผหุ่มใส่และให้ทิศแก่คนหุ่นใหม่ได้เดินตามเส้นทางอันสว่างไสวรัตนพรกองใส่สวัสดิ์ผู้สื่อข่าวเมืองท่าแตงแขวงเสกองรายงาน
0: กลางเดือนพฤษภาคมนี้บริษัทแสงพัฒนาบัวแห่จำกัดและก่อสร้างครบวงจรจำกัดผู้เดียวแนะนำเอาเบี้ยหมักจองจำนวน 5,000 เบี้ยมูลค่า240ล้านกีบและเบี้ยไม้ติ้วจำนวน 40,000 เบี้ยมูลค่า250ล้านกีบมอบให้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือเพื่อกระเกี่ยมขบวนการปลูกต้นไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนพร้อมทั้งเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่5มิถุนายนกล่าวมอบโดยท่านแสงพระจันทร์โพธิสารประธานบริษัทแสงพัฒนาบ่อแห่กสิกรรมและรับโดยท่านกงใจศิดาวงศ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวง
8: ท่านกงใจศิดาวงศ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือได้กล่าวมีคำเห็นแสดงความขอบใจมายังบริษัทแสงพัฒนาบ่อแห่กสิกรรมและก่อสร้างครบวงจรจำกัดผู้เดียวที่ได้สนับสนุนเบี้ยหมักจองบ้านและเบี้ยมีติ้วในเทนี่ซึ่งการช่วยเหลือของบริษัทครั้งนี้เป็นอีกบัตรกล่าวสำคัญหนึ่งของการฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้ภายในแขวงอัตปือให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นและจำนวนเบี้ยไม้ที่ได้รับการช่วยเหลือเทนี่ทางแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจะได้มอบส่งต่อให้ฝากส่วนเมืองเพื่อนำไปปลูกให้ท่วงท่านกับฤดูฝนนี้
9: สิทธิพรสุวรรณวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
1: เมื่อบดลมานี่กองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองนานแขวงหลวงพระบางได้จัดกองประชุมเสื่อมซึมเอกสารให้นายและพลตำรวจโดยการเป็นประธานของพันโทอุ่นคำอินทนาจักกรรมการประจำผักเมืองเลขาพักห้าท่านหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
10: เอกสารที่นำมาเผยแพร่ในครั้งนี้ปะก็มีเอกสารเพิ่มทวีด้วยการศึกษาห่มการเมืองแนวเขตหากำลังป้องกันความสงบเอกสารเสริมขยายถัดแท้หมดเสื้อปฏิวัติอันสง่างามของกำลังป้องกันความสงบประชาชนเอกสารจรรยาธรรมจรรยาบรรณของนายและผลตำรวจเอกสารตามสกัดกันและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อนายกำลังป้องกันความสงบภายหลังสำเร็จการเสริมเสริมเอกสารนายและผลตำรวจได้เขียนใบตำรวจตนเองตามห้าในนายเจาะจิมยกให้เห็นด้านดีด้านอ่อนข้อคงคังเพื่อดำเนินการตำหนิตีสมซวยเลือดเซิงกันและกันห้ามมีการหั่นเปลี่ยนอย่างต่างหน้าตอนท้ายพันโทอุ่นคำอินทนาจักได้มีคำเห็นต่อกองประสมว่าการเพื่อเพย์เอกสารในครั้งนี้เพื่อเหตุท่าสมาชิกพรรคนายและผลตำรวจมีความหนักแน่นเข้มแข็งทางด้านการเมืองแนวเขตมีความเข้มแข็งทางด้านการจัดตั้งฝึกฝนล้อมรอบถังด้านคุณสมบัติสิ้นถ่ำปฏิวัติมีความซื่อสัตย์บริสุทธิ์มีความสมาคีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองที่ได้รับการมอบหมายมีแบบแผนที่ทันสมัยและจัดตั้งปฏิบัติการวิสาสะเพาะหาถึกต้องและสัดคลองตามระเบียบกฎหมายเป็นการสร้างกระบวนการคำนับตนว่าสร้างตามกำลังป้องกันความสงบ5เมษาครบรอบ65ปีห้ามีเนื้อหนาเล็กซึ่งจารุณีดวงมณีรายงานข่าวจากล่วงพะบัง
0: ่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศวันที่29พฤษภาคมนี้ภายหลังพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการจัดขึ้นอยู่สำนักงานกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ท่านโตเลิมเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามได้พบปะกับท่านทามานซามูกัตนามประธานาธิบดีสิงคโปร์ในการพบปะครั้งนี้การนำทั้งสองประเทศได้ยั่งยืนการพัฒนาสองฝ่ายเวียดนามสิงคโปร์พร้อมพัฒนาอย่างตั้งหน้านับแต่ยกระดับขึ้นเป็นคู่หัวมือยุทธศาสตร์รอบด้านนับแต่เดือนมีนาปี2025เป็นต้นมาการนำทั้งสองประเทศได้เด่นนักว่าอาเซียนมีบทบาทสำคัญและยังมีกำลังแห่งบ่งซ่อนหลายด้านหัวมือกันดังนั้นเวียดนามและสิงคโปร์ต้องได้สุกโยบรรดาข้อลิเริ่มหัวมือและเสื่อมต่ออาเซียนในระยะที่จะมาถึงนี้ท่านโตเริ่มและท่านทามานซามูการัตนามเห็นดีจะสืบต่อเพิ่มทวีการหัวมือด้านเศรษฐกิจให้เข้าสู่ล่วงลึกมีคุณภาพและมีประสิทธิผลสุกโยกระแสเงินลงทุนของสองส่วนที่มีคุณภาพสูงสุ่มใส่บรรดาคงเขตยุทธศาสตร์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงพิเศษแม่นนำใส่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กลายเป็นเสาค้ำให้แก่การพัฒนาคู่หัวมือยุทธศาสตร์หอบด้านสองฝ่ายเห็นดีจะสืบต่อให้การหัวมือด้านการป้องกันชาติป้องกันความสงบลึกซึ้งกว่าเก่าเพิ่มทวีการประสานสมทบอย่างมีประสิทธิผลสนับสนุนซึ่งกันและกันในบรรดาเวทีปราศรัยหลายฝ่ายการเยี่ยมยามทางเศรษฐกิจอยู่สิงคโปร์ในครั้งนี้ท่านโตเริ่มประธานประเทศเวียดนามและท่านลอเรนวองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานมอบหับและประกาศบรรดาเอกสารหัวมือระหว่างบรรดากระทรวงแขนงการและท้องถิ่นของสองประเทศเวียดนามและสิงคโปร์
0: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่18พฤษภาคมนี้องค์การอนามัยโลกหรือ WHO แจ้งว่าบรรดานักเสี่ยวซานของ WHO เสนอให้ดำเนินการทดลองเบื้องต้นสำหรับวัคซีนจำนวนหนึ่งและยาปิ่นปัวที่มีกำลังแห่งบ่มซ่อนแนไซต้านไวรัสบุนดิบูเกียวซึ่งเป็นสายพันธุ์หนึ่งของไวรัสอีโบลาปัจจุบันยังบ่ทันมีวัคซีนป้องกันหรือวิธีการปิ่นปัวที่มีประสิทธิผลเทื่อเฮ็ดให้ WHO เพิ่มความวิตกกังวลขึ้นอีกต่อการแพร่ระบาดในระยะรอท่าการทดลอง WHO เน้นนักว่าปัจจุบันยังนำใช้มาตรการเก่าเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของไวรัสเชื้อพยาธิอีโบลาบรรดานักเสี่ยวซานให้ข้อสังเกตว่าถึงว่าขาดวัคซีนแต่มาตรการทางแพทย์แบบเก่ายังอาจสามารถช่วยควบคุมการระบาดได้
1: ตามข่าวจากต่างประเทศกระทรวงภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นเปิดเผยข้อมูลให้ฮู้ว่าญี่ปุ่นมีประชากรประมาณ23ล้าน 5 แสนคนลดลง 2.5 ส่วนห้อยหรือประมาณ3ล้าน 90,000 คนจากการสำรวจสมโนประชากรครั้งผ่านมาเมื่อปี2023เนื่องจากประชากรผู้อายุสูงเพิ่มขึ้นและอัตราการลดลงตามธรรมชาติของประชากรที่ขยายตัวหลายขึ้นเหตุให้จำนวนผู้เสียชีวิตหลายกว่าจำนวนเด็กเกิดใหม่ตัวเลขดังกล่าวแสดงเห็นถึงจำนวนผู้อายุสูงที่อาศัยอยู่คนเดียวเพิ่มหลายขึ้นคาดว่าไทยเอียงที่ประชากรญี่ปุ่นจะลดลงต่อไปท่ามกลางแห่งกดดันด้านประชากรที่เพิ่มขึ้นโดยรัฐบาลญี่ปุ่นพยายามซอกหาแนวทางที่จะช่วยรักษาสมดุลในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศและรักษาความยืนยงทางด้านเศรษฐกิจเอาไว
0: ้ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศาและสมภวรรณมวงไซอ่าน
11: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอ

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกแล้วกับรายการท่องถิ่นในลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวแต่ละมื้อก็ได้นําเอาหลายสิ่งหลายอย่างมาเว้ามาว่าสู่กันฟังบ่ว่าจะเป็นการสร้างสาธารณะการทํามาหากินการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์หรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งล้วนแต่มีความหมายความสําคัญต่อพวกเราทุกคนโดยเฉพาะแม่นระยะนี้เป็นระยะที่พวกเราอยู่แต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นได้มีการหังหากระเกียมเบียร์ไม้เพื่อจะปลูกในวันที่1เดือนมิถุนาแต่ว่าพวกเขาปลูกวันที่1นั้นเพื่อเป็นพิธีหรือว่าเป็นสิริมงคลในการปลูกแต่ว่าจะปลูกแท้ๆปลูกมือใดก็ได้โดยเฉพาะในยามฝนนี่แหละมันเป็นเงื่อนไขที่ดีที่จะให้พวกเขาได้ปลูกง่ายนะแล้วก็เพื่อจะได้มีการบรรบัดง่ายเพราะว่าบ่ได้หดน้ําแต่ในใดก็ตามนะปลูกไปแล้วก็ต้องมีการบรรบัดคือว่านั่นล่ะบ่แม่นว่าปลูกเพื่อปลูกปลูกแล้วก็ปะไปเลยตามมีตามเกิดบนใดต้นใดที่ว่าดินดําน้ําซุ่มแดมันก็เติบใหญ่ขึ้นมาคันถึกบนที่แห้งแล้งมันก็ตายไปฉะนั้นจึงว่าให้บรรบัดรักษามันไปเสียหญ้าค่าแมงไม้ให้มันแดนะนอกจากจะปลูกใส่เนื้อที่ที่ได้กระเกียมแล้วอยู่ตามโรงเรียนบ่หรือว่าโรงหมออ้อมแอ้มเฮือนซ่านบ่จังซี่อยู่ตามข้างหัวข้างส่วนจังซี่เฮาก็สามารถปลูกได้คือกันปลูกมื้อละต้น2ต้นหลายมื้อก็ได้หลายต้นเมื่อมันใหญ่ขึ้นมาก็สามารถเป็นโฮมเย็นเฮ็ดให้สิ่งแวดล้อมดีอากาศสดใสฉะนั้นพวกเราต้องหอมแห้งหอมใจกันปลูกต้นไม้ให้หลายๆอนาคตจะสดใสภัยพิบัติก็จะบ่ตามมา

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดียวนี่ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน
3: ระยะนี้ก็ดังที่ฮู้นำกันบางมือกะแดดบางมือกะฝนย้อนสภาพดินฟ้าอากาศเป็นในนั้นจึงเฮ็ดให้คนเฮานี่อิดเมื่อยไวบางคนก็กินบ่แซ่บนอนบ่หลับเฮ็ดให้การพักผ่อนนั้นบ่เพียงพอเมื่อเป็นในนั้นจึงเฮ็ดให้สุขภาพนี่บ่แข็งแรงเท่าที่ควรภูมิต้านทานต่างๆก็น้อยลงประกอบกับระยะนี้มีพยาธิเกิดขึ้นตามฤดูกาลเช่นว่าพยาธิถอกท้องไข้ยุงไข้หวัดใหญ่และอื่นๆตามสุขภาพของแต่ละคนที่แตกต่างกันคณะผู้ที่แข็งแรงแดกับบ่เป็นอย่างเนาะคณะผู้บ่แข็งแรงก็ถึกฝนน้อยนึงก็เป็นวัดเป็นไอหรือว่าตากแดดน้อยนึงก็เป็นไข้ไปละไปยังคู่กันนั้นระยะนี้ชาวเกษตรกรของพวกเฮาก็อยู่ในระยะเฮ็ดนาปีซึ่งเป็นฤดูการผลิตที่สำคัญสำหรับชาวเกษตรกรเฮาฉะนั้นเพื่อหาประกันแรงงานอย่างเพียงพอสุ่มใส่การผลิตข้าวนาปีนี้ให้ได้รับผลดีจึงจำเป็นที่สุดต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงรักษาสุขภาพของตนโดยเฉพาะกระแมนผู้ที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองตามท้องถิ่นสุนบทและกระบอกห่างไกลซอกลีกถ้าว่าพวกเขาขาดการเอาใจใส่รักษาสุขภาพแล้วพยาธิต่างๆก็จะแทรกซึมเข้าสู่ห่างไกลของเขาได้ง่ายและเมื่อมีผู้ใดผู้หนึ่งในครอบครัวเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วมันก็จะนำเอาความหยุ่งยากมาสู่ครอบครัวมีผลสะท้อนถึงแรงงานการผลิตเสียเวลาเสียทรัพย์สินเงินคำในการปิ่นปัวเมื่อขาดแรงงานในการผลิตแน่นอนการผลิตก็จะบ่บรรลุตามเป้าหมายเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ก็ขาดเคิร์นพบความยุ่งยากในปีต่อไปฉะนั้นเพื่อหลีกเว้นจากการเจ็บเป็นและการระบาดของพยาธิต่างๆทุกคนก็ต้องได้เป็นเจ้าการในการรักษาความสะอาดตามเฮือนซานและสถานที่แวดล้อมอ้อมข้างกินให้ถึกตามหลักอนามัยสามสะอาดอย่างเคร่งครัดเช่นว่าอยู่สะอาดกินสะอาดและก็ดื่มสะอาดพร้อมกันนั้นอำนาจการปกครองท้องถิ่นสุขศาลาประจำบ้านประจำเมืองก็ต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานสุขศึกษาให้ประชาชนเฮ็ดให้เขาเจ้าเข้าใจและก็เห็นความสำคัญของการรักษาสุขภาพและถือว่าสุขภาพดีเมนหาประกันการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวและเศรษฐกิจของชาติเฮ็ดให้ครอบครัวมีความอุดมสมบูรณ์ปราศจากภัยอึดหิวและทั้งเป็นการประกอบส่วนสร้างความสมบูรณ์พูนสุขให้แก่ประเทศชาติก็คือประชาชนลาวบรรดาเผ่าของพวกเขาฉะนั้นแหละจึงเรียกร้องมาถึงทุกภาคส่วนทุกครอบครัวอยู่แต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นต้องเอาใจใส่เป็นเจ้าการนำกันอันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการท้องถิ่นดินลาวถึงได้ก็ตามสำหรับระยะนี้แต่ละท้องถิ่นที่เหมาะสมในการปลูกพืชผักอันใดก็ต้องพร้อมพักกันปลูกบ่ว่าจะเป็นแต่ข้าวบ่หรือว่าพืชผักทั้งอังหญ้าชนิดต่างๆหรือว่าครอบครัวเฮามีความเหมาะสมในการเฮ็ดอันใดก็ให้เฮ็ดอันนั้นนอกจากจะปลูกพืชผักแล้วเฮาจะเอาอาชีพอื่นก็ได้เช่นว่าค้าขายบ่จังซี่ขอให้เพียงแต่การค้าการขายของเฮานั้นถูกต้องตามกฎหมายของบ้านเมือง

เอาเป็นได้การมวนพันไปก็ขอมอบเป็นความสุขแด่ทุกทานที่กำลังรับฟังอยู่เป็นได้น้อพี่น้องพวกเขาอยู่ภาคเหนือภาคใต้มื้อนี้ฝนตกบ่ล่ะเอาฝนตกดีแบบนี้สำหรับผู้ที่เพิ่นกำลังปักดำก็คงจะดีอกดีใจอยู่เนาะแต่เฮาก็บ่ควรประมาทเฮาก็ต้องมีวิธีป้องกันเพื่อต้านแรงต้านท่วมอาจจะเกิดขึ้นได้คันว่าฝนตกหลายมันก็อาจจะท่วมเข้าที่เฮาหากับปักดำไปนั่นแต่ว่าบ่อนบ่มีน้ำโดยเฉพาะแม่นนาโคกนาโนนจังซี่คันว่าน้ำบ่พอน้ำบ่มีจังซี่เฮาก็สามารถปลูกอันอื่นทดแทนได้อันนี้ก็สุดแล้วแต่ความดุมันความเฮาหันและก็หัวคิดประดิษฐ์สร้างของแต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นว่าจังซี่บ่แม่นสอนแค่ลอยน้ำเนาะบางคนเพิ่นอาจจะว่าโอ้เฮ็ดไปแล้วอีนางเอ้ยพอตู้มีดินนากว้างบ่สามารถปลูกเข้าได้พอตู้กับปลูกต้นไม้ไปละเด้เดินหลายเฮกตาร์เติบซั่นเอาก็ดีคือกันเนาะก็ต้องขออภัยหลายๆถ้าว่าอยู่เขตใดท้องถิ่นใดหากมีปรากฏการณ์ดีๆเด่นๆอยากจะถอดถอนบทเรียนให้แก่ท้องถิ่นอื่นก็สามารถส่งเข้าสู่รายการของพวกเขาได้เนาะส่งข้อมูลข่าวสารหรือว่าส่งการถอดถอนบทเรียนให้แก่ผู้อื่นอยากให้เฮ็ดคือกับเฮานี่นะเพื่อเป็นการสร้างไร่ฮับบ่ว่าจะเป็นการปลูกฝังหรือว่าเลี้ยงสัตว์อันนี้ก็ได้ทางรายการพวกเฮาก็ยินดีที่จะเผยแพร่ข้อมูลของท่านนั้นหรือว่าบทเรียนอันล้ำค่าของท่านนั้นสู่ผู้อื่นๆได้เอาล่ะสำหรับตอนนี้จะทานมาฟังสารณะโหจากรายการมื้อนี้จะเป็นเรื่องหยังมาฟังนำกันรสชาติอาหารบอกนิสัยได้เมื่อว่าถึงเรื่องของอาหารบางท่านอาจจะมักกินส้มกินหวานกินเค็มแตกต่างกันไปแต่ท่านฮู้หรือบ่ว่ารสชาติของอาหารก็สามารถบอกถึงนิสัยของคนคนนั้นได้เช่นเดียวกันเช่นว่าคนที่มักรสชาติหวานนี้จะเป็นคนที่ใจบุญมักมวนซื่นสดใสส่วนทางด้านความหักแม้จะหักง่ายแต่ถ้าหักไผแล้วก็จะหักแท้หักว่าแต่ข้อเสียก็แม่นจะเป็นคนขี้หึงหวงเอาแน่นอนบ่ได้มักบ่เชื่อมั่นในตัวเองส่วนผู้ที่มักรสชาติเค็มส่วนหลายนี่จะเป็นคนที่มักการลงทุนหวังแต่ได้ผลตอบแทนเพียงอย่างเดียวเป็นคนที่ให้เก่งทอนห่มเงินได้มักความสงบแต่บ่มักคบค้าสมาคมกับไผพอปานใดส่วนรสชาติส้มเป็นคนที่มักออกงานสังคมมักคบค้าสมาคมกับทุกคนทุกระดับจะเป็นคนที่สร้างว่าสร้างว่ามักเฮ็ดตัวเด่นหาเงินหาคำเก่งแต่ก็ใส่ใจหลายส่วนข้อเสียก็แม่นมักเฮ็ดหลายอย่างพร้อมๆกันจึงเฮ็ดให้ขาดความมั่นใจและอาจพาไปสู่ความล่มละลายได้สำหรับรสชาติเผ็ดเป็นคนที่มีอารมณ์หุนแหงตัดสินใจเด็ดขาดเกลียดง่ายมักให้แต่ใจดีเป็นคนสลาดหู้ทันคนว่าจากกงไปกงมาบ่ยอมคนง่ายๆมักอิสระและบ่มักไผมาออกคำสั่งสำหรับรสชาติจืดเนาะคนที่มักรสชาติจืดนี้เป็นคนที่พอใจในสิ่งที่ตนมีเท่าใดก็ใช้เท่านั้นบางคนนี่ก็เป็นคนที่บ่กระตือรือร้นส่วนข้อเสียก็เป็นพวกที่ใจน้อยและใจอ่อนแอเอาสำหรับท่านใดที่มักรสชาติแบบใดก็ลองสังเกตตัวเองลองเบิ่งเนาะเป็นคือโคซกว่าหรือบ่และตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากรายการเติมอีก

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันแล้วเห็นลูกเขาบอกเหือ
1: บอกผมไม่เห็นได
0: ้ตายแล้วบุเมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าหนังเห
1: ือโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่เนาะเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนึงตามถนนทางจังซี่คือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกขันท่าเขาบ่มีสติแดกลูกจะไปได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดนอนนอนนอนนอนลูกเอ้ยจะเห็นแล้วบอกบุเมนมันรีดหนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เหือ
2: บอกวนป้าปล่อยลูกไปเองถนนหนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได
3: ้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางหับฟังรายการขับลำ

คันว่าได้ดีแล้วอย่าลืมคุณพ่อแม่เพิ่นได้เลี้ยงแต่น้อยถนอมให้ใหญ่สูงสบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เขารบและหักแผงทุกท่านกลับคืนมาพบพ่อกันอีกเช่นเคยกับรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ที่สำคัญต่างๆที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะแล้วก็แม่นเสียงขับเสียงลำม่วนๆมามอบให้มิตรรายการท่านผู้ฟังให้ได้ติดตามรับฟังเพื่อสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความบันเทิงม่วนซื่นในเวลาดีๆแบบนี้

บางท่านนั้นอาจจะกำลังขับขี่ยวดยานพาหนะอยู่ตามท้องถนนหนทางบางท่านอาจจะกำลังประกอบอาชีพปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนบางท่านนั้นอาจจะกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆหรือว่าบางท่านอาจจะกำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างห้ามตามตลาดตะลีว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำหับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้มาพบพ่อกันกับมิตรรายการท่านผู้ฟังในขั้นทำอิฐจะมอบเสียงขับเสียงลำมวนสร้างความเบิกบานสดชื่นในขั้นทำอิฐซะก่อนหลังจากนั้นแล้วพวกเขาจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการน้ำกันตื้ม

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: สิไปใส่เด้ลุงคือมาแต่เช้าแท้
1: โอ้ยก็ว่าสิมาชวนหลานเข้าป่าไปซอกอยู่หากินตามภาษาชาวบ้านนี่แล้ว
0: เธอนี่บ่ได้เข้าป่าเลิกติลุงหลานสิบ่ได้เก็บยังไปหลายเด
1: ้มื้อแลงก็กลับมาเพราะฤดูแล้งนี่สิซอกอยู่หากินง่ายไปฮอดกระจูดไฟโลดบ่จักเหี้ยบ่จักแลนกะฮอกกะแตสัตว์ป่าทุกชนิดแตกหนีไฟเฮากันอยู่ทางพกยิงเอาแล้ว
0: พวกเฮาเฮ็ดแบบนี้หากินแบบนี้มันบ่ได้ละติลุงแบบนี้น่ะ
1: สิเป็นหยังเด้ก็เดี๋ยวว่าพวกเฮาเคยเฮ็ดมาอยู่จูดป่าล่าสัตว์แล้วก็เก็บกู้เครื่องป่าของดงมาขายนี่น่ะ
0: เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้จูดป่าเพื่อล่าสัตว์และเก็บกู้เครื่องป่าของดงแบบรับศูนย์แล้วพ่อลุงเพราะมันสร้างความเสียหายหลายเป็นบริเวณกว้างอีกต่อเนื้อที่ป่าไม้จากไฟไหม้ล้ำป่าได้ลุง
1: บ่มีไผฮู้ดอกว่าจูดป่าเพื่อล่าสัตว์พวกเฮาก็เฮ็ดคือไปให้ไปนะซอกอยู่หากินแบบปกตินี่ซั่นตัว
0: ตัวบ่ได้แล้วดอกลุงเดี๋ยวนี้นะมันทันสมัยแล้วเพิ่นติดตามจากระบบ GPS ผ่านดาวเทียมก็ฮู้เบิดแล้วว่าไผกำลังจูดป่าและปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เพิ่นก็ได้ลงกวดกาลาดตระเวนเป็นประจำในทุกมื้อใดพวกเขาหนีไปใส่บ่รอดดอกปีกานี่ก็ถูกจับหลายคนแล้วพ่อลุงเอ้ย
1: ห่วยแม่นแท้ว่าหลาน
0: ก็แม่นหั่นแล้วเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในท้องถิ่นต่างๆหั่นน่ะเพิ่นมีมาตรการเข้มงวดในการกวดกาติดตามและลาดตระเวนอยู่ทุกยามได้ลุงเพื่อสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ล้ำป่าในฤดูแล้งของทุกๆปี
1: ห่วยคันซั่นพวกเฮาก็พากันไปซอกเก็บผักฮักนอหาปูหาปลามากินก็พอแล้วเนาะหลานเนาะ
0: แม่นๆเห็นดีทั้งลุงว่านั่นแหละ
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาสายเพื่อล่าสัตว์ป่าและปลูกพืชหรือเพื่อเป้าหมายอื่นๆผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

0: แก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ําแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

คนผู้มีความหูเต็มพุงเพียงปากโตสอนโตบ่ได้ไผสิยองว่าดีขณะนี้ท่านกำลังให้แกติดตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความหูสิ่งที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์และก็เสียงขับเสียงลำม่วนๆมามอบให้มิตรรายการท่านผู้ฟังเพื่อให้ได้ติดตามรับฟังสิ่งดีๆและก็สร้างความเบิกบานม่วนซื่นไปพร้อมกันและก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงขับเสียงลำม่วนๆรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นของพวกเราอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพในระยะบ่พอเท่าใดปีที่ผ่านมานี้จะสังเกตได้อย่างชัดเจนว่าปัจจุบันนี้นั้นพรรคและรัฐบาลเพิ่นได้เอาใจใส่ในการปรับปรุงแก้ไขพื้นฐานโครงล่างหลายจุดหลายบอนโดยเฉพาะก็แม่นในเขตห้างไก่ซอกลีกรวมทั้งเขตแขวงต่างๆและก็รวมถึงนครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเราสังเกตได้ว่าปัจจุบันระบบการคมนาคมในประเทศลาวเฮานี้ได้รับการพัฒนาเส้นทางต่างๆนับตั้งแต่เหนือจนฮอดใต้ต่างก็ได้รับการปรับแปลงบูรณะและก็พัฒนาเพื่อรองรับการเจริญเติบใหญ่ของสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะแล้วก็แม่นการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวอยู่ในประเทศลาวเฮาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและก็นำเอาเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเข้ามาสู่ประเทศลาวเฮาถึงแม้นว่าในระยะผ่านมานั้นประเทศลาวเฮาจะได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะแล้วก็แม่นพายุที่พัดผ่านส่งผลให้มีฝนตกหนักเกิดเหตุน้ำท่วมเซาะเจือนและก็เฮ็ดให้เส้นทางบางสายในเขตแขวงต่างๆได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายแต่ว่าด้วยความเอาใจใส่ของทางภาคและรัฐบาลก็ได้รับการปรับปรุงดูแลเอาใจใส่และก็ปรับแปลงให้กลับคืนมาใช้งานได้ตามปกติและสิ่งสำคัญเมื่อได้รับการปรับแปลงบูรณะให้สามารถกลับคืนมาใช้งานได้แล้วเขตแขวงท้องถิ่นก็ต้องเป็นเจ้าการร่วมกันในการเอาใจใส่เบื้องแยงรักษาทรัพย์สินส่วนรวมตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงขับเสียงลำม่วนๆบึดหนึ่งแล้วหลังจากนั้นจะกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกัน

0: ไอ้พดม้งจำเบนเลนหาเงินไส้กินลายคืนเงินแล้ววางเงินลาวบุมิคาหาวางเงินกี่เพื่อโตละเมอสั้นบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปินแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: นี่เฒ่าเฮาสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้พรรครัฐเฮานี่ได้มีแนวทางสุ่มใส่เวียกงานปกปักรักษาป่าไม้ต้านและสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าย่างเอาจริงเอาจังได้เน
1: า
0: ะ
1: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งเลขที่11เฮ็ดให้ปัญหาไฟไหม้ลามป่านี่มีท่าเอียงลดลงในแต่ละปีได
0: ้แม่นแต่ก็ยังมีหลายท้องถิ่นอยู่ปฏิบัติบ่ทันได้เท่าที่ควรหั่นแหละยังปรากฏเห็นมีสภาพไฟไหม้ลามป่าเกิดขึ้นอยู่ซึ่งพวกเขาจะต้องได้เพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานดังกล่าวนี้ให้หลายขึ้น
1: แน่แม่นแล้วเพื่อบ่ให้เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นและคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติต้องได้กระเกียมความพร้อมทุกๆด้านเพื่อรับมือกับสภาพการที่อาจจะเกิดขึ้นให้ท่วงทันกับเวลาเพื่อลดพรความเสียหายของเนื้อที่ป่าไม้ได้
0: พร้อมเดียวกันนั้นบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการเอาใจใส่กวดกาติดตามแนะนำวิธีป้องกันไฟไหม้ลามป่าให้แก่ประชาชนภายในบ้านของตนด้วยการสร้างแล้วป้องกันไฟก่อนจะจุดพื้นที่กสิกรรมและเขตที่มีความเสี่ยงต่างๆเวลาเข้าป่าซอกอยู่หากินดังฟื้นดังไฟก็ต้องดับหมอดก่อนแล้วจึงกลับบ้านเพื่อบ่ให้ไฟลามใหม่ไปบนอื่น
1: แม่นแล้วเห็นดีน้ำเท่าเว้ามาเด้อถ้าหากพวกเฮาหมดทุกคนนี่เป็นเจ้าการช่วยกันปัญหาไฟไหม้ลามป่าก็สิบ่เกิดขึ้นอีกฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงร่วมแรงร่วมใจป้องกันต้านและสกัดกั้นไฟไหม้ลามป่าให้ได้ในขอบเขตทั่วประเทศนี้
0: แม่น
2: ๆๆให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจุดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลาหับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แหงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

สุขีมั่นเสมอมันเครือเก้าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการข่าวปลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจและก็เสียงขับเสียงล้ำม้วนๆเอามานำเสนอมามอบให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้และก็ได้พบกันมนต์ซึ้งกับเสียงขับเสียงลำมวลสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปพอสมควรหวังว่าจะสร้างความเบิกบานมวลซึ้งให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านบ่หลายก็น้อยเหลียวบางเวลานาทีตอนนี้ก็หยับจอมอเข้ามาท้ายรายการนี้จะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับความเบิกบานมวลซึ้งจากเสียงขับเสียงลำไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากนั้นแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องได้ขอลามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบกันได้ไหมในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ขออวยพรให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านประสบพบแต่ความสุขความโชคดีสบายดี

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาเซียนวันนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสหรัฐรายการนี้มีเสนอท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น. ทางระบบ AM ขึ้นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นของรายการท่านจะได้ฟังข่าวรอบอาเซียนจากนั้นจะเสนอสู่ท่านฟังเกี่ยวกับลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน4มือแห่งงานแห่งชาติครั้งที่5และการแข่งขัน4มือแห่งงานอาเซียนครั้งที่15ในระยะรอบฮู้เรื่องอาเซียนส่วนระยะประชาคมอาเซียนจะเสนอสู่ท่านฟังเกี่ยวกับจีนและอาเซียนสุขยุคการพัฒนาในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิก
1: ในวันที่25พฤษภาคมผ่านมานี้ที่กระทรวงการต่างประเทศท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมกำนับของท่านวอลเตอร์เบเกอร์ประธานคณะผู้แทนการพัวพันกับประเทศอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐสภาเอรบพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามเหตุเวียกอยู่ลาวในโอกาสนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารได้แสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามและเหตุเวียกอยู่ลาวของคณะผู้แทนรัฐสภาเอรบในครั้งนี้พร้อมทั้งแสดงความสมเสยผลสำเร็จของกองประชุมรัฐสภาระหว่างชาติลาวสหภาพเอรบหรือ EU ครั้งที่7ที่ได้ปิดลงอย่างจบงามในมื้อเดียวกันสองฝ่ายได้แสดงความพึงพอใจต่อบรรดาผลสำเร็จของการพัวพันหัวมือระหว่างลาวและ EUนับตั้งแต่ได้สั่งตั้งสายพัวพันการทูตน้ำกันในวันที่21พฤศจิกายน1975เป็นต้นมาซึ่งในปี2005สองฝ่ายได้ร่วมกันเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีอย่างมีความหมายสำคัญและเป็นขบวนฟดเฟินพร้อมนี้สองฝ่ายยินดีที่เห็นว่าการพัวพันร่วมมือด้านการเมืองได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเห็นได้จากการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของเจ้าหน้าที่รัฐบาลขั้นสูงอย่างเป็นปกติเว้ารวมว่าเฉพาะแม้ระหว่างคณะผู้แทนสภาแห่งชาติลาวและคณะผู้แทนรัฐสภา EU รวมทั้งการส่งเสริมการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนลาวและ EU นอกนี้สองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือและสุขยูการส่งเสริมการร่วมมือทางด้านการค้าระหว่างลาวและ EU ให้ขยายตัวขึ้นเติมลาวเสนอให้ EU พิจารณาความเป็นไปได้เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์ข้ามผ่านแบบโรงเรียนเพื่อการหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาลาวได้แจ้งให้ EU ทราบความคืบหน้าการกะเกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายน2026และสุขโยให้ EU สนับสนุนนอกจากนั้นสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเกี่ยวกับสภาพการพ้นดินภายในภาคพื้นและสากลที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันในขณะเดียวกันท่านวอลเตอร์เบเกอร์ก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและได้แสดงความสมเสยต่อท่านทองสวรรค์พรหมวิหารที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวในเดือนมีนาผ่านมาพร้อมเดียวกันนี้ก็ได้แจ้งให้ทราบโดยย่อเกี่ยวกับผลของกองประชุมรัฐสภาระหว่างชาติลาว EU ครั้งที่7พร้อมทั้งได้แสดงความหมายมั่นว่าจะสืบต่อสนับสนุนและประกอบส่วนสุขยูการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวภายใต้ขอบการร่วมมือระหว่าง EU และลาวในต่อหน้าให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
0: กองประชุมพบปะสองฝ่ายระหว่างกระทรวงโยธาธิการและขนส่งของลาวและกระทรวงก่อสร้างของเวียดนามจัดขึ้นเมื่อบุดมานี้ที่กระทรวงก่อสร้างนครหลวงฮานอยของเวียดนามโดยการเข้าร่วมเป็นประธานของท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งท่านเจินหงมิงรัฐมนตรีกระทรวงก่อสร้างของเวียดนามมีท่านนางคำเผาเอินทวันเอกอัครราชทูตลาวประจำเวียดนามพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมพบปะสองฝ่ายครั้งนี้เพื่อสืบต่อจัดตั้งผันขยายจิตใจในข้อตกลงของสองกลุ่มการเมืองและสองนายกรัฐมนตรีลาวและเวียดนาม กองประชุมปรึกษาหารือ2ฝ่ายได้สรุปตีราคาบรรดานาวเวียกที่ได้มีการตกลงร่วมมือกันในระยะผ่านมาและได้มีความเห็นเป็นเอกภาพกันที่จะต้องได้ร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นเพื่อสุกงูการจัดตั้งปฏิบัติบรรณาเนื้อในยุทธศาสตร์ให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลเป็นจริงโดยไวเป็นต้นโครงการก่อสร้างเส้นทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยโครงการเส้นทางรถไฟลาวเวียดนามท่าแขกงูอ่างการร่วมมือครบด้านตามยุทธศาสตร์2026หา2035การยกระดับพื้นฐานโครงสร้างเส้นทางเสื่อมโตระหว่างแขวงชายแดนลาวเวียดนามทางยุทธศาสตร์ว่าด้วยการร่วมมือด้านคมนาคมขนส่งและยกระดับบุคลากรแขนงโยธาธิการและขนส่งของลาวกองประชุมครั้งนี้2ฝ่ายเป็นเอกภาพกันมอบให้กรมแผนการและการเงินของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งของลาวและกลุ่มร่วมมือสากลของกระทรวงก่อสร้างเวียดนามเป็นจุดประสานงานอย่างเป็นปกติเพื่อสร้างแผนการแลกเปลี่ยนและสุกยูกการจัดตั้งผันขยายบรรดาเนื้อในของกองประชุมที่ได้ตกลงเป็นเอกภาพ

ิจอาซีแปซิฟิกหรือเอเปกที่เซี่ยงไฮ้และกองประสมรัฐมนตรีการค้าเอเปกที่ซูโจจัดขึ้นเมื่อโรมาเนียซึ่งได้เต้าโฮมความเห็นที่เป็นเอกภาพกันด้านการหัวมือของภาคเพื่อนและการจัดตั้งปฏิบัติแนวคิดลัทธิไลฟ์ไฟพร้อมทั้งได้เพิ่มพลังขับเคลื่อนของจีนเข้าในการถับมังกำแพงการค้าและปรับปรุงระเบียบเศรษฐกิจการค้าแบบเปิดประตูสู่ภายนอกให้สมบูรณ์ขึ้นในนั้นการหัวมือจีนอาเซียนแม้นภาคส่วนที่มั่นแกนที่สุดและมีสิบิสิวาที่สุดในแผนการดังกล่าวซึ่งได้เพิ่มความแน่นอนเข้าในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกก็คือทั่วโลกจีนและอาเซียนเป็นคู่ค้าใหญ่อันดับหนึ่งของกันและกันมาเป็นเวลาหลายปีติดต่อกันได้กลายเป็นคู่ห่วมผลประโยชน์ที่แน่นแฟนเนื่องในโอกาสสัญญาการพัวพันหัวมือเศรษฐกิจแบบหอบด้านในภาคพื้นหรืออาเซียนมีผลบังคับใช้ครบรอบ4ปีการค้าขาเข้าขาออกระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนใน4เดือนทวิตของปีนี้ได้เพิ่มขึ้น20%เมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีก่อนในนั้นประเทศสมาชิกอาเซียนมันโดดเด่นที่สุดต้นทุนการค้าในภาคพื้นได้ลดลงอย่างต่อเนื่องต้องโซ่อุตสาหกรรมและต้องโซ่การสนองมีความเหนียวแน่นเพิ่มขึ้นอย่างจะแจ้งจากการหลุดภาษีฮอดการอำนวยความสะดวกในการแจ้งผ่านด่านจากระเบียบว่าด้วยแหล่งกำเนิดของสินค้าฮอดการดำเนินธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์และการหัวมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซฟเฮ็ดให้การหัวมือระหว่างจีนอาเซียนก้าวเข้าสู่ล่วงเลิกอย่างบ่หยุดยั้งและได้กลายเป็นปัจจัยมั่นเทียงที่สามารถต้านทานความบ่แน่นอนจากภายนอกการเปิดประตูสู่ภายนอกด้านระเบียบการได้เพิ่มพลังขับเคลื่อนที่มั่นเทียงเข้าในการหัวมือระหว่างสองฝ่ายการเซ็นอนุสัญญายกระดับการค้าเสรีจีนอาเซียน3จำส่วนได้เปิดกว้างการหัวมือในขงเขตใหม่ต่างๆเซ็นเศรษฐกิจดิจิตอลการพัฒนาสีเขียวการเสื่อมยงเสื่อมจอดด้านตองโซการสนองเล่นอื่นเสื่อมได้สุกโยการเสื่อมต่ออย่างเหลือเซิงในด้านระเบียบการมาตรฐานเล่นอื่นทางได้ก้าวข้ามขอบเขตดั้งเดิมของการค้าสินค้าประเภทจับต้องได้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของจีนที่ว่าเอาการเปิดประตูสู่ภายนอกด้านระเบียบการเข้าแทนที่สงครามภาษีในระดับสูงสองฝ่ายได้ห่วมกันสร้างแล้วทางสิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และหัวมือกันในตองโซอุตสาหกรรมพลังงานใหม่เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของภาคพื้นให้สูงขึ้นโดยการผลิตแบบอัจฉริยะของจีนลดต้นทุนโดยรวมให้ต่ำลงและยกกำลังแข่งขันทั่วโลกให้สูงขึ้นการเสริมต่อด้านพื้นฐานโครงสร้างได้ปูพื้นฐานที่มั่นแกน

0: เกิดการเสื่อมโยงระหว่างประชาชนสองฝ่ายเพิ่มขึ้นขณะที่การพัวพันด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างสองฝ่ายมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นเมื่อประเสริฐหน้ากับความบ่แน่นอนจากภายนอกตลาดขนาดใหญ่พิเศษของจีนและกลุ่มอุตสาหกรรมครบวงจรของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ส่วยยุ่นนูนกันความต้องการภายในของจีนที่มีประชากร1ตือ400คนได้เป็นตลาดที่มั่นเทียงให้แก่ผลิตภัณฑ์กสิกรรมวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนอาเซียนแมนภาคพื้นแกนกลางสำหรับตองโซอุตสาหกรรมและการหัวมือด้านกำลังผลิตของจีนท่ามกลางสภาพการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆของการค้าทั่วโลกจีนกำลังถับมังกำแพงต่างๆโดยการหัวมือหลายฝ่ายในนั้นการหัวมือจีนอาเซียนแม่นเสาค้ำแกนกลางในกระบวนการดังกล่าวในอนาคตสองฝ่ายจะสืบต่อล่องเลิกการหัวมือภายใต้ขอบอาเซียนและเขตการค้าเสรีจีนอาเซียน3จำซูนเพื่อเหตุให้ทาแหงด้านที่ตั้งผลประโยชน์ด้านระเบียบการและความสามารถปมซ่อนด้านตลาดกลายเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยืนยงเพื่อให้จีนและอาเซียนสามารถเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่โดดเด่นกว่าเก่าให้แก่ความเจริญรุ่งเรืองของภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกก็คือการเปิดประตูสู่ภายนอกและการหัวมือในขอบเขตทั่วโลก
1: ที่ท่านรับฟังผ่านมานั้นแมนจีนและอาเซียนสุขยู่การพัฒนาในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกซึ่งได้นำมาเสนอสู่ท่านฟังในระยะประชาคมอาเซียนท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้เวลาของรายการอาเซียนวันนี้หมดลงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือบรรลังทองเกียงคำสุนีและจันทศรศรีหนาถต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี

0: พวกเฮาสาวหนุ่มเยาวชนจงพร้อมกันรักษามูลเสื้อดุมันขยันมั่นเพียรเพื่อสร้างตนเองให้กลายเป็นแบบอย่างน้ำหน้าเป็นต้นแบบที่ดีให้หุ่นคนสืบทอดให้สมกับคำขนานนามทีประธานไก่สอนพรหมวิหารกล่าวว่าสาวหนุ่มจงเป็นดังนกอินทรีที่บ่หวั่นกลัวต่อพายุลมแดงจงกลายเป็นสินไสแห่งยุคสมัยพวกเฮาเยาวชนรักษามูลเสื้อดังกับคุณลักษณะ3หอของเยาวชนคือหอหัก1หักซาด2หักท่านผู้นํา3หักพ่อแม่4หักครูบาอาจารย์5หักหมู่เพื่อนหอเฮียน1เฮียนเอาความรู้และบทเฮียนตัวจริง2เฮียนเอาคุณสมบัติ3เฮียนเอามูลเสื้อหอฮู้1ฮู้ออกแห่งงาน2ฮู้ฮีดของประเพณี3ฮู้ฮักความสามัคคีและช่วยเหลือ4ฮู้ระเบียบวินัย
1: ประธานไกรสอนพรหมวิหารยืนยงในภารกิจปฏิวัติและอยู่ในดวงใจของประชาชนลาวตลอดไป

0: วกเฮาสาวหนุ่มเยาวชนจงพร้อมกันรักษามูลเสื้อดุมันขยันมั่นเพียรเพื่อสร้างตนเองให้กลายเป็นแบบอย่างน้ำหน้าเป็นต้นแบบที่ดีให้หุ้นคนสืบทอดให้สมกับคำขนานนามทีประธานไก่สอนพรหมวิหารกล่าวว่าสาวหนุ่มจงเป็นดังนกอินทรีที่บ่วันกลัวต่อพายุลมแดงจงกลายเป็นสินไสแห่งยุคสมัยพวกเฮาเยาวชนรักษามูลเสื้อดังกับคุณลักษณะ3หอของเยาวชนคือหอหัก1หักซาด2หักท่านผู้นํา3หักพ่อแม่4หักครูบาอาจารย์5หักหมู่เพื่อนหอเฮียน1เฮียนเอาความรู้และบทเฮียนตัวจริง2เฮียนเอาคุณสมบัติ3เฮียนเอามูลเสื้อหอฮู้1ฮู้ออกแห่งงาน2ฮู้ฮีดของประเพณี3ฮู้ฮักความสามัคคีและช่วยเหลือผู้ระเบียบวินัย
1: ประธานไกรสอนพรหมวิหารยืนยงในภารกิจปฏิวัติและอยู่ในดวงใจของประชาชนลาวตลอดไปท่านผู้ฟังที่รักแพ้งกับเขามาในระยะนี้จะหยิบยกเอาเกี่ยวกับสาระนาโฮการท่องเที่ยวถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งการท่องเที่ยวมาฝากมาต้อนโดยเฉพาะแล้วการท่องเที่ยวถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญมันได้สร้างความสุขและสวยผ่อนคลายให้แก่ภัยหลายๆคนและยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับครอบครัวได้นำอีกเพราะว่าอย่างการท่องเที่ยวทางธรรมชาติเนาะจะดีต่อสุขภาพของคนเฮาเพราะการเดินทางเฮ็ดให้ได้เคลื่อนไหวห่างไกลได้สืบเอาอากาศบริสุทธิ์และสัมผัสธรรมชาติท่านผู้ฟังสิ่งสำคัญสวยในเรื่องของการผ่อนคลายจิตใจจากความเครียดได้ดีมื้อนี้ก็เลยจะหยิบยกเอาเกี่ยวกับสารณะโฮดีๆมาฝากมาต้อนเที่ยวอันที่1เที่ยวแนวใดแน่ก็คือเที่ยวทางด้านเกษตรธรรมชาติเยี่ยมยามหรือเยี่ยมชมแหล่งของการเกษตรกสิกรรมปลูกฝังทางด้านธรรมศาสตร์บ่อเกษตรอินทรีย์เกษตรทฤษฎีใหม่และการเรียนรู้การปลูกการเลี้ยงพืชผักปลอดสารพิษโดยการฝึกฝนวิธีการปลูกผักสำหรับบริโภคได้เองณเดี๋ยวนี้นี่เฮาก็สังเกตเบิ่งมาหลายครัวเรือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนเฮาก็ได้ปลูกผักกินเองบางสนิททานผู้ฟังก็ถือว่าบ่ต้องออกตลาดเนาะเฮาก็สามารถเอาผักส่วนครัวเฮานี่แหละมาปรุงแต่งอาหารเป็นเมนูต่างๆได้อย่างที่สองเที่ยวแบบใดแน่เขาป่าศึกษาธรรมศาสตร์โอ้อันนี้นี่แม่นผู้ใดที่มักสายลุยบอสายที่ประจนภัยเนาะนี่แม่นเหมาะสมเลยเพราะว่าหยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการท่องเที่ยวทางด้านนิเวศที่จะเฮ็ดให้ทานนี่ได้สัมผัสกับธรรมศาสตร์อย่างใกล้ชิดและจะเฮ็ดให้ทานนี่ได้รับรู้ในเรื่องราวของธรรมศาสตร์หลวงหลายเช่นว่าดอกกล้วยไม้เด้มันมีจักสนิทแน่ผืดพันธุ์นานาสนิทเด้หลายๆทานอาจสกดีได้เห็นนกที่หายากก็เป็นไปได้แมงกระเบื้องดงามเป็นของแถมน้ำอีกเนาะเวลาที่เราไปเที่ยวยังอันชมทิวทัศน์ธรรมศาสตร์บ่อของป่าบ่อเนาะอย่างที่3เที่ยวแบบใดแน่ฝึกสมาธิและบำเพ็ญภาวนาทานผู้ฟังโอ้อันนี้นี่แม่นสายธรรมะธรรมโมเนาะเยี่ยมยามวัดว่าป่าเยี่ยมยามวัดป่ากลางธรรมศาสตร์ที่งดงามหลายๆสถานที่ที่เงียบสงบฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างความสงบห่มเย็นของจิตใจในท่ามกลางสภาพธรรมศาสตร์ที่ห่มเย็นงดงามนั้นอีกและเที่ยวอย่างที่4ก็คือนั่งเบิ่งตะเวนตกดินการได้สืบเอาอากาศเขาเอิ้นว่าการได้สูบเอาอากาศที่บริสุทธิ์ในยามเช้าหรือว่าการได้นั่งเบิ่งแง้งเบิ่งท้องฟ้าในเวลาตะเวนใกล้จะตกดินจะเฮ็ดให้เฮานี่รู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขขึ้นได้เนาะนี่ก็คือว่าสาระนะฮู้แลกเปลี่ยนกับประธานในระยะนี้บัดนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนฟังเพลงมวลๆจากทางรายการแล้วจึงกลับเข้ามาสนทนานำกันเติม

ังเจ้าฟังความส้มสิเสียกะมือสิพอคันเจ้าฟังความซับซ้อเว้าสิเสียสู่ผู้ฮักกันสิฝันบ่พอสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงพบพอกับมิตรรายการเป็นประจำประจำยามค่ำคืนแบบนี้เนาะในรายการลาติเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 22:00 นถึง 23:00 นเมื่อวันจันทร์ฮอดเมื่อวันอาทิตย์ในบรรยากาศที่หลายผู้หลายคนเข้าหลับเข้านอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพิ่นว่าอากาศก็เย็นว่าซั่นนอนก็หลับสบายก็ขอให้นอนหลับฝันดีมีความสุขเนาะผู้ที่ว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่เนาะในยามค่ำยามคืนแบบนี้ก็ขอปิ่นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้บ่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลเพียงใดก็ตามคนเฮาเนาะการเฮ็ดเวียกมันก็ต่างกันบางคนในต้นสวยนี่จะนอนพักผ่อนในกลางคืนก็แม่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเพราะว่าต้องสลับสับเปลี่ยนกันเพื่อตอบสนองกับหน้าที่ความเรียกร้องต้องการของหน้าเวียกหน้างานเนาะถ้าว่าเฮาเฮ็ดตั้งแต่มื้อคืนจังซี่หรือว่ามื้อเว้นเวียกมันก็ต้องได้หมุนไปตลอดเฮาต้องได้สลับกันเฮ็ดกลางคืนกลางเว้นนำโดยเฉพาะคือพวกเฮ็ดอยู่บ่คำบ่จังซี่เนาะทางบ่คำผู้เปียบ่บ่คำทางเซโปนบ่หรือว่าทางเวียกงานอันอื่นๆเนาะเขาเจ้าก็มีการสลับสับเปลี่ยนกันหรือว่าห้านค้าห้านขายทุกมื้อนี้ก็แม่นต้องเฮ็ดเวียกแข่งกับเวลาแล้วเนาะทางเว้นทางคืนบ่ให้มีเวลาว่างจุนี่เฮ็ดมื้อคืนจุนี่เฮ็ดมื้อเว้นเด้เนาะอันนี้ก็ขอเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้สำหรับคนที่ว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมอบเสียงเพลงม่วนๆให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการสะกอนแล้วจึงจะกลับเข้ามาโอมอารมณ์กันเติม

0: เงินคำของเครื่องไส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทุนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาฐานเอ้ย
1: ตั้งหน้าพระปุ่งก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
2: ผักประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาทุกไซสนะของการปฏิวัติลาวมั่นเยิน

ตอนทำมีรายการกลับมาสู่ระยะที่2เนาะเฮาก็มีเรื่องราวมาเว้ามาว่าให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังกันตื่มเนาะโดยเฉพาะเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศนี่แหละท่านผู้ฟังเพราะว่าสภาพดินฟ้าอากาศแต่ละมื้อแต่ละวันก็แตกต่างกันเนาะในระยะผ่านมาอากาศก็รู้สึกว่าตอนบ่ายเนาะอากาศจะร้อนขึ้นอีกตื่มและก็จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพร้อมกับมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นทางเขตแขวงภาคเหนือตื่มอีกและก็จะมีฝนตกพร้อมเนาะส่วนว่าทางหลวงน้ำทาบ่อแก้วบ่อจังซี่เนาะอุดมไซหลวงพ่อบางและไซยบุรีอากาศก็จะเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและก็จะมีฝนตกดังนั้นแหละสภาพอากาศแต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นก็บ่คือการขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะระมัดระวังเอาใจใส่ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เป็นประจำตอนนี้จะมามอบเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการสกลฝากเป็นพิเศษเด้อให้กับบ่อตุ้ยอยู่ทางบ้านตันมีไซให้กับเมเซอยู่ทางบ้านนาเซียวมิตรรายการอยู่ทางประเทศเพื่อนบ้านของพวกเฮาเนาะให้กับไอ้ถนอมอยู่ทางเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีทุกเขตทุกท้องถิ่นที่คืนวิทยุของเฮาไปถึงฟังแล้วขอให้ท่านมีความสุขและกาโชคดี

0: ญาติไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข้ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ 3. ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ 4. ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ 5. ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหาฟังรายการลาติเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทร์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์แต่ก่อนน้องคอยบ่พอค่ะท่านผู้ฟังที่หักเพลงการดำรงชีวิตของคนเฮาเนาะมันก็ต่างกันบางคนก็พบความยุ่งยากแด่บางคนก็มีความสะดวกสบายน้อยหลายต่างกันแต่ยกปัญหาที่ขึ้นมานี้คือความยุ่งยากการที่ใส่ใจเนาะก็ต้องคำนึงถึงการประหยัดหลีกเลี่ยงการใส่ใจแบบฟุ่มเฟือยและพยายามหารายได้ที่ปลอดใสขาวสะอาดตื้มแต่เมื่อเว้าถึงการประหยัดใส่ประหยัดจ่ายเนาะหลายคนก็โอ้ยประสบพบพอเพิ่นว่าก็ประหยัดอยู่แต่ว่าทุกมื้อนี้ข้าวยากมากแพงหลายหับผัดน้อยต่ำแต่ว่ารายจ่ายนี่อันใดก็สูงขึ้นปัญหาแนวนี้ทุกคนเฮานอกก็ต้องได้พร้อมกันเอาใจใส่ให้เลยเนาะในเมื่อเฮาบ่มีเฮาก็ต้องประหยัดใส่ประหยัดจ่ายหลีกเลี่ยงการสร้างสรรค์ซุ่มแซวเนาะโดยเฉพาะในระยะนี้บุญสินกินทานก็หลายพอยกเว้นได้เนาะบ่อนใดที่ว่าเฮาไปได้ก็ไปบ่อนใดที่ว่าเฮาไปบ่ได้เฮาก็บ่ไปก็ตามกำลังสภาพเศรษฐกิจของเฮาหั่นแหละนั่นก็คือการประหยัดเนาะหลีกเลี่ยงที่ว่าการสร้างสรรค์ซุ่มแซวหารายได้เพิ่มอันใดที่ว่าเฮาพอเฮ็ดได้พอสร้างได้เนาะเฮาก็สร้างเอาโดยเฉพาะอยู่ในครอบครัวเฮือนซานของเฮามีเนื้อที่ดินเป้าว่างบ่เอาหลายสิก็เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดสวนครัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปูเลี้ยงปลาไว้แต่งอยู่กว่ากินถ้าว่าเนื้อที่น้อยเฮาพอปลูกหอมใส่กระถางบ่ใส่แก๊สใส่อ่างใส่โฟมอันใดเฮาก็ปลูกเนาะพอได้เด็ดเซาเด็ดแรงหั่นแหละแก้ไขเศรษฐกิจเฮาเนาะประหยัดไปเพิ่นว่าถ้าว่าเฮาปลูกเฮาได้ใส่ใจในครอบในครัวเฮาแทนที่ว่ามื้อนึงเฮาสิได้ไปซื้อผักหอมจังซี่ 5,000 4,000 เฮาก็เก็บของเฮามาเนาะมันก็ประหยัดไปแล้วในจำนวนเงินที่เฮาจะไปซื้อผักซื้อหอมแบบนี้เนาะซอยๆกันประหยัดถึงว่าบ่ได้ประหยัดหลายประหยัดน้อยๆก็ยังดีกว่าที่ว่าเฮาบ่มีการประหยัดเลยเอาใจใส่เฮ็ดให้เฮาอยู่แบบพอเพียงได้สร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองกุมตนเองและเพิ่งตนเองเพื่อเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของเฮานั้นมีความอุดมสมบูรณ์เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการสะกอน

0: เงินคำของเครื่องไส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทึนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาฐานเอ้ย
1: สบายดีแพง
2: สบายดี
1: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
2: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
1: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
2: อืมแล้วเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้หนีหมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
1: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
2: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
3: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ฟังต้นเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำสลับสับเปลี่ยนกับข้อมูลข่าวสารความเป็นห่วงเป็นใหญ่ฝากต้นส่งปิ่นกำลังแห่งจิตแห่ใจให้กับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาของเฮาได้รับฟังกันมาในระยะนี้เนาะกะฝากความเป็นห่วงเป็นใหญ่ผู้ที่ว่าใส่รถใส่ถนนเนาะท่านผู้ฟังบอกว่าจะไปมาทางใดขอให้ระมัดระวังที่สำคัญก็คือเรื่องการเอาใจใส่ในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรเพราะว่าเว้ากันทุกมือเนาะเว้ากันเป็นประจำประจำทุกๆรายการที่ว่าโคศกเว้ากันย้อนความเป็นห่วงเป็นใหญ่เนาะเตือนสติพ่อแม่พี่น้องเขาเอาไว้เว้าทุกมืออุบัติเหตุก็เกิดขึ้นทุกมือเนาะและกระนับมือหายแหงพร้อมคือเฮาได้ยินข่าวในผ่านมาเลยเนาะรถต่ำกันซ่อน3คัน4คันก็ถือว่าอุบัติเหตุเกิดจากที่ว่านักขับขี่นี่บ่เอาใจใส่ในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรเส้นทางจะมีเส้นทางขึ้นเส้นทางลงแต่ว่านักขับขี่นี่ก็บ่เอาใจใส่ในการปฏิบัติเนาะอาจจะขี่ส่วนทางมาก็เหตุให้เกิดอุบัติเหตุเนาะมีรถนี่ต่ำกันหลายและก็สร้างความที่ว่าสับสนให้แก่การสัญจรผู้คนใช้รถใช้ถนนเฮ็ดให้รถแออัดรถนี่ติดขัดเนาะและก็มีหลายเขตหลายท้องถิ่นพ่อแม่พี่น้องเฮาเมื่อเว้าถึงการเกิดอุบัติเหตุนี่มีหลายแต่ละมือแต่ละวันในเส้นทางบ่ว่าอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์และก็ต่างเขตต่างแขวงเนาะแต่ละครั้งต้องมีการเสียชีวิตมีพาหนะเปเพมีผู้ที่ว่าได้รับบาดเจ็บบ่อยากให้เกิดกับผู้ใดบ่อยากให้เกิดกับครอบครัวใดดังนั้นจึงได้มาเว้ามาว่าให้ทุกคนเฮามีสติให้เกียรติซึ่งกันและกันค่อยไปค่อยมาเนาะถ้าว่ารถหลายเฮาก็บ่ควรสิว่าขี่ส่วงสิ่งกันหรือว่าแย่กันไปบืนกันไปเฮาต้องค่อยๆให้ทางนี้ไปแล้วละทางนี้ก็ไปเนาะถึงว่าเฮาสิมีความเฝ้าฟังเพียงใดก็ตามเฮาก็ต้องให้มีสติเนาะการที่ว่าเฮาฟ้าวเฮาฟังเฮาขาดสติเฮาม่นไปแซงไปแล้วรถทางนั้นก็ม่นมาแซงมาจังซี่เนาะก็ไปฆ่ากันอยู่3แยกหรือว่า4แยกอยู่กลางถนนหนทางทุกคนก็ไปบ่ได้ยิ่งเฮ็ดให้สักซาตื่มอีกคือคำสุภาษิตเพิ่นว่าอยากไวให้คานอยากนานให้แล่นฉะนั้นขอให้ทุกคนเฮาในการใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความมีสติให้หลายขึ้นและเอาใจใส่ในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรอย่างเข้มงวด

สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและโหดดันในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

เวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เนาะก็เดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังหลายเรื่องหลายราวมาเว้ามาว่าความเป็นห่วงเป็นใยในการใช้รถใช้ถนนเนาะระยะท้ายของรายการนี้ก็เว้ากันตื่มอีกกับปัญหาป้องกันอัคคีภัยท่านผู้ฟังเนาะคราวๆหลายคนก็ฮู้หลายคนก็เห็นเนาะเกิดขึ้นแต่ละมื้อแต่ละวันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ถือว่าเกิดด้วยความที่ว่าประมาทบางครั้งเนาะแต่ว่าบางเทื่อมันก็เกิดจากที่ว่าเครื่องของอุปกรณ์เครื่องใช้ในเฮือนในซานของเฮาเครื่องใช้ไฟฟ้าจังซี่เนาะมันหมดอายุการใช้งานเบาะหรือว่ามันเก่ามันแก่มันเปรมันเพเนาะมันก็เกิดขึ้นได้ปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรดังนั้นพ่อแม่พี่น้องเฮาให้มีสตินำกันเด้อเรื่องการใส่ฟืนใส่ไฟเนาะอันใดที่ว่ามันควรเปลี่ยนท้ายออกแล้วก็ต้องเปลี่ยนท้ายออกซะเนาะหรือว่าการที่เฮาใส่ฟืนใส่ไฟบ่ว่าจะเป็นหม้อไฟฟ้าบ่หรือว่าหม้อต้มน้ำร้อนเตารีดหรือว่าอันใดต่างๆเนาะขอให้มีสติถ้าว่าเฮาเฮ็ดแล้วจะไปเบียกงานอันอื่นเนาะก็ต้องทอดปลั๊กเสียบหรือว่างับสวิกไฟไว้อย่างคักแน่กวดกาก่อนจะออกเหือนออกซานไปเวียกงานนั่นอื่นหรือว่าเวลาที่ว่าเฮาใส่แล้วแต่งกลิ่นแล้วเนาะเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดปัญหาอัคคีภัยเป็นห่วงเป็นใยอีพ่ออีแม่เฮาเวลามื้อนี้หมดแล้วขอขอบใจที่ท่านให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแต่ต้นจนจบมอบเพลงให้ท่านได้รับฟังม่วนๆเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการและท่านไปก่อนพบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้สบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับภาคนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีนะผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.มื้อนี้แม่นวันจันทน์แฮม1คำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่1เดือนมิถุนาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 น.รายการล้มทั่วทิศหับอรุณ 6:00 น.รายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 น.รายการข่าวตามเหตุการณ์ 7:00 น.รายการข่าวภาคเศร้า 7:30 น.รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ข้างที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการอุตสาหกรรมและการค้ารายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการความหู้ทางกฎหมาย15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการหอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการพัฒนาสนบท20โมงทายทอดหวย20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการลาตีเสียงเพลง23โมงมดรายการกระจายเสียงแล้วอัสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเสริญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

คำคาล้นคดขอดเป็นแหวนก็ดีท้อนสีแสงสุกก็พอมีหัวแก้วแนวคนหู้วิสาดีหลายสิ่งกิริยาสวยโยสู้ขึ้นจึงค่อยดีสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการลุ้มทั่วทิศหับปลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ 5:00 น. 5:00 น. 6:00 น.บุญเที่ยงแก้ววิไลวงศ์ครับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังได้นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ทั่วทุกทิศมานำเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำเคียงคู่กันนั้นก็ยังมีเพลงมีล้ำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานม่วนซื่นให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเต็มอีกเอารายการล้มทั่วทิศนับลุ้นพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้

หลายบ่อนหลายที่คิดว่ามาฮอดเดี๋ยวนี้นี่เวลานี้นี่หลายภาคส่วนหลายองค์การหลายบ้านหลายเมืองก็คงจะมีการจัดตั้งกระบวนการปลูกไม้อย่างเป็นกระบวนฟื้นฟูเกี่ยมแล้วเนาะเกี่ยมเงื่อนไขต่างๆเพื่อจะจัดพิธีอย่างเป็นทางการเด้ในเวลาที่เหมาะสมนะ 8:00 พุ่นละ 8:00 9:00 บ่ 8:00 7:00 นี่แต่ 7:00 ขึ้นไปว่าซะเพิ่นก็คงจะมีการค้าเกี่ยมเปิดพิธีอย่างเป็นทางการละครับปลูกต้นไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาฮะพวกเราจงสืบต่อเด้อในกระบวนการปลูกไม้ให้เป็นป่าเพื่อเพิ่มความเขียวงามเพิ่มป่าไม้ปกคลุมเนื้อที่ของประเทศเฮาให้ได้รับผลสำเร็จตามระดับคาดหมายที่กันถึงได้กำหนดไว้แน่นอนเวลาพวกเราปลูกก็ต้องได้เอาใจใส่เลยในการรักษาบริวารรักษาบ่ให้สัตว์มาทำลายบ่ให้สัตว์มากินเฮ็ดหัวเฮ็ดหยังเฮ็ดเฮาคักแน่อ้อมไว้มันบริวารรักษาหดน้ำให้มันเติบใหญ่ขยายตัวให้สมกับทิ้นฮ้อนที่พวกเขาถกเทลงไปนะมหาศาลนะบ่แม่นน้อยได้ท่านผู้ฟังการจัดปลูกต้นไม้แต่ละปีนั้นภาครัฐบาลได้กำหนดได้สุ่มทิ้นฮ้อนอย่างมหาศาลเลยเข้าในการฟื้นฟูป่าด้วยการปลูกไม้ให้เป็นป่ากล้าแกนก่อนจะได้เบี้ยไม้มาก็ต้องได้กล้าแกนก็ใช้เงินทุนในการเก็บแกนไม้ให้มากล้าแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาขึ้นจังซี่นี่พวกเฮานําไปปลูกก็ต้องได้เอาใจใส่บริวารรักษาให้มันเติบโตขึ้นไปอย่างบ่จุจังนะเคียงคู่กันนั้นหลายบ่อนหลายที่นี่ก็จัดไปพร้อมกันเลยได้ทั้งวันปลูกต้นไม้แดทั้งจัดวันเด็กน้อยสากลแดอย่าลืมว่าเด็กน้อยในมือนี้ก็คือผู้ใหญ่ในมือหน้าเด็กน้อยในมือนี้จะเป็นผู้กำศกสตาอนาคตของประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเราเองใส่ผูกเกิดก่อนว่าซะเกิดก่อนใหญ่ก่อนหันมาฮอดเวลานี้ก็หลายคู่หลายคนนี่ก็โอ้ยบ่มีเหือบ่มีแฮงที่จะไปนำพาสี่นำกันจะตั้งปฏิบัติทุกเวียกงานได้ดอกเนาะกาใส่ข้าเจ้าผู้เกิดใหม่ใหญ่รุ่นนั่นแหละเป็นกำลังแห้งที่สำคัญของพรรคของชาติเราในการพัฒนาประเทศชาติให้ยังมีเข้มแข็งพวกเขาต้องเอาใจใส่เด้อในการศึกษาอบรมบ่มสอนลูกหลานพวกเขาให้เป็นคนคำฮู้เป็นพลเมืองดีของชาติเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์กลายเป็นผู้ที่มีความฮู้ความสามารถในระดับอันแน่นอนเพื่อจะก้าวไปเป็นบุคลากรที่พัฒนาประเทศชาติให้เติบใหญ่เข้มแข็งขึ้นไปอย่างพอจุดจั่งเด็กน้อยในมือนี้ก็คือผู้ใหญ่ในมือหน้าแหละท่านผู้ฟังแม่นบ่นะเป็นอะไรและเศร้านะกสิกรของพวกเขานี่โอ้เบิ่งฟ้าฝนสุรทาหลายบ่อนหลายที่หลายเขตหลายแขวงก็มีฝนตกลงมาก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งเตรียมหน่วยความสะดวกให้การผลิตเข้าหน้าปีสำหรับปีนี้แต่ในแต่ก็ตามแต่ก็น่าเสียดายเนาะฝนตกลงมากะพาให้น้ำห้วยน้ำห้องขึ้นไว้ผิดปกติไหลเข้าท่วมให้หน้าตะก้าของประชาชนหลายบ่อนหลายที่ก็ถูกเสียหายอันนี้เป็นย้อนหยังเป็นย้อนสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงบ่หรือว่าเป็นย้อนพวกเขาตัดไม้ทำลายป่าหลายบ่หรือว่าเป็นย้อนการขุดค้นหลายโพดอันนี้ก็ต้องคิดน้ำกันซอกหาทางออกช่วยกันนะบันไดที่บ่ประสบภัยต้องได้สืบต่อในการเพิ่มพูนผลิตผลเขากล้าเขามุ่งเลยเป็นได้ได้ระเบาะไทยหดระเบาะเนาะเกี่ยมเลยทุกเงื่อนไขให้ละลงสู่การผลิตเฮ็ดให้พวกเขามีเสบียงอาหารการกินที่เพียงพอโดยเฉพาะการเป็นเขาให้กลุ่มอยู่กลุ่มกินเสื่อแน่ว่าประชาชนเฮาทุกเขตทุกแขวงกับคงเจ้าใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติพันขยายมาที่กรมประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงเมื่อนี้ก็เซนเคยเริ่มต้นจะให้ท่านได้ฟังเพลงก่อนจากนั้นจึงจะล้มข่าวเล่าข่าวสู่ท่านฟังในระดับต่อไป

วันนี้ก็มาฟังข่าวจากทางรายการล้มตัวทิศทับปรุนซึ่งบุญเทียงแก้ววิไลวงเป็นผู้ดำเนินรายการขอจะนำเสนอข่าวทำอิทให้ท่านได้ฟังข่าวนี้แมนเว้าถึงประธานประเทศได้ต้อนรับทูตปาเลสไตน์เข้าเยี่ยมอำลาวันที่16พฤษภาผ่านมานี้อยู่ที่ทำเนียบประธานประเทศท่านนางเวียงทองศรีพันดอนรองประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับอำลาของท่านซาดีซาลานาเอกอัครทูตแห่งปาเลสไตน์ประจำลาวซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่นครหลวงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเนื่องในโอกาสที่สำเร็จการปฏิวัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวโอกาสนี้นี่ท่านนางเวียงทองศรีพันดอนได้แสดงความต้อนรับสมเชยและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งการทูตของท่านอาซาดีซาลามาในระยะที่ผ่านมาซึ่งมันเป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพัวพันธมิตรภาพและการร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและรัฐปาเลสไตน์ในขงเขตการร่วมมือด้านต่างๆให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างพอจุดชั่งพร้อมทั้งได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันธมิตรภาพที่เป็นมูลเสื้อและการร่วมมืออันดีระหว่าง2ประเทศซึ่งตลอดระยะ37ปีแห่งการสร้างตั้งสายพัวพันธ์การทูตเห็นว่าสายพัวพันธ์มิตรภาพและการร่วมมือแม้นอยู่ในระดับปกติดีโอกาสนี้ท่านรองประธานประเทศได้อวยพรให้ท่านทูตจงประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่เวียงงานอันใหม่และเดินทางกลับคืนประเทศด้วยความสวัสดิภาพในขณะเดียวกันท่านอาซาดีซาลามาก็ได้แสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงต่อรัฐบาลลาวและประชาชนลาวที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีตลอดระยะการปฏิบัติหน้าที่การทูตจนได้รับผลสำเร็จอันจบงามผมนี้ก็ได้แสดงความยินดีจะสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันธมิตรภาพและการร่วมมืออันดีระหว่าง2ประเทศถึงอีกขอบใจกีตาร์เป็นผู้เขียนข่าวนี้สำหรับข่าวต่อไปแมนเว้าถึงกองประชุมเปิดกว้างทับทามคำเห็นใส่หางกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลฉบับปรับปรุงหอว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้จัดกองประชุมเปิดกว้างเพื่อทับทามคำเห็นใส่หางกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลฉบับปรับปรุงขันศูนย์กลางและนครหลวงเวียงจันทน์จึงได้จัดขึ้นในวันที่25เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอยู่ที่หอประชุมแห่งชาติโดยการเป็นประธานของท่านวีแก้วบุพภาวันห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีซึ่งมีห้องรัฐมนตรีสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งนครหลวงเวียงจันทน์คำแนะนำเป็นคำแนะนำดอกคณะนำและผู้ต่างหน้าจากบรรดากระทรวงองค์การรัฐเทียบเท่ากระทรวงนครหลวงเวียงจันทน์และภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมแล้วอยู่ในกองประชุมนี้ก็ได้รายงานเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นในการปรับปรุงหางกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลฉบับปรับปรุงปี2021และผลการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายดังกล่าวในระยะที่ผ่านมาโดยเฉพาะบรรดาเนื่องในที่ติดพันกับการปรับปรุงรัฐธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นการจัดตั้งพันธกิจมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ5ปีแต่2026หา2030ตามทิศสร้างบาท9บุกทะลุรวมทั้งการหันกลไกการคุ้มครองบริหารรัฐให้มีความว่องไวทันสมัยเป็นระบบครบสุดถูกต้องครบถ้วนและทันกับสภาพการการปรับปรุงโครงประกอบกงจักรของรัฐบาลสุดที่10และการกำหนดระเบียบและกลไกวิธีการเฮ็ดเวียกสบับเลขที่29หรือว่า29ทับนยลงวันที่20เดือนเมษายน2026จากนั้นประธานของประชุมหันก็ได้มีคำเห็นเจาะจิ้มให้ผู้เข้าร่วมได้ประกอบคำเห็นอย่างหลากหลายและกวงไปกวงมาแน่ใส่เฮ็ดให้ห่างกฎหมายมีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องสอดคล้องกับตัวจริงเป็นเอกภาพและเป็นบอนอิงให้แก้การจัดตั้งปฏิบัติการเคลื่อนไหวเวียกงานของท่านนายกห้องนายกรัฐมนตรีและสมาชิกคณะรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูง
นำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาให้ประเทศชาติและประชาชนนักข่าวอยู่กรมประชาสัมพันธ์ของการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้อีกข่าวนึงท่านผู้ฟังสำหรับข่าวนี้นี้แม่นเว้าถึงเพิ่นได้มีการรายงานความคืบหน้าการก้าเกี่ยมโครงการพัฒนาพื้นฐานของลางส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งกองประชุมรายงานความคืบหน้าการก้าเกี่ยมโครงการพัฒนาพื้นฐานของลางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ทันสมัยและนิยมในอนุภาคพื้นแม่น้ำของสำหรับปี2027หา2033ได้จัดขึ้นในวันที่16เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอยู่นครหลวงวิงจันทน์โดยการเป็นประธานร่วมของท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านภูวงบุญสู้ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทน์มีบรรดาหัวหน้ากรมห้องกรมผู้ต่างหน้าจากแผนการและห้องการเกี่ยวข้องของนครหลวงวิงจันทน์แขวงเวียงจันทน์หลวงพระบางและแขวงจำปาสักพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากธนาคารพัฒนาอาซีหรือ ADB ที่และที่ปรึกษาจากบริษัทแลมโบเข้าห่วมและยในกองประชุมครั้งนี้นี่เพิ่นก็ได้นำเสนอและปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงหางบทรายงานความคืบหน้ารวมทั้งผลของการปรึกษาหารือห่วมกับภาครัฐภาคธุรกิจโยเขตเป้าหมายโครงการทั้งในขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นเซนเมืองเฟืองเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์แขวงหลวงพระบางและแขวงจำปาสักในระยะที่ผ่านมานอกจากนั้นก็ยังได้มีการรายงานบทวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคของบรรดาโครงการย่อยที่ถูกคัดเลือกในขั้นสุดท้ายซึ่งโครงหลังพื้นฐานที่จะปรับปรุงประกอบมีปรับปรุงเส้นทางเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวเขตอ่างน้ำลีก2ปรับปรุงบริหารและการบริการคุ้มครองขี้เหงื่อเส้นทางสร้างเส้นทางถีบรถชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติแคมป์น้ำลีกและสร้างศูนย์บริการท่องเที่ยวอยู่เมืองเฟืองสำหรับเป้าหมายต้นต่อของโครงการนี้แมนเพื่อพัฒนาพื้นฐานของลางสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวอยู่จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวลักของลาวเฮาและการบริการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความทนทานปรับปรุงการบริหารคุ้มครองตัวเมืองและการท่องเที่ยวให้มีความทันสมัยและยกระดับความสามารถของบุคลากรจากภาครัฐภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมให้คะแนนการท่องเที่ยวของลาวเฮามีความสามารถในการแข่งขันมีส่วนร่วมจากภาคส่วนเกี่ยวข้องและสามารถห้องหับการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศได้ในระยะยาวตามทิศสีเขียวและยืนยงของการพัฒนาพื้นฐานของลางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ทันสมัยและยืนยงในอนุภาคพื้นแม่น้ำของเป็นโครงการภายใต้การร่วมมือระหว่างธนาคารพัฒนาอาเซียโดยมีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเป็นเจ้าของโครงการซึ่งเขตเป้าหมายของโครงการกว่าเมาซีแขวงและนครหลวงคือแขวงจำปาสักหลวงพระบางแขวงเวียงจันทน์และนครหลวงเวียงจันทน์คาดว่าจะเซ็นสัญญาในเดือนธันวาปีนี้และโครงการจะสิ้นสุดในเดือนมิถุนาปี2033นี่อันนี้เพิ่นก็ได้มีการปรึกษาหารือกันมีการรายงานถึงความคืบหน้าในการก้าเกี่ยมโครงการพัฒนาพื้นฐานโครงลางส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะแม่นการท่องเที่ยวอยู่ทางเมืองเฟืองเนาะเพื่อเฮ็ดให้การก้าเกี่ยมพัฒนาพื้นฐานโครงลางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลายเป็นทันสมัยและยืนยงในอนุภาคพื้นแม่น้ำของแผนการนี้แม่นจะเซ็นสัญญาในท้ายปีนี้จะเริ่มปฏิบัติในต้นปี2027ก็คือปีหน้าจนไปฮอดปี2033พุ่นแหละซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ต่างหน้าจากธนาคารพัฒนาอาเซียนอันนี้ก็แม่นเพิ่นได้มีหลายเวียกได้ที่จะปรับปรุงเป็นต้นก็แม่นปรับปรุงการบริหารการบริการการคุ้มครองขี้เหงื่อสร้างเส้นทางถีบรถชมทิวทัศน์ธรรมชาติแคมป์น้ำลีกและอื่นอีกหลายอย่างน
เนาะในใดก็ตามก็ต้องมีการคุ้มครองอย่างคักแน่มีการควบคุมให้ละเอียดเข้มงวดในการที่จะสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปนะหลีกเว้นผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและธรรมชาติอยู่ในขงเขตเฮ็ดให้มีสิ่งแวดล้อมสภาพธรรมชาติมีความยืนยงตามทิศสีเขียวและยืนยงนะก็เสื่อแน่ว่าเพิ่นมีการค้าเกี่ยมเป็นที่เหี้ยพ้อยแล้วล่ะมีการวางแผนเป็นอย่างดีแล้วล่ะจึงจะลงมือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาขึ้นในต่อหน้าให้ได้ผลสำเร็จตื่มอีกคราวหนึ่งท่านผู้ฟังคราวนี้แม่นห้องนายกรัฐมนตรีได้ต้อนรับคณะผู้แทนการพัวพันกับประเทศอาซีตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐสภาเอรบวันที่25เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอยู่กระทรวงการต่างประเทศท่านท้องสวรรค์พระวิหารห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับกันเขาเยี่ยมคำนับของท่านวอลเตอร์เบเกอร์ประธานคณะผู้แทนการพัวพันกับประเทศอาซีตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐสภาเอรบพร้อมด้วยคณะในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ลาวโอกาสนี้ท่านห้องนายกรัฐมนตรีคือท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารนี่แหละเพิ่นก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ลาวของคณะผู้แทนรัฐสภาเอรบในครั้งนี้พร้อมทั้งแสดงความสมเสยผลสำเร็จของกองประชุมรัฐสภาระหว่างชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสหภาพเอรบหรือ EU ครั้งที่7ที่ได้อัดลงอย่างจบงามในมื้อเดียวกันนี้ซึ่งทั้ง2ฝ่ายได้แสดงความพึงพอใจต่อบรรดาผลสำเร็จของการพัวพันร่วมมือระหว่างลาวและ EU นับแต่ได้สร้างตั้งสายพัวพันการทูตน้ำกันในวันที่11เดือนพฤศจิกายนปี1975เป็นต้นมาและในปี2005สองฝ่ายก็ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีอย่างมีความหมายสำคัญและเป็นกระบวนฟื้นฟูพร้อมนี้สองฝ่ายยินดีที่เห็นว่าการพัวพันร่วมมือทางด้านการเมืองได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเห็นได้จากการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของเจ้าหน้าที่รัฐบาลขั้นสูงอย่างเป็นปกติโดยเฉพาะระหว่างคณะผู้แทนสภาแห่งชาติลาวและคณะผู้แทนรัฐสภา EU รวมทั้งการส่งเสริมกันไปมหาสู่ระหว่างประชาชนลาวกับ EU นอกนี้สองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือและสูงยุ่งการส่งเสริมการร่วมมือทางด้านการค้าระหว่างลาวและ EUให้ขยายตัวขึ้นตึมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เสนอให้ EU พิจารณาความเป็นไปได้เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์การข้ามผ่านแบบโรงเรียนเพื่อการหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาลาวเฮายังได้แจ้งให้ EU ทราบความคืบหน้าการก้าเขียมเป็นเจ้าภาพจัดความประชุมทบทวนสนธิสัญญามาด้วยการเกิดหามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยาปีนี้และสุกโยให้ EU สนับสนุนนอกจากนั้นสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเกี่ยวกับสภาพการพ้นเด่นภายในภาคพื้นและสากลที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันและในขณะเดียวกันนั้นท่านวอลเตอร์เบเกอร์ประธานคณะผู้แทนการพัวพันกับประเทศอาซีตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐสภาเอรบก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและได้แสดงความชมเชยต่อท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในเดือนมีนาผ่านมาพร้อมกันนั้นก็ได้แจ้งให้ทราบโดยย่อเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐสภาระหว่างชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับอียูครั้งที่7พร้อมทั้งได้แสดงความหมายมั่นว่าจะสืบต่อสนับสนุนและประกอบส่วนสุขยู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวภายใต้ขอบการร่วมมือระหว่างอียูและลาวในตัวนะให้มีประสิทธิผลยิ่งยิ่งขึ้นพอถึงการพัวพันลาวกับรัฐสภาเอรบท่านรองนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้ต้อนรับคณะผู้แทนการพัวพัน
กับประเทศอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐสภาเอรบซึ่งได้ดำเนินไปในวันที่25เดือนพฤษภาที่ผ่านมานี้มาฟังเพลงจากทางรายการเติมอีกจากนั้นจึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านได้รับฟังในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการล้มตัวที่นาบรุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่บุญเทียงเกวีไรวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังเอาบัดนี้ก็จะสืบต่อน้ำเสนอให้ท่านฟังข่าวซึ่งข่าวนี้แม่นว่าถึงกองประชุมทับทามปรับปรุงเกี่ยวกับทางกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางระบบคอมพิวเตอร์วันที่16เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากรมปลอดภัยทางไซเบอร์กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารเพิ่นได้จัดกองประชุมทับทามปรับปรุงเกี่ยวกับทางกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางระบบคอมพิวเตอร์ฉบับปรับปรุงขึ้นที่โรงแรมอามารีโดยการเป็นประธานของท่านแก้ววิสุขโสรภูมิห้องรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารมีบรรดาหัวหน้ากลุ่มห้องกลุ่มบรรดากลุ่มเทียบเท่าบรรดากระทรวงอ้อมข้างกระทรวงและบรรดาบริษัทเข้าร่วมจำนวน50กว่าท่านและอยู่ในที่ประชุมนี่ท่านแก้ววิสุขโสรภูมิเพิ่นได้กล่าวว่าเพื่อสร้างขอบเขตนิติกรรมที่หัดกลุ่มขึ้นเพื่อเป็นบทเองในการที่ตามกฎกาและดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดต้านและสกัดกั้นเพื่อจำกัดและกำจัดทุกอาชญากรรมปกป้องระบบฐานข้อมูลระบบเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลทางระบบคอมพิวเตอร์เกียรติศักดิ์ศรีของบุคคลและประกันความมั่นคงของชาติเสื่อมโยงกับสากลเพื่อให้สอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากลว่าด้วยการร่วมมือต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ซึ่งกฎหมายฉบับนี้บ่เพียงแต่จะเป็นเครื่องมือของรัฐบาลเท่านั้นแต่ยังแม่นกลไกสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลอยู่ในลาวให้มีความยืนยงทางด้านทันสุเนโตสาภักดีห้องหัวหน้ากลุ่มปลอดภัยทางไซเบอร์กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารได้รายงานสภาพการค้นคว้าปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางระบบคอมพิวเตอร์ฉบับปี2015ที่นำไส้มาจนถึงปัจจุบันก็เห็นว่ามีเนื่องในบางส่วนยังบ่ทันสอดคล้องกับสภาพการก็อาชญากรรมทางไซเบอร์ในปัจจุบันก็คือภัยคมคู่หรือภัยคุกคามหรือรูปแบบการโจมตีทางไซเบอร์ดังนั้นรัฐบาลจึงมอบหมายให้คะแนนการเกี่ยวข้องก็คือกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารออกข้อตกลงฉบับเลขที่2693ทับกตส.ลงวันที่19เดือนสิงหาคม2025ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะปรับปรุงซึ่งประกอบมีต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบกระทรวงยุติธรรมห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีสภาแห่งชาติและกตส.ค้นคว้าและประชุมซ่องหน้าผ่านมาจำนวน9ครั้งและก็ได้ค้นคว้าเพิ่มและตัดภาคตัดหมวดตัดมาตราเนื้อในบางจุดออกนอกนี้ก็ยังได้จัดกองประชุมทับทามประกอบคำคิดคำเห็นจากบรรดากรมเทียบเท่าภายในกระทรวงกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร1ครั้งจึงได้โค้งหางกฎหมายฉบับปรับปรุงซึ่งประกอบมี9ภาค5หมวด68มาตราโดยได้ตัดออก4มาตราจากฉบับเก่าและในฉบับใหม่ได้เพิ่มเข้าเติมอีก10มาตรารักษาเดิม5มาตราปรับปรุง53มาตราจากฉบับเก่าที่มีอยู่แล้ว9ภาค5หมวดและ64มาตราโดยการค้นคว้าหันกับแม่นอิงใส่บรรดากฎหมายของสาธารณสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐประชาชนจีนราชอาณาจักรไทยสนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ผู้เข้าร่วมก็ได้ตั้งคำถามเจาะจิ้มและตอบคำถามอย่างฝุดฟื้นเพื่อเหตุในเนื่อในของกฎหมายฉบับนี้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนชัดเจนและสามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของประเทศลาวในปัจจุบันข่าวจากกรมค
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ซึ่งเป็นเว้าถึงกองประชุมทับทามปรับปรุงเกี่ยวกับทางกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่16เดือนพฤษภาผ่านมาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ข่าวต่อไปสรุปข่าวต่อไปนี้แมนนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นได้มอบเงินเข้ากองทุนควบคุมสกัดกั้นแก้ไขยาเสพติดกันศูนย์กลางหลายกว่า1,336ล้านกีบวันที่16เดือนพฤษภาที่ผ่านมากองทุนควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดนครหลวงเวียงจันทน์ได้มอบเงินหลายกว่า1,336ล้านกีบหรือ 10% เข้ากองทุนควบคุมสกัดกั้นและแก้ไขยาเสพติดขั้นศูนย์กลางกระทรวงป้องกันความสงบศก2024-2025ต่างนามมอบกับเมนทานศิริราชทงสินทองเพ็งประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์รับโดยพลจัตวาสมเพชรเผ่าวงดีห้องหัวหน้ากรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวของเข้าร่วมนำและอยู่ในพิธีหันพันเอกเหรียญคำออนดาวงห้องหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์คณะผิดสอบกองทุนหัวหน้ากองเลขากองทุนนครหลวงเวียงจันทน์ได้รายงานว่ากองทุนในส่วน10ส่วนห้อยของกองทุนขันศูนย์กลางในผ่านมาโดยได้จัดตั้งปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดดำรัดเลขที่267/ลบระเบียบกองทุน045/จนวฉบับปรับปรุงลงวันที่11เดือนกันยายน2023และหนังสือทวงฉบับเลขที่กองทุนนครหลวงเวียงจันทน์ได้รับอนุมัติสั่งตั้งขึ้นตามข้อตกลงฉบับเลขที่0525/จนวลงวันที่2เดือนมิถุนายน2015และได้มีการระดมทุนจากสังคมและการขายทรัพย์สินของรัฐเพื่อนำเข้ากองทุนในการสนองให้เวียกงานควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดอยู่นครหลวงจันทน์ต้นปี2017ได้มีการมอบโอนเวียกงานกวดการและควบคุมยาเสพติดขึ้นกับกองบัญชาการปคสก็คือห้องตำรวจมาฮอดปี2020ได้มีการปรับปรุงคณะกองทุนตามทิศ4นำของเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมทั้งเกินไว้ประสานสมทบตามพระราชบัญญัติสิทธิ์นาทีปี2021ได้เปิดบัญชีเงินกองทุนอยู่คลังเงินแห่งชาติปะไว้ประจำกองเงินคลังเงินแห่งชาติประจำนครหลวงเวียงจันทน์ตามการตกลงและได้เคลื่อนไว้ตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาแต่ปี2024-2025คณะหับผิดสอบกองทุนควบคุมยาเสพติดนครหลวงเวียงจันทน์ได้สมทบกับคณะหับผิดสอบเก็บกู้ถอนโฮมเครื่องของกลางคดียาเสพติดที่ยึดอายัดและหีบเป็นของรัฐประมูลขายทรัพย์สินของกลางคดีศาลตัดสินหีบเป็นของรัฐโดยถูกต้องตามระเบียบหลักการซึ่งแขนงคุ้มครองทรัพย์สินของรัฐได้โอนเข้าในบัญชีอยู่คลังเงินแห่งชาติประจำนครหลวงเวียงจันทน์มีทั้งหมด13ตื้อ364,400,000กว่ากีบและได้จะแบ่ง 10% มอบให้กองทุนขันศูนย์กลางนะอันนี้ก็เป็นนครหลวงเวียงจันทน์นะนครหลวงเวียงจันทน์นี่เพิ่นได้มอบเงินเข้าในกองทุนควบคุมสกัดกั้นแก้ไขยาเสพติดขั้นศูนย์กลางมอบเงิน10ส่วนห้อยพระราชานะที่ได้มาจากการระดมทุนการขายทรัพย์สินที่ของกลางที่หีบผมได้โดยที่ศาลได้ตัดสินเป็นที่เฮียห้อยแล้วเพิ่นก็ได้มอบกองทุนเงินเข้ากองทุนควบคุมสกัดกั้นแก้ไขยาเสพติดขั้นศูนย์กลางจำนวน1ตื้อ336ล้านกว่ากีบข่าวต่อไปข่าวนี้แม่นวันที่16เดือนพฤษภาที่ผ่านมาข่าวสารกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพลเดชรายงานว่าตลอดระยะที่ผ่านมานี่ทางกรมธนบุรี
ศาสตร์และบริหารกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็ได้ประสานสมทบอย่างใกล้ชิดกับอำนาจการปกครองแขวงไซสมบูรณ์คณะผิดชอบระดับศาสตร์คณะผิดชอบระดับแขวงพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยทางภายในและเสี่ยวซานจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเล็งสุขยุคการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุติดข้างในถ้ำให้ออกมาได้อย่างปลอดภัยโดยไวที่สุดและก็ได้มอบหมายให้กรมธรณีและบ่อแฮลงประสานงานและติดตามกระบวนการกู้ภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งดำเนินการสำรวจโครงสร้างทางธรณีของถ้ำสิ้นสภาพสันหินลักษณะทางธรณีฟิสิกและเส้นทางน้ำใต้ดินเพื่อสนองเป็นข้อมูลสำคัญให้แก่ทีมกู้ภัยนำใส่เข้าในการวางแผนปฏิบัติงานแนะใส่หับประกันประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดของทุกภาคส่วนและสภาพพื้นที่เกิดเหตุคนติดข้างอยู่ในถ้ำที่เมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์นั้นถ้ำแห่งนี้นี่ก็เป็นลักษณะโครงสร้างเป็นโพรงหินปูนตั้งอยู่ระหว่างกลางเขตคันซ้นของโครงการสอกค้นสำรวจบ่อแฮบ่แม่นเขตอุโมงค์ขุดค้นแห่คำและมีทางเข้าออกได้หลายทางเป็นเขตที่มีโครงสร้างธรณีศาสตร์ที่สลับซับซ้อนและมีทางน้ำใต้ดินไหลผ่านซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภัยธรรมชาติในฤดูฝนดังนั้นอำนาจการปกครองจึงแจ้งเตือนมายังประชาชนให้เพิ่มระวีความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในเขตถ้ำหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในระยะนี้อย่างเด็ดขาดนะอันนี้ก็เป็นเว้าถึงทางกรมธรณีศาสตร์และบ่อแฮกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้เข้าร่วมภารกิจช่วยเหลือชีวิตประชาชนที่ติดข้างอยู่ในถ้ำที่เมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ข่าวต่อไปนี่แม่นเองตามหนังสือพิมพ์สวรรค์พัฒนาเพิ่นได้รายงานว่าระหว่างวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาท่านคำผุยศรีบุญเฮืองรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงทั้งเป็นหัวหน้าคณะกรรมการติดตามกฎกาและสกัดกั้นการลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติแห่ธาตุและไม่อยู่ทั้งแขวงสนเกตพร้อมหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกการที่เกี่ยวข้องได้ลงไปติดตามกฎกาเครื่องของกลางที่ยึดได้จากกลุ่มลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติแห่ธาตุและไม่อยู่ทั้งเมืองพีนและเมืองเซโปนพร้อมทั้งได้มีการเผยแพร่นิติกรรมการเคลื่อนไหวจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงสามารถกวดกาทับม่างและแก้ไขกลุ่มคนที่ลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติแห่คำป่าไม้โดยบ่ได้รับอนุญาตอยู่8จุดคือ 1. แม่นเขตเมืองเซโปนนี้มี5จุดคือเขตบ้าน2แคร์หรือว่าสบมีเฮือนพักพนักงานบ้านพลแฮบ้าน2แควบ้านห้วยจังและบ้านนาคุ้มมงคุ้มบ้านเจียงตุบจากการลงกฎขาครั้งนี้ก็สามารถกักผู้ถูกหาได้ทั้งหมด11คนเป็นคนสัญชาติเวียดนามนี่5คนและสัญชาติลาวนี่5คนเวียดนาม6คนนอกจากนั้นยังมีของกลางประเภทหินเขียว18ต้นน้ำมันกระส่วน6ถังใหญ่หนังสือผ่านแดนหรือว่าพาสปอร์ตเวียดนามนี่16หัวโทรศัพท์10หน่วยพาหนะและเครื่องของขุนจักรนักมีรถจกนี่6คันรถบรรทุก10ล้อ1คันรถกระบะ4ประตู3คันรถจักร1คันเรือติดเครื่องจักร5ลำจักรปั่นไฟ1เครื่องจักรดูดน้ำ2เครื่องพร้อมอุปกรณ์หอนคำจุดที่2อยู่เขตเมืองพินบ่นี่อยู่เขตเมืองพินนี่พบอยู่3จุดคือจุดบ้านพระรองจุดห้วยกะสางและบ้านแก้งทะแลงกวดค้นพื้นที่และพบเห็นการขุดค้นแห่คำที่บ่ถูกต้องดังนั้นจึงได้ยึดของกลางไว้พร้อมวัตถุอุปกรณ์ทั้งหมดจุดที่2ก็แม่นคดีไม่เถื่อนอยู่บ้านพระรองกวดพบกันลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติยึดไม้ยาง35ท่อนปริมาตรนี่ 46,000
6,231 เมตรก้อนและไม้ฮาวนี่1ตับ 1,100 เมตรก้อนพ่วงสืบต่อขยายผลปัจจุบันเพิ่นพ่วงสืบต่อขยายผลจุดที่3ก็เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมห้วยกระสางพบพงห้อยการเจาะตีนภูเผื่อภูสร้างแฮภูกระตุนเฮ็ดให้ดินเจือนระบบนิเวศและสายน้ำถูกทำลายอย่างนักเหือดูดยึดเหือบักดูดทรายขนาดใหญ่1ลำปวมติดตั้งอยู่เหือดูดทรายขนาดน้อย1ลำและเหือดูดทรายประดิษฐ์10กว่าลำปัจจุบันเครื่องของกลางคดีและพาหนะทั้งหมดที่ยึดได้นั้นแม้นได้ถูกแยกไปเก็บรักษาและคุมกันไว้อย่างปลอดภัยอยู่4จุดคือกองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองเซโปนซึ่งเป็นจุดหลักอยู่ค่ายคุ้มขังภาคใต้แก้งคันอยู่กองบัญชาการป้องกันชาติเมืองพีนบางส่วนประเภทเครื่องจักรนักและเรือเล็กแมนยังถูกคุ้มกันและรักษาไว้ชั่วคราวอยู่สถานที่ภาคสนามอันนี้ก็เป็นว่าถึงผลเสียหายจากกันกลุ่มคนบดีที่ลักลอบขุดค้นแห่ธาตุประเภทคำและป่าไม้อยู่พุละอยู่ทางเมืองพีนกับเมืองเซโปนแขวงสนเขตเจ้าหน้าที่เปิ้นก็จับได้ไล่ทันนะก็เป็นคนสัญชาติเวียดนามเหมือน6คนสัญชาติลาวนี่5คนรวมกันกระทำผิดเจ้าหน้าที่ก็ได้กักตัวและยึดของกลางหลายๆรายการนะเพื่อดำเนินคดีในขั้นต่อไปเอาเวลาในรายการสารมนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วอยู่ในระยะท้ายแล้วจะให้ทานได้ฟังเพลงจากทางรายการหมดเพลงหมดเวลาโปรดดำเนินรายการบุญเทียงแค่เวลาวงลาไปก่อนเมื่อหน้าพบกันใหม่สบายดี

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใส่สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสาร

0: การรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
1: ขั้นสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

ไปดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อเวลา 6:00 น. ห่าง 6:30 น. กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz นอกจากนี้ท่านได้นำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีหลายรายการออกอากาศท่านได้รับฟังผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz นี้30นาทีนี้ของซูเนอร์ไนท์จากทางรายการโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอนซานพีดได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารณหู้สิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงมาสลับสับเปลี่ยนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจกับมิตรรายการทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้สำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังอยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักผลิตภัณฑ์ดีที่มีคุณภาพผลิตโดยสินของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอดสันพิษท่านใดที่มีพยาธิประจำตัวหรือว่าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอดสันพิษเพิ่นมียาสมุนไพรพื้นเมืองลาวหลายอย่างอยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักบ่ว่าจะเป็นวันนิสีดีกระเพาะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำรุงสายตาวานนางธรณีดีลิสดวงผลิตภัณฑ์ดีเบาหวานนอกจากนี้ก็ยังมีประเภทชากาแฟและสินค้าอื่นๆอีกหลายอย่างมีหลายกว่า100สนิทพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจอยากได้สินค้าของคนลาวเฮาเองผลิตโดยสินของคนลาวเฮาเองสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีสามารถไปจับจ่ายเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเสกฐานนครหลวงเวียงจันทน์ไปบ่ฮอดจดบ่ถึงโทรสอบถามก่อนได้020-55-704-709ตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งจากทางรายการก่อน

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วและอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรกินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นสิ่งยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกระแพงเมืองกินได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์และยั่งยืนมายา10,000 ปี6บวกหาเนี่ยแล้วมันว่ามีคุณภาพดีชุบขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมากแล้วก็บ่อิดบ่เหนื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอดทันทีมีคุณภาพดีอีหลี
1: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

0: แก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หล่าลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ขณะนี้ท่านพรมพับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้หับฟังเสียงเพลงมวลเซนจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆสารานาฮู้นำมาฝากบรรดาทานฝากไว้เติมเด้อพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับขับถ่ายบ่สะดวกบวกใส่กับระยะนี้ท่านผู้ฟังอาการฮ้อนอบอ้าวต้องได้เอาใจใส่รักษาเปิงแยงสุขภาพให้ดีผู้ใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวก็ควรระมัดระวังเนาะเพราะว่าอาการฮ้อนอบอ้าวแบบนี้ให้หลีกเว้นกิจกรรมกลางแจ้งก่อนทัดผู้ฟังเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพน้ำกันสำหรับท่านใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวกินยาหลวงยาหยังกระปุกทรงโบเซาให้คิดหาทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี้เพิ่นมีสินค้ายาสมุนไพรเพิ่นเมืองลาวที่ได้น้ำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปวกพยาธิต่างๆสำหรับทานใดที่สนใจก็สามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้โดยเฉพาะยาสมุนไพรนี้ท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นสมุนไพรดีเบาหวานซึ่งสมุนไพรดีเบาหวานนี้ให้คุณประโยชน์ที่ดีต่อกับทางกายจะสวยหลุดธาตุน้ำตาลในเลือดเนาะสำหรับทานใดที่กินยาหลวงยาหยังกระบอกทรงบ่เซามีพยาธิประจำตัวเป็นเบาหวานก็อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวเป็นยาสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่ผลิตโดยสิ่งมีของคนลาวเฮาเองสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีและนอกจากนั้นท่านผู้ฟังยาสมุนไพรผักอีฮุมเนาะจะเป็นสนิทแคปซูลท่านผู้ฟังจะช่วยเฮ็ดให้ห่างกายนี่มีความแข็งแรงเพราะว่าจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารให้กับห่างกายถ้าว่าทานใดที่ขาดสารอาหารในห่างกายกินอาหารบ่ครบ5หมู่อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังสมุนไพรผักอีฮุมสนิทแคปซูลนี่จะช่วยตอบโจทย์ให้กับห่างกายถ้าว่าทานใดที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษไปทดลองเบิ่งท่านผู้ฟังถ้าว่าดีแล้วก็สามารถนำไปบอกต่อหรือว่าท่านใดที่สนใจอยากได้ประเภทซากาเฟ่โดยเฉพาะก็คือกาเฟ่ผักอีฮุมลาวถือว่าเป็นกาเฟ่สุดยอดสมุนไพรพื้นเมืองลาวที่ให้คุณประโยชน์ตอบจุดกับทางกายถ้าว่าท่านใดที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้020-5570-4709ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

มื่อนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะจะต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี่ตามันจะมั่วตามันจะบอกเห็นหูอ่านหนังสืออะไรเป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี่ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี่ตามันจะมั่วตามันจะบอกเห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี่ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่าผมอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นหัวสอกหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันมีตรงไหนครับวิตามินเอเขาจะคอยมาสอกวิตามินเออยู่ในพืชหมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจะคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอในแคปซูลหนึ่งนี่ประมาณ250มิลลิกรัมในการดูดซึมเนี่ยก็ประมาณจะหาหรือ10%เนาะมันก็เจอว่าจะได้อยู่ประมาณ10-15มิลลิกรัมกินช็อกกันก็เจอว่าเศร้าหา30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบเนี่ยเมื่อก่อนใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ขีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาหัว18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริใส่แว่นตาดังนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาก็จะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟผู้ที่กินกาแฟแล้วก็ถือว่าก็ช่วยได้ขึ้นไงตามั่วตาโมแจกตาขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเอาปลอดสารผิดรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตาเนี่ยนำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด

ินดีต้อนรับท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีได้หับฟังเสียงเพลงมวลซื่นจากทางรายการพวกเขาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสารณหู้สิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลายคนก็ดุกแล้วจากบนอยู่บนนอนเนาะตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าหาวหันในการสืบต่อการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีบางคนนี่ก็เป็นพ่อค้าเช้าขายแต่ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าขับขี่รถเดินทางอยู่ในปัจจุบันนี้นำใช้เส้นทางใดจุดใดการไปกันมาก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยสำหรับพนักงานรัฐกรพวกเฮาเนาะก็หาวหันในการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนเองอยู่บ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีอวยพรใส่ให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานก็แล้วกันสำหรับในยานี้ก็ฝากไว้เติมเด้อสำหรับทานใดทีมีปัญหาเรื่องสุขภาพกินข้าวบ่แซ่บในระยะนี้บวกใส่กับอาการฮ้อนอบอ้าวอย่าลืมเนาะต้องได้เอาใจใส่รักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีบ่ว่าจะเป็นเด็กน้อยหรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุต้องได้เอาใจใส่ในการเรื่องกินเรื่องอยู่สิ่งสำคัญก็คือการรักษาสุขภาพแน่นอนหลายคนก็ปรารถนาน้ำกันอยากมีสุขภาพแข็งแรงดีสุขภาพแข็งแรงดีคือโชคลาภอันประเสริฐนี่ล่ะมิตรรายการทั้งโฆษกเองก็ยังให้ทุกคนหันมาเอาใจใส่ในการเบิ่งแยงสุขภาพและสิ่งหนึ่งที่อยากแนะนำมิตรรายการเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพโดยเฉพาะระบบดวงตาของเฮาเนาะสำหรับท่านใดที่ว่าตามัวตาบ่เห็นแจ้งหรือว่าท่านใดที่เฮ็ดเวียกอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เบิ่งหน้าจอเป็นประจำแบบนี้ท่านผู้ฟังบางครั้งนี่อาจจะเฮ็ดให้รู้สึกปวดดวงตาหรือว่ามีน้ำตาไหลออกมาเนาะตามัวแสบตาเบิ่งบ่เห็นแจ้งอย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอดเพื่อนมีกาแฟบำรุงสายตาในกาแฟนี้ก็จะให้คุณประโยชน์ที่ดีต่อกับดวงตาบ่ว่าจะเป็นการให้วิตามิน A วิตามิน B6 และวิตามิน E ซึ่งวิตามินเหล่านี้จะไปบำรุงระบบก็คือบำรุงประสาทตาของเฮาจะเฮ็ดให้เฮานี่เบิ่งเห็นได้แจ้งขึ้นผู้ใดที่ว่าใส่แว่นตาเป็นประจำแบบนี้ท่านผู้ฟังลองหันเปลี่ยนวิธีเบิ่งบ่ว่าจะเป็นการเลือกกินอาหารดีๆที่ให้คุณประโยชน์และสิ่งหนึ่งที่โฆษกอยากแนะนำนั่นก็คือการเลือกกาแฟบำรุงสายตาซึ่งผลิตโดยสมุนไพรจากธรรมชาติเนาะสินค้าทุกอย่างนี่แม่นบ่มีสารเคมีใดๆผลิตโดยฝีมือของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษถ้าว่าท่านใดที่สนใจอยากสั่งซื้อตัวจริงได้เนาะหรือว่าจะไปเบิ่งสินค้าได้ที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซตฐานนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่ามีรายการรับฟังอยู่ทางตังแขวงอยากได้สินค้าก็สั่งซื้อได้เบอร์โทรแมน020-55-704-709 55-704-709เอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้ก็เดินทางมาฮอดรายการสุดท้ายกันแล้วเนาะขอบใจมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังท่านสามารถรับฟังรายการนี้ได้ออกอากาศเป็นประจำทุกมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 6:00 น. 6:30 น. ปิดท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซื่นจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบพ้องกันได้ใหม่สำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ท่านผู้ฟังในเวลา 6:30 น.ถึงเวลา 7:00 น.ก่อนภาคข่าวทั่วไปซึ่งทางรายการข่าวตามเหตุการณ์จะนําเอาข่าวคราวข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นภายในสังคมมาเว้ามาว่าสู่ท่านผู้ฟังได้รับฟังว่าจะมีเหตุการณ์ใดแน่ในระยะนี้ที่ทางสังคมให้ความสนใจในปัจจุบันในระยะนี้ก็ขาดบ่ได้ก็แม่นวันปลูกต้นไม้เนาะวันปลูกต้นไม้ติดพันกับวันเด็กน้อยสากลแล้วก็ทั้งติดพันกับวันสิ่งแวดล้อมโลกวันที่5มิถุนาตัวนี้ก็แม่นมีแต่วันสําคัญท่านผู้ฟังซึ่งในระยะผ่านมาเมืองหาดไสฟองเพิ่นก็ได้จัดคือกันเนาะทางเมืองหาดไสฟองซึ่งวันที่29พฤษภาคมผ่านมาห้องการกสิกรรมป่าไม้และองค์การปกครองเมืองหาดไสฟองนครเวียงจันทน์ร่วมกับภาคส่วนผู้ให้การสนับสนุนรวมทั้งภาครัฐเอกชนได้ร่วมกันจัดตั้งกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาซึ่งติดพันกับวันเด็กน้อยสากลและวันสิ่งแวดล้อมโลกวันที่5มิถุนาครบรอบ53ปีซึ่งเป็นขบวนการฟื้นฟูยังเป็นขบวนฟื้นฟูซึ่งกิจกรรมการปลูกต้นไม้ดังกล่าวนี้มีขึ้นอยู่ที่วัดหนองคำแสนโดยมีพระอาจารย์ใหญ่วัดโพทองหนองคำแสนท่านนางวิไลวรจันทราตีรองประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ท่านขมูลเตียงทราชเลขาพรรคเมืองหาดไสฟองมีต่างนาจากกรมห้องการกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงเวียงจันทน์ต่างนาผู้ให้ทุนสนับสนุนบริษัทคาวสเบิร์กและต่างนาองค์การกองทุนอนุรักษ์ธรรมชาติโลกประจำลาวและมวลชนชาวเมืองหาดไสฟองเข้าร่วมในพิธีเปิดงานกิจกรรมการเฉลิมฉลองปลูกต้นไม้แห่งชาติครั้งนี้มวลชนผู้เข้าร่วมยังได้รับฟังต่อกับนิยามความหมายความสำคัญวิสัยทัศน์และคุณประโยชน์ของป่าไม้ธรรมชาติที่ยังคงอยู่นําและดินแม้นเป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิตที่มีคุณค่าหลายต่อความมั่นคงด้านเสบียงอาหารการดำรงชีวิตชีวะนานาพันธุ์วัฒนธรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชนที่เพิ่งพาระบบดินและน้ำในด้านการประมงกสิกรรมและสร้างพื้นที่สำหรับการพักผ่อนการเรียนรู้และความอยู่เย็นเป็นสุขอื่นๆท่านคำแก้วมหาไสฮองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองหาดไสฟองได้กล่าวอยู่ว่าป่าไม้มีความหมายความสำคัญในการดำรงชีวิตของประชาชนและชาวเมืองหาดไสฟองก็เป็นแหล่งผลิตกสิกรรมที่มีป่าไม้อันสวยสดงดงามและอุดมสมบูรณ์ในการดำรงชีวิตของประชาชนได้ติดพันกับป่าไม้และสิ่งแวดล้อมซึ่งบ่สามารถตัดแยกออกจากกันได้แต่ก็เป็นน่าเสียดายในระยะผ่านมาป่าไม้และดินในบริเวณเขตธรรมชาติแม้นถูกทำลายด้วยหลายรูปการที่แตกต่างกันไปจึงเฮ็ดให้เนื้อที่ป่าไม้ลดน้อยถอยลงและส่วนหนึ่งก็เกิดจากการบุกรุกทางป่าเฮ็ดให้ที่เป็นการทำลายป่าไม้และระบบนิเวศวิทยาซึ่งเป็นสาเหตุพาให้เกิดมีภัยแห่งแล้งและภัยน้ำท่วมซึ่งในสุมปีพันมาพักและรัฐบาลได้เอาใจใส่วางนโยบายส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อพันขยายนโยบายสีเขียว6ซอที่นครหลวงเวียงจันทน์วางออกด้วยการปลุกระดมมวลชนร่วมเป็นเจ้าการปลูกต้นไม้และมีส่วนร่วมในการปกปักรักษาภายหลังที่ปลูกสำเร็จเพื่อให้ต้นไม้ที่ปลูกเจริญเติบโตและมีความยืนยงเมืองหาดไสฟองแม่นได้มีแผนจะสู่ศูนย์ปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ธรรมชาติในปี2026ให้ได้หลายกว่า10เฮกตาร์ซึ่งเมืองหาดไสฟองสามารถผลิตเบี้ยไม้ได้ทั้งหมด 23,715 เบี้ยของภาครัฐเอกชนรวมเอาจำนวนเนื้อที่ปลูกได้8เฮกตาร์และยังกะเกียมจะสร้างขบวนการปลูกไม้อยู่จำนวน2จุดคือจุดที่1แม่นปลูกต้นไม้อยู่เรียบตามแคมคูอ้อมหนองคำแสนซึ่งมีระยะความยาว2กิโลเมตรจุดที่2แม่นต้นไม้ดอกจำปาอยู่สินทาง450ปีมีความยาว3กิโลเมตรด้วยหุบการมีส่วนห่วมจากบรรดาโครงการอ้อมข้างภายในเมืองและประชาชนจำนวน11บ้านภายในกลุ่ม5ท่าเรือนอกนั้นแม่นจะได้สร้างแผนสืบต่อปลูกต้นไม้อยู่เรียบตามแคมทางนับแต่วงเวียนอาเซียนเขตบ้านสมสนุกจนฮอด3แยกต่อหน้าสร้างธนแรงเส้นทาง450ปีอันนี้ก็เป็นข่าวๆของมูลข่าวสารทางเมืองหาดไสฟองนครหลวงเวียงจันทน์มื้อนี้พวกเราจะไปโตที่ข่าวเกี่ยวกับการกวดกู้ระเบิดเนาะ ทีมงานกวดกู้ระเบิดเขตบ้านหัวเมืองวังคาดหมายจะสำเร็จท้ายปีคณะผู้แทนกองประชุมสัมมนาระดับภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกได้ลงเยี่ยมยามภาคสนามกวดกู้ระเบิดอยู่บ้านหัวเมืองเมืองกาสีแขวงเวียงจันทน์เพื่อติดตามการดำเนินเวียกงานของศูนย์503ในการสำรวจและกวดกู้ระเบิดบ่ทันแตกท่านคำสิงพิมพันธวงศ์หัวหน้าภาคสนามให้ฮู้ว่าการกวดกู้ในพื้นที่ดังกล่าวเริ่มมาแต่ต้นเดือนพฤษภาคม2026โดยมีเป้าหมายกวดกู้เนื้อที่กว่า18เฮกตาร์ปัจจุบันสามารถกวดกู้แล้ว 41,847 ตะแมตหรือ 23% ของแผนการและพบระเบิดรวม36ลูกถึงว่าการดำเนินงานจะได้รับการร่วมมือจากประชาชนและองค์การปกครองเมืองเป็นอย่างดีแต่ยังประสบกับอุปสรรคด้านเส้นทางที่พักสภาพอากาศและพื้นที่หกเหื้อยังใดก็ตามหากได้รับการสนับสนุนชื่นฮ้อนอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะสามารถสำเร็จการกดกู้พื้นที่ทั้งหมดได้ภายในเดือนธันวาคม2026เนาะท่านผู้ฟังอันนี้ก็แม่นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกดกู้ระเบิดที่ท่านได้รับฟังหันกะที่ผ่านมาเฮาก็ฮู้อยู่แล้วเนาะทางเมืองกาสีนี่โอ้ระเบิดตกข้างนี่เป็นจำนวนหลายได้ที่ทางโฆษกได้เคยไปเห็นกะโอ้บริเวณกว้างเติบคาดว่าแม่นบ่มีหน่วยงานที่ว่าไปกวดเบิ่งว่ามีระเบิดนี่ระเบิดที่บ่ทันแตกนี่นะประชาชนไปดำรงชีวิตไปทำมาหากินหรือว่าไปผลิตกสิกรรมก็โอ้อันตรายที่สุดบางเขตก็ติดกับเฮือนประชาชนเลยท่านผู้ฟังติดกับเฮือนประชาชนติดแคมหัวนี่แหละจีไปเห็นนะเนาะตัวนี้เพิ่นก็ว่าโอ้อันนี้แม่นพวกเฮาได้กวดเรียบร้อยแล้วจังให้ประชาชนน่ะดำรงชีวิตได้หรือว่าทำการผลิตได้แต่ว่าเขตตัวนี้เพิ่นก็ได้เฮ็ดเสือกเน่งไว้บ่ให้ไปใกล้เพราะว่าหยังมันเป็นจุดเสี่ยงอยู่ทางเมืองกาสีก็เป็นเนื้อที่หลายเด้ทางเมืองกาสีเดี๋ยวนี้เพิ่นก็ยังสุ่มใส่พร้อมสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติกวดกู้ให้มันเบิดไปเนาะอันนี้ก็เว้าเรื่องเกี่ยวกับระเบิดบ่ทันแตกที่ตกข้างอยู่ลาวเฮานี่แหละท่านผู้ฟังก็ยังมีหลายแขวงอีกซึ่งเป็นสิ่งท้าทายและก็เป็นปรากฏการณ์อย่างเท่านึงเพราะว่าหยังอันตรายที่สุดก็เป็นคือเด็กน้อยไปลิ้นไปขุดดินจกดินลิ้นจังซี่ไปถูกระเบิดก็เฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิตก็คือเยาว์สาวหนุ่มเยาวชนนี่แหละเกิดเสียชีวิตแล้วก็มีประชาชนจํานวนหนึ่งเสียชีวิตย้อนระเบิดบ่ทันแตกเนาะอันนี้ก็ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระเบิดบ่ทันแตกบัดนี้พวกเขาจะไปที่พิธีเปิดการเชื่อมต่อตะข่ายไฟฟ้าและส่งเสริมโครงการพลังงานไฟฟ้าแสงตะเว้นกําลังติดตั้ง80เมกะวัตต์อยู่บ้านนาบงเมืองปากเงิมนครหลวงเวียงจันทน์ของบริษัท YEIG สากลพลังงานใหม่ลาวจำกัดซึ่งจัดขึ้นเมื่อบัดนี้โดยมีท่านเสริมไซกุมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีท่านมริทองกุมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านจันทบุญสุขอรุณประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจการเงินสภาแห่งชาติท่านศิริราชศิริธงเพ็งประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากสถานทูตจีนประจำลาวบริษัทพลังงานจุนน่านฮ่องกงบริษัท YEG สากลพลังงานใหม่จำกัดและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมทานหวังจื้อเฉียงประธานสหพันธ์กรรมบันกลุ่มบริษัทพลังงานจุนน่านกล่าวว่าการเชื่อมต่อเข้าระบบไฟฟ้าแบบเต็มกำลังของโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงตะเว้นนาบงเป็นอีกหนึ่งโครงการพลังงานสะอาดตัวแบบของกลุ่มบริษัทพลังงานจุนน่านที่จัดตั้งปฏิบัติและเปิดนำไส้อยู่ต่างประเทศทั้งเป็นการสืบต่อสร้างแบบอย่างและผลงานอันดีเด่นในโครงเขตการพัฒนาพลังงานของเราซึ่งเป็นสถานีผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงตะเวนแบบรวมศูนย์ขนาดใหญ่แห่งที่2ที่สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบไฟฟ้าแห่งชาติลาวอย่างสำเร็จผลพร้อมทั้งสร้างสถิติใหม่ด้านกำลังการติดตั้งและความจุของระบบกักเก็บพลังงานของโครงการไฟฟ้าแสงตะเวนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในลาวด้วยความอดทนอันแห่งกล้าเทคนิควิชาเฉพาะที่เชี่ยวชาญและความรับผิดชอบสูงมีการจัดตั้งอย่างละเอียดการก่อสร้างตามหลักวิทยาศาสตร์ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในทุกขั้นตอนจึงเฮ็ดให้โครงการสามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นปัจจุบันโครงการมีความพร้อมเปิดดำเนินงานด้านการค้าเพื่อเปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่และประกอบส่วนในภารกิจด้านพลังงานของเรากลุ่มบริษัทพลังงานยุนนานได้ตั้งหน้ารับไส้และเสียมยงเข้ากับขอดีเริ่ม1แล้ว1เส้นทางของจีนและสร้างศูนย์กัมมันตภาพรังสีของแขวงยุนนานเพื่อให้สอดคล้องกับจุดยืนของบริษัทในฐานะเป็นว วิสาหกิจที่สำคัญในการหัวมือด้านพลังงานที่มุ่งหน้าสู่ศูนย์กัมมันตภาพรังสีของอาซีใต้และอาซีตะวันออกเฉียงใต้สุกยู่ส่งเสริมการหัวมือและการเชื่อมโยงด้านพลังงานกับลาวนับแต่โครงการเขื่อนไฟฟ้าเซละน้องหนึ่งโครงการสายส่งและสถานีไฟฟ้าสายแดนลาวกัมพูชาโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงตะเวนเซบังไฟ50เมกะวัตต์อยู่แขวงขมวนโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงตะเวนนาบง80เมกะวัตต์อยู่นครเวียงจันทน์ก็คือการพันขยายโครงการพลังงานสะอาดในตนาซึ่งบ่เพียงแต่เป็นโอกาสสำคัญให้การพัฒนาวิสาหกิจแต่ยังเป็นการปฏิบัติตัวจริงอย่างลึกซึ้งในการหัวมือด้านพลังงานลาวจีนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคพื้นท่านบุญทันพันโดลักห้องผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวกล่าวว่าโครงการพลังงานไฟฟ้าแสงตะเวนกำลังติดตั้ง80เมกะวัตต์อยู่บ้านนาบงเมืองปากเงิมนครเวียงจันทน์เป็นโครงการหนึ่งที่นอนในแผนพัฒนาเร่งด่วนของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว12จุดกำลังติดตั้ง650เมกะวัตต์ในปี2025-2027ที่ได้รับรองจากรัฐบาลโครงการดังกล่าวจะช่วยสนองไฟให้เขตภาคกลางโดยเฉพาะนครเวียงจันทน์ให้รับประกันมีความเสถียรภาพมั่นคงด้านพลังงานและลดผลการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศผลสำเร็จครั้งนี้บ่เพียงแต่แม่นการยกระดับความสามารถและเพิ่มความเสถียรภาพให้ระบบของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวแต่ยังเป็นบัตรก้าวใหม่ในการพัฒนาสร้างพลังงานไฟฟ้าสะอาดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเติบโตด้านพลังงานอย่างยืนยงของลาวตื่มอีกนี่ก็แม่นข้อมูลข่าวสารทางเมืองปักเงิมท่านผู้ฟังบัดนี้พวกเขาจะไปที่เมืองนาไซทองคงกลับมาเรื่องเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้อีกและวันเด็กน้อยสากลนี่แหละเพราะว่านี่ก็เป็นขบวนฟื้นฟื้นอีหลีนอกจากอยู่แต่ละเมืองแล้วอยู่นครเวียงจันทน์ก็คืออยู่ในตัวเมืองเมืองจันทบุรีนี่เมืองจันทบุรีนี่อยู่แถวเขตน้ำพุเพิ่นก็ได้มีการจัดใหญ่เลยอย่างยิ่งใหญ่เลยเกี่ยวกับวันปลูกต้นไม้นี่แหละซึ่งเพิ่นได้มีการจัดเป็นตลาดนัดกิจกรรมโอ้อย่างหลากหลายท่านผู้ฟังในระยะนี้ก็พากันไปเบิ่งฮอดมื้อนี้ฮอดวันที่1ฮอดวันที่1ก็เบิดเพิ่นจัดแต่วันที่29ฮอดวันที่1เด้เนาะอันนี้ก็พาเชิญชวนพากันไปเบิ่งนํากันเอาต้นไม้พวกละต้น2ต้นเอาไปปลูกแล้วก็มีการเล่นเพื่อสุขภาพออกกําลังกายเพื่อสุขภาพอีกท่านผู้ฟังวันนี้พวกเฮามาที่เมืองนาไซทองเพิ่นก็จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อบ่เดือนมื้อนี้ที่โรงเรียนทิพจันทน์เมืองนาไซทองนครเวียงจันทน์ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานโดยท่านบุญสูภวิเศษประธานคณะกรรมการปกครองเมืองนาไซทองมีท่านขันไซแสงสุนีรองหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬานครเวียงจันทน์พร้อมด้วยคณะนำเมืองคณะอำนวยการโรงเรียนครูอาจารย์นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนในพิธีท่านบุญสูภวิเศษได้กล่าวเปิดพิธีว่าองค์การปกครองเมืองนาไซทองสมทบกับคณะผู้ชอบคะแนนการเกี่ยวข้องได้เป็นเอกภาพการจัดพิธีเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลประจำปี2026จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้แม่นเพื่อเฮ็ดให้บรรดาน้องน้อยอนุชนเยาวชนก็คือลูกหลานของพวกเฮาเห็นได้ความหมายความสำคัญของวันดังกล่าวและได้มีโอกาสพบปะซึ่งกันและกันเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างความผูกพันความสามัคคีฮักแพงระหว่างการนำเมืองผู้ปกครองครูอาจารย์กับลูกหลานให้นับมือเนินแฟนขึ้นกว่าเก่าในโอกาสดังกล่าวท่านบุญสุภวิเศษก็ได้มีคำเห็นเน้นนักบางด้านต่อพิธีคือสำหรับน้องน้อย อนุชนเยาวชนผู้ที่จะเป็นผู้สืบทอดนำพาประเทศชาติในอนาคตข้างหน้านี้ขอให้ยึดมั่นในคติที่ว่าหักความสะอาดหักความสวยงามและเสริมขยายทุกความสามารถเพื่อพร้อมกันสร้างเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้ดีปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงคงอยู่กับพวกเราตลอดไปพิเศษสำหรับน้องน้อยเยาวชนที่มาร่วมในงานนี้เพิ่นก็ได้เน้นหนักได้ซึ่งต้องเป็นแบบอย่างน้ำหน้าในการรักษาความสะอาดบ่ทิ่มขี้เหยื่อซะซ้ายถ้าพวกเราสงสัยอันใดที่ก่อให้เกิดมีเศษขี้เหยื่อพวกเราต้องเป็นเจ้าการรับผิดชอบเก็บเมียนขี้เหยื่อทิ่มให้ถูกที่ถูกบอนตามที่การจะตั้งไว้ให้เพราะว่าการรักษาความสะอาดเป็นมารยาทของคนศรีวิไลอีกประการหนึ่งต่อกับลูกหลานของพวกเรานี้ผู้ที่เป็นนอแนงของชาติเป็นผู้สืบทอดภารกิจปกปักรักษาและสร้างสรรค์ประเทศชาติพวกเราต้องได้พร้อมกันฝึกฝนล่อล้อมตนเอง ให้เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถมีครูอาจารย์มีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติมีความกตัญญูรู้บุญคุณต่อพ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อเกี่ยมพร้อมกลายเป็นผู้สืบทอดเปลี่ยนแทนที่ดีในอนาคตต่อกับครูอาจารย์ก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนของพวกเขาถ้าอยากให้ลูกหลานพวกเขาเฮ็ดได้ดีคือดังนี้ที่ได้กล่าวมานั้นก่อนอื่นหมดพวกเขาต้องได้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นแว่นเนียงอันใสแจ้งเป็นผู้ปกครองที่สามารถเอาเป็นแบบเป็นอย่างได้เพื่อให้ลูกหลานเฮ็ดตามด้วยความเชื่อมั่นสำหรับกิจกรรมครั้งนี้แมนได้รับฟังประวัติย่อของวันเด็กน้อยสากลแล้วก็มอบของขวัญให้เด็กน้อยปลูกต้นไม้ยอดยาแล้วก็แจกยายขนมให้เด็กน้อยนักเรียนสมการแสดงศิลปะวรรณคดีและกิจกรรมต่างๆอีกด้วยวันนี้เราจะไปต่อที่ข่าวเกี่ยวกับเส้นทางท่านผู้ฟังคือท่านผู้ฟังได้เห็นนั่นแหละเส้นทาง13ใต้ในปัจจุบันนี้เริ่มแต่หลัก21ไปจนฮอดไซแดนบริคำไซพุ่นล่ะปัจจุบันนี้เพิ่นพ่วมซุ่มไซยทคนครหลวงวิจันทน์เพิ่นพ่วมซุ่มไซจะตั้งปฏิบัติเส้นทางเส้นนี้แม่นขยายออกกว้างเด้แล้วเด้ท่านผู้ฟังคันผู้ใดได้ไปทางเส้นทาง13ใต้เนาะเส้นทางตัวนี้เพิ่นก็พ่วมเร่งปูอย่างทางช่วงกิโลเมตร21หา71สู่ศูนย์ให้สำเร็จก่อนแผนโครงการปรับปรุงเส้นทาง13ใต้ช่วงจากกิโลเมตรที่21เมืองไซธานีนครหลวงวิจันทน์หากิโลเมตรที่71เมืองท่าพระบาทแขวงบริคำไซกำลังคืบหน้าตามแผนล่าสุดได้เริ่มปูอย่างอัสฟัลต์แล้วในบางจุดของโครงการโดยสู่ส่วนสำเร็จก่อนแผน1ปีท่านคำแสนศรีวงไสหองหัวหน้าผู้ประสานงานโครงการปรับปรุงเส้นทาง13ให้สัมภาษณ์ในวันที่29พฤษภาคมมาว่าโครงการดังกล่าวมีระยะก่อสร้าง3ปีตามสัญญาแต่ปัจจุบันการดำเนินเวียกมีความคืบหน้าดีเนื่องจากทางบริษัทได้สุ่มกำลังทางด้านเครื่องจักรทันสมัยวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพพร้อมทางทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์หลายกว่า30ปีจากหลายประเทศเช่นอินเดียในปานแคนาดาและประเทศอื่นๆปัจจุบันโครงการกำลังเร่งปูอย่างอัสฟัลต์ก่อนเข้าฤดูฝนโดยเริ่มแต่กิโลเมตรที่21หากิโลเมตรที่16พร้อมนี้ทางโครงการยังได้ขอความร่วมมือจากผู้นำใช้เส้นทางให้ค่อยไปค่อยมาและกับปฏิบัติตามป้ายเตือนกับสัญญาณจราจรอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยหนึ่งในจุดเด่นของโครงการนี้แม่นการเน้นคุณภาพตามหลักวิชาการโดยมีบริษัทลาซาคอนซัลเทนเป็นที่ปรึกษาพร้อมทั้งนำใช้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้าตรวจคุณภาพเป็นระยะเพื่อให้เส้นทางมีอายุการใช้งานยาวและได้มาตรฐานภายหลังสำเร็จการก่อสร้างโครงการยังจะมีระยะรับประกัน7ปีเติมอีกท่านผู้ฟังปูแล้วก็ยังรับประกันอีก7ปีเพื่อจะไปกวาดเบิ่งว่าใครมันเพมันครับก็จะไปแปลงโดยหากการเปรบเกิดเปเพหรือมีจุดเสียหายผู้รับเหมาก่อสร้างรัฐวิสาหกิจก่อสร้างทางเลข8จะเป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขของโครงการอันนี้ก็แม่นข่าวๆข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการซ่อมแปลงเส้นทางเนาะอันนี้ก็อยากฝากเตือนตื่มในการเดินทางอยู่ทางเส้นกิโลเมตรที่71ให้เอาใจใส่ค่อยไปค่อยมาเด้อระยะนี้ก็เป็นยามฝนอีกฝนตกแล้วการเบิ่งเห็นกับวิสัยทัศน์การเบิ่งเห็นก็สิบ่จะแจ้งคันว่าขี่ไปแล้วบางประชาชนบางท่านก็ขี่รถบ่มีไฟพากันขี่มาปู่บ่เห็นก็บ่เห็นมันเกิดอุบัติเหตุได้ใดตัวนี้ค่ะเป็นหูเป็นตาแล้วก็มีสตินำกันเด้อไปต่อที่ข่าวเกี่ยวกับกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารจัดเผยแพร่มติของประชุมใหญ่กบคณะครั้งที่2ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12พร้อมทั้งสมรูปเงามูลเสื้อวันสำคัญของชาติวันพาวงปิดล้อมของกองพันที่2วีรชนทีทงไห่หินเสียงควังและวันวีรกรรมตูนคุกยางมหัศจรรย์ของผู้นำพรรคและแนวราวหักชาติพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อบูรมนีที่ตึกสถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารข้อมูลข่าวสารโดยมีสายสันติสุขสิมรวงกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารมีสหายคณะประจำพรรคคณะบริหารงานพรรคเลขาหน่วยพรรคทานพร้อมด้วยสหายสมาชิกพรรคภายในกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารเข้าร่วมสหายสันติสุขสิมรวงยกให้เห็นมูลเสื้อวีรกรรมแห่งการต่อสู้กู้ชาติของกองทัพและประชาชนลาวบาดาเผาที่มีความองอาจกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นสลัดสงสัยมีความสามัคคีเป็นจิตหนึ่งใจเดียวโดยภายใต้การชี้นำนำพาอันสลัดสงสัยของบรรดาท่านผู้นำและแนวราวหักชาติในแต่ละระยะผ่านมาในภารกิจต่อสู้กู้ชาติบ่ยอมจำนนต่อต้านกับจักรพรรดิปู่ที่หุกคาน จนสามารถตีเอาชนะศัตรูทุกตัวที่เข้ามาฮุกรานประเทศลาวเฮาซึ่งได้เป็นเหตุการณ์อันสําคัญทางประวัติศาสตร์ของพรรคของกองทัพและประชาชนลาวทั้งชาติเหตุการณ์ดังกล่าวได้กลายเป็นบทเรียนอันล้ําค่าให้ขบวนการต่อสู้ของกองทัพเฮาโดยเฉพาะแม้นวีรกรรมแหกคุกอย่างมหัศจรรย์ของบรรดาท่านผู้นําและแนวลาวรักชาติที่ได้พยายามปลุกระดมคนควายสารวัตรทหารกองทัพแห่งราชอาณาจักรลาวที่เข้ามาเวียนยามคุกให้เกิดมีแนวคิดรักชาติรักระบอบประชาธิปไตยตื่นตัวเข้าร่วมการปฏิวัติและการนําเอาและเอาผู้นําแหกคุกออกจากพลเค็งโดยได้มีการวางแผนละเอียดที่ถ้วนจึงสามารถแหกออกจากคุกได้สําเร็จและเดินทางไปสู่เขตที่มั่นได้อย่างปลอดภัยพร้อมนั้นยังได้ยกให้เห็นถึงความสลาดความองอาจกล้าหาญของกองพันที่2ที่พาวงปิดล้อมของศัตรูอยู่เขตตรงหินในวันที่18พฤษภาคม1959โดยการบัญชาของคณะกองพันพร้อมด้วยครอบครัวพนักงานนักรบทั้งหมดภายใต้การนำพาอันองอาจกล้าหาญสลาดสงสัยของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวให้เห็นถึงความบริสุทธิ์พุทธพองความจงรักภักดีความสามัคคีอันเป็นจิตหนึ่งใจเดียวความสะอดทนเก่งกล้าบอนคอนแค้นต่อการนับคู่หลอกลวงของศัตรูมีน้ำใจสู้หบพิระอาทานบ่ยอมจำนนและไหวพริบของคณะพรรคคณะบัญชาพนักงานนักรบของกองพันที่2สุดท้ายกองพันที่2พร้อมด้วยพนักงานนักรบและครอบครัวกายได้พาวงปิดล้อมของศัตรูไปสู่เขตที่มั่นด้วยความปลอดภัยแน่ใจยกสูงน้ำใจหักชาติระบบไม่หักระบบประชาธิปไตยประชาชนลาวสร้างความสามัคคีให้เป็นปึกแผ่นในนาสร้างสติเป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองมีสติระวังตัวต่อกลอุบายทำลายมั่งเพของพวกอิทธิกำลังปรปักษ์และเป็นกำลังการและเป็นเจ้าการเข้าร่วมในการปฏิบัติแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบตัวปงส่วนรอบด้านของพรรคในระยะใหม่ที่ประชุมยังได้มีการประกาศแต่งตั้งและกันยกย้ายพนักงานนำพาคุ้มครองมอบพร้อมมอบใบยั่งยืนหน่วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นประจำปี2025และเผยแพร่มติของประชุมครบคณะครั้งที่2ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12พร้อมทั้งสมเสริมหุบเงามูลเสื้อวันสำคัญของชาติตื่มอีกวันนี้พวกเฮาไปต่อที่การแข่งขันบานเตะลาวลีก2นครหลวงเวียงจันทน์จะกลับมาแข่งขันอีกครั้งหลังก่อนหน้านี้แม้นแข่งขันครั้งล่าสุดในปี2022แต่ปี2023หา2025แม้นบ่ได้มีการแข่งขันเนื่องจากหลายๆปัจจัยล่าสุดทางสหพันธ์บานเตะนครหลวงเวียงจันทน์ประกาศทะอย่างเป็นทางการจะเปิดสาอีกครั้งในปี2026ไปนี้พิธีแถลงข่าวและมอบการสนับสนุนเพื่อการกระเกียมความพร้อมลาวลีก2นครหลวงเวียงจันทน์2026จัดขึ้นเมื่อบุรุษมณีที่ห้องศูนย์กีฬาล้านสร้างอินดอร์โดยมีท่านศิริราชทงศิลป์ทองเพ็งประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์เป็นประธานที่ปรึกษาสหพันธ์บานเตะนครหลวงเวียงจันทน์ท่านพันธจิตอินทราชประธานสหพันธ์บานเตะนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยคณะต่างหน้าจากสหพันธ์บานเตะแห่งชาติลาวต่างหน้าจาก6สโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมด้วยบรรดานักข่าวและสื่อมวลชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโอกาสดังกล่าวท่านบุญมีเหลี่ยมสัญจักรรองประธานสหพันธ์บานเตะนครหลวงเวียงจันทน์ทั้งเป็นคณะเทคนิคจัดการแข่งขันเตะบานลาวลีก2ให้เกียรติรายงานว่าการแข่งขันบานเตะลาวลีก2นครหลวงเวียงจันทน์2026มี6สโมสรเข้าร่วมคือสโมสร FC จันทบุรีสโมสร PTK United สโมสร KPS FC สโมสร KMT FC สโมสร Medical FC และสโมสร SEC United การแข่งขันครั้งนี้แม้นจะเริ่มเปิดฉากอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2026เป็นต้นไปโดยจะใช้สนามกีฬาญาเทียมล้านสร้างอินทราเป็นสนามแข่งขันส่วนรางวัลชนะเลิศได้รับขันรางวัล1หน่วยเหรียญและเงินรางวัล30ล้านกีบพร้อมทั้งได้รับสิทธิ์เลื่อนสั้นขึ้นไปร่วมการแข่งขันบานเตะลาวลีก1ฤดูกาล2026-2027และรายการอื่นๆที่ทางสหพันธ์บานเตะแห่งชาติลาวนี้กำหนดให้รางวัลรองชนะเลิศได้รับเงิน15ล้านกีบและรางวัลอันดับที่3ได้รับเงิน10ล้านกีบนอกนั้นยังมีรางวัลบุคคลดีเด่นเพื่อยกย่องความสามารถของบุคคลจะมีการมอบรางวัลครูฝึกดีเด่นนักเตะดีเด่นผู้รักษาประตูดีเด่นและผู้ยิงประตูสูงสุด ปัจจุบันรายการดังกล่าวนี้แม้นได้รับงบประมาณการสนับสนุนจากบริษัทลาวโตโยต้าบริการจำกัดจำนวน200ล้านกีบและสหพันธ์บันเตแห่งชาติลาว60ล้านกีบบริษัทอินทรากรุ๊ป100ล้านกีบบริษัทลานสร้างพลาสติก100ล้านกีบบริษัทเอ็กซิมโลจิสติกแอนด์เซอร์วิส100ล้านกีบบริษัทเซินเซิงจำกัดจำนวน100ล้านกีบบริษัทปิงอันอีวีจำกัด100ล้านกีบและกาพร้อมทั้งยังมีพิธีมอบภาพใบย่องๆและกาเงินอัดฉีดให้กับทีมนักกีฬาบันเตะหญิงชายและทีมฟุตซอลของนครวิจันทร์ที่สามารถสร้างผลงานโดดเด่นในงานมหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่12ที่นครวิจันทร์เกมปี2025ผ่านมานี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาท่านผู้ฟังมานี่ไปต่อข่าวที่หงมอเศรษฐาธิราชจัดพิธีเฉลิมฉลองวันพยาบาลสากลครบรอบ206ปีเมื่อบัดนี้โดยมีดร.วังนครดิตพงษ์ผู้อำนวยการหงมอเศรษฐาธิราชพร้อมด้วยคณะอำนวยการผู้ต่างหน้าจากกรมอ้อมข้างกระทรวงคณะพยาบาลและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีดร.วังนครดิตพงษ์กล่าวว่าโครงประกอบด้านบุคลากรของหงมอที่สำคัญที่สุดคือพยาบาลเป็นอาชีพการพยาบาลที่มีคุณค่าและมีบทบาทสำคัญในระบบสาธารณสุขของทุกประเทศพยาบาลบ่เพียงแต่ดูแลคนเจ็บเท่านั้นแต่ยังให้การดูแลกำลังใจและความหวังแก่คนเจ็บและครอบครัวของเขาเจ้าในระยะเวลาที่ทุกทรมานจากการเจ็บป่วยตลอดระยะประวัติศาสตร์พยาบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ของเขาเจ้าด้วยความเสียสละความอดทนและจิตใจแห่งการบริการถึงแม้ว่าในสภาพสถานการณ์ที่ยุ่งยากเขาเจ้ายังยืนอยู่เคียงข้างประชาชนด้วยความเข้มแข็งและความเมตตาการปฏิบัติหน้าที่ในทุกแขนงการบริการเอ่ยน้องพยาบาลพวกเขาได้เฮ็ดหน้าที่ให้การบริการทั้งเว้นและทั้งคืนพิเศษยังได้ประกอบส่วนเข้าในทีมแพทย์ตอบโต้การระบาดของพยาธิต้านต่อยาการระบาดของพยาธิโควิด-19และอื่นๆในนามของการบริหารของหมอข้าพเจ้าขอแสดงความขอบใจและกระสมเสยต่อพยาบาลทุกคนสำหรับการอุทิศตนด้านความเข้มแข็งทางด้านทางกายและจิตใจและสติปัญญาของเขาเจ้าในการดูแลคนเจ็บและปรับปรุงคุณภาพของการบริการด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ในพิธีก็ยังมีการเล่าคืนมุนเสื้อในโอกาสวันพยาบาลสากลซึ่งเป็นวันระลึกถึงวันเกิดของท่านนางฟอเรนไนจิงเกิลผู้ก่อตั้งการพยาบาลที่ทั้งสมัยพร้อมทั้งการสรุปผลงานของพยาบาลประจำปี2025และทิศทางแผนการประจำปี2026อีกด้วยท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ทั้งรายการข่าวตามเหตุการณ์มาเว้ามาว่าสู่ฟังนอกจากนี้ก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นพวกเขาก็ยังติดตามความคืบหน้าประชาชนที่ติดอยู่ทั้งถ้ำหูถ้ำนาพันไซบ้านนาพันไซเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์เนาะอันนี้ก็เพิ่นยังมีข่าวๆแต่ละแขนงการได้รายงานผ่านทางสื่อต่างๆทั้งวิทยุโทรภาพหนังสือพิมพ์ทั้งออนไลน์ความคืบหน้าต่างๆนี่ก็อยากให้ประชาชนเนี่ยติดตามไปนํากันทั้งสื่อทั้งการเฮานี่เนาะท่านผู้ฟังเวลาของรายการกระเบิดลงเพียงพอดีผู้ดําเนินรายการอําไพวันวงอมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสําหรับมื้อนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดี
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
2: อ
1: แท้วะอีหลีวะ
2: ยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
1: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ท่านผู้ฟังที่เคารพมื้อนี้วันที่1มิถุนาแม่นวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติฉะนั้นทำอิดรายการข่าวพักนี้ท่านจะได้รับฟังสารอวยพรของนายกรัฐมนตรีในโอกาสวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนาครบรอบ101ปีจากนั้นท่านจะได้ฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้